0: ความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
1: ้
0: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่อน
1: เ
0: พื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
1: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
0: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
1: โอเค
0: ประมาณนี้ค่ะ
2: อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
0: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ 30-40 ปี
1: แล้วนิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
1: ก็ต้องมาจัดการอีกท
0: ี
1: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
0: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3.5 เซนค่ะ
1: โอเคน
0: ิ้
1: วกว่าน
0: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
1: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
0: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
1: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
0: ใช่ใช
1: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
0: โอเคไปค่ะ

0: อ๋อตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ๊ยมันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งอย่าง
1: นี้กันเป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะนี่คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: คะเตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี้
2: พร้อมจะไปดูที่บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มัน
1: มาอยู่ตรงนี้คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: มันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นล่ะค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: ทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็นอัมโลบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้อง
2: ก
1: ับวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนยี่
1: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
1: า
2: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะ
2: ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
1: ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ

0: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
0: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
0: ครับ
1: ค่ะพ่น
0: มันจะเนียนเน
1: าะใช่ใช่มันจะเนียน
0: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
0: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
0: ่
1: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่เ
0: ก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่
0: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างประจำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่โอ้ซ่อม
0: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
0: มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามกาลเวลามันคงนานมาก
0: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เห็นเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
2: ้
0: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์เลยใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
0: แบบบังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
0: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
0: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
0: โอ้โหก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโทรมกว่านี้ไง
3: ใช่
0: ก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
0: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเขี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
0: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้าน

0: บ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
1: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
0: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
2: เรียกว่าระแวง
0: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรว่ามา
2: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
0: ชอบอ่ะ
1: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
0: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
2: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
0: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ใช่
0: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
1: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ค
0: ่ะแม่เตียงแม่กระโดดจริง
1: ๆเลยเรียนก่อนนะ
0: โอ้โหต้องเริ่มงาน
1: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
0: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
2: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
0: จะเห็นเลยว่าน
1: ี่เปิดแล้วนี
0: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
2: ใช่มันเหมือนกับว่าพอฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดน10ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้างค่ะก่อไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหเพราะนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ก่อน
0: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
1: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
0: ใช่ถูกต้องเลย
1: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
1: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จากเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะใน
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยนแผ่น
0: นี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: ใช่แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาตำแหน่ง
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่แล้วเป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นนะครับต่อบานหนึ่งแล้วก็มีการโป้แต่ง

0: ขอบท็อปขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
1: วิธีการทำคือยังไงคะพี
2: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่ทีนี้ทีนี
1: ้
2: ให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
1: ค่ะ
2: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบตัววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอน
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วาง
3: มาได้
2: ขนาดแล้ว
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
4: เปลี่ยนครับ
3: อันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: เป็นไงของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
5: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลย
5: หน
3: ้
5: าต่างม
3: ัน
5: ม
3: ี
5: ระด
3: ับ
5: มาตรฐานคร
3: ับถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต
3: ่
2: าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่เลย
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
5: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
1: Delicious
6: ว้าว wow.
1: Look so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลยชอบมากเลย
6: เอมิลี่ชิมเลย

0: ก็แบบว่าที่เขา
1: ทำแกะสลัก
0: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
0: โอ้สวยมาก
1: อืม
0: อืมอร่อย
2: อืมอร่อย
0: หนึ่งสองสาม
3: ชีส
0: เหมือนลาบ
3: อืม
0: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
5: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
0: Yeah.
9: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
0: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
5: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: ไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
11: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินขันไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
6: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: หายอิ่มละ
3: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้อยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้คะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มอง เห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
1: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
6: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
6: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
6: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
3: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
6: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
6: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
6: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
3: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
6: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
6: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
6: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
6: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
6: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
7: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาสร้างสรรค์สังคมดีๆให้ออกมาน่าอยู่นั่นเองครับ
1: ซึ่งคลิปละครของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระพร้อมทั้งความสนุกสนานสุดๆเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ค่ะ
0: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านะครับผมและวันนี้ครับผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันซึ่งเราจะต้องมีจิตสาธารณะให้กันครับในเรื่องของการทิ้งขยะนั่นเองพี่เกศเคยเห็นกองขยะเนี่ยอยู่ริมโคนเสาไฟฟ้าหรือว่าริมฟุตบาทบ้างไหมครับ
1: เคยค่ะทำไมจะไม่เคยเราเปิดประตูรถออกไปไปซื้อของเนอะเปิดปุ๊บกลิ่นเข้ามาปั๊บปีหน้าโอ้โหปวดหัวสุดๆแล้วมองไปนี่คือเป็นขยะเป็นน้ำนองอะไรแบบโอ้โหรู้สึกว่าแบบโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมผู้คนถึงมักง่ายกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะว่าด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงแบบกองขยะมันถึงคูณขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: นั่นน่ะสิครับอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ไม่เกรงใจกันเลย
1: น่าเป็นห่วงนะคะเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคมนะคะรวมถึงสุขอนามัยของทุกๆคนด้วย อย่างนี้แล้วเขาจะทำยังไงได้บ้าง
0: จริงๆก็พอมีทางนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าครอบครัวมั่วขยะค่ะ

0: เป๋าเรียบร้อยวิ่ง
1: หยุดเลยนะนี่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านผมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ภาษาปลอมเป็นขยะเปียกแล้วยังจับได้อีก
3: เก่งจังเลย
2: เดี๋ยวคราวหน้าไม่ทำแล้วครับ
1: ดีมากครับคราวหน้าจะไม่เอาขยะนี่มาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นเลยแล้วใช่ไหมครับ
2: เปล่าครับไม่ปลอมตัวครับจะเดินมาทิ้งแบบปกติเลย
1: ถามจริงคุณโดมหน้าบ้านคุณโดมก็มีทำไมไม่เอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านตัวเองอะครับเดี๋ยวถึงเวลาเทศบาลเขาก็มาเก็บไปเอง
2: ถามจริงก็ตอบจริงอะไม่ทิ้งอะมันเหม็น
1: แล้วมาทิ้งหน้าบ้านผมไม่เหม็นหรอ
4: เอาก็นี่มันที่ส่วนรวมผมไปทิ้งในบ้านคุณเหรอคุณฟิวเกี่ยวอะไรกับคุณผมผิดอะไร
1: คุณโนมคือกลิ่นเหม็นเนี่ยมันลอยเข้าบ้านผมแล้วพวกแมลงวันมันก็เข้าไปรบกวนในบ้านผมครอบครัวผมเดือดร้อนนะครับแล้วคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็เหม็นชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดอะต่อมสำนึกอักเสบเรื่องไงเนี่ย
2: ก็จะเอายาทาอยู่ตลกนะฮะ
4: พูดแรงนะเนี่ยฮะเลยเป็นเพื่อนบ้านกันหรือเปล่าเนี่ยฮะผมไม่คุยกับคุณแล้วผมมีอีกหลายทิ้งที่เอามาถุง
2: เฮ้ย
4: ผมมีอีกหลายถุงที่เอามาทิ้งจะช่วยยกไหมทิ้งให้ด้วย
1: มักง่ายเห็นแก่ตัวคนอย่างนี้ไม่มีใครเอาไม่รู้จักมีจิตสาธารณะไม่สนใจว่าส่วนรวมเขาจะเดือดร้อนยังไงก็เป็นซะอย่างเนี้ยประเทศไทยถึงไปไม่ถึงไหนสักทีผมมีแต่มนุษย์ขยะอย่างคุณเยอะเกินไปนี่ไง
5: ยังไงถูกใจจริงๆไ
6: ปโอ้ยแม่เห็นแหวนแต่งงานของหนูไหม
5: อะไรนะพูดดังๆหน่อย
6: แม่เห็นแหวนแต่งงานของหนูไหม
5: โอ้ยอยู่แค่นี้ไม่ต้องตกใจก็ได้ลูกเดี๋ยวหูแม่จะแตก
7: อ๋อจะพาแม่ไปสวนสัมภารใช่ไหมจ๊ะ
6: เห็น
7: เอ้า
6: ทำไมมีได้ยินนะแม่
5: ก็ตึงเป็นเวลาเนี่ยพอบ่ายสองโมงก็ไม่ตึงแล้วลูก
4: แต่แม่เห็นแหวนแต่งงานของมะปางแล้วใช
5: ่
4: ไหม
5: อ๋อกล่องเก่าๆใช่ไหมลูก
4: ใช่
5: วางอยู่บนโต๊ะรับแขกใช่ไหมลูก
4: ใช
5: ่แม่โอยใส่ถุงดำแล้วเอาไปทิ้งขยะแล้วใครเล่าเอ้าก็เห็นวางเกลื่อนกราดได้เป็นกล่องเก่าๆแม่ก็นึกว่าไอ้กล่องนี้จะทิ้งอะสิแม่ก็เลยเอาไปทิ้ง
4: เม
6: ื่
4: อก
6: ี้
4: เองเด
6: ี๋
4: ยวก็เจอ
6: แหวนอย
4: ู่
6: ไหนอ่ะ
4: เมื่อกี้ไว้ตรงนี้ที่รัก
6: แหวนหนูซีแหวนฉันอยู่ไหน
1: ไม่มีหาอะไรกันอยู่ครับ
4: แหวนแต่งงาน
1: แหวนแต่งงาน
4: ครับ
1: อยู่ไหนอ่ะ
4: อยู่ในถุงขยะตรงเนี้ย
1: ถุงขยะ

0: ถุงขยะที่คุณเอามาทิ้งอะนะ
1: ใช่
0: เหม็นๆอะนะ
1: อืม
0: อ๋อผมเรียกรถขยะมาเก็บไปตั้งแต่บ่ายแล
2: ้วฮะแหวนแต่งงานฉันโอ๊ยแหวนเพราะความใกล้ของคุณแท้ๆเลยอะทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางกล่องแหวนแต่งงานฉันก็วางทิ้งหมดส่วนในบ้านอะ
3: นี่รักเขาขอโทษนะรถขยะเก็บไปแล้วอะเก็บไปตอนกี่โมงอะ
0: บ่ายสอง
3: อ๋อเหรอรถเกียร์ออโต้เกียร์กระปุกอะ
0: กระปุก
2: โอ๊ยไม่ได้อยากรู้อยากรู้แหวนฉันอยู่ไหนอะไม่รู้อะถ้าเกิดว่าวันนี้หาแหวนฉันไม่ได้นะห้ามเข้าบ้านเด็ดขาดจะไปนอนไหนก็ไป
3: นี่รักนี่รัก
0: สวยแล้ว
3: นอนไหนอะ
0: นอนนี่ไหม
3: มันสกปรก
0: ก็คุณทำสกปรกเองเดี๋ยวผมเอาหมอนมาให้ตอนนี้นะโชคดีนะครับ

0: รสั้นเรื่องครอบครัวมั่วขยะครับผมซึ่งบอกเลยในเรื่องนี้นะฮะถ้าทิ้งขยะอย่างถูกที่เนี่ยยังไงก็หาแหวนเจอตั้งแต่แรกแล้วครับ
1: เขาก็คงรู้สึกฟีลแบบเขาไม่ผิดอ่ะก็เข้าใจนะว่าโดมก็จะไปเรียกร้องอะไรก็คงไม่ได
0: ้ก็จริงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่าครับ
2: ไม่ดีเลยนะครับคนพวกนี้น่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพวกนี้น่าจะเอากล้องวงจรปิดไปติดตั้งในจุดพวกที่เอาขยะไปทิ้งจะได้เอาคนพวกนี้ไปปรับไปขังสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
3: นี่คิดว่าทุกคนมันควรมีจิตสาธารณะเป็นของตัวเองแบบทุกคนมันควรมีคอมมอนเซนส์ว่าขยะมันควรทิ้งได้ตรงไหนบ้างเนาะไม่ควรไปทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางถังขยะมันก็มีเยอะแยะถังขยะมันก็ราคาไม่เท่าไหร่เนาะควรทิ้งกันให้ถูกที่ถูกทาง
4: ไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบมากๆริมถนนหน้าบ้านมันเป็นที่ส่วนรวมก็จริงแต่คนอื่นต้องใช้เดินทางบางที่คือมันสกปรกทั้งส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็แมลงวันปวดหัวกับคนพวกนี้จริงค่ะ
0: จริงๆเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเราใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแบบที่พี่ผู้ชายเขาบอกเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นคนทิ้งขยะแบบมั่วซั่วกันอีกเลย
1: ใช่เพราะนอกจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยนะคะจะส่งผลเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยังส่งผลภาพลักษณ์ไม่ดีกับประเทศของเราอีกด้วย
0: แน่นอนครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็จะมองว่าคนไทยเนี่ยไร้คุณภาพทั้งที่การทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาขยะแบบนี้นะสะสมหมักหมมไปเรื่อยๆมันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่มันแก้ไขยากค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการมีจิตสาธารณะให้กันนะครับผมจะทำให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่มากขึ้นครับ
1: โดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเรานะคะต้องใส่ใจเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวเสมอค่ะ
0: สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกันอีกในต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: ทุกวันเสาร์11โมงนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ผมบอกกี่ครั้งแล้วครับว่าอย่าเอาผ้ามาตากไว้ที่บ้านผมแบบนี
6: ้เราตากผ้ามันไม่พอค่ะตากผ้าไว้บนรั้วบ้านตัวเองใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะดูไม่งาม
5: กับวิบัติจริงๆตากผ้าอย่างกับตากปลาสลิด
6: ตายแล้ว
7: ผ้าสีรั้วบ้านทำไมไม่บอกกันเลยฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
8: ถ้าป้าจะฟ้องผมก็จะฟ้องบ้านป้ากลับเหมือนกัน

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
2: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: หนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลลงนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่

0: ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละ ใช่ไหมพิมพ
5: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
5: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์เลยนะครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
4: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับนี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
1: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้แล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
4: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิง

0: ลีซอร์หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหาร

0: ประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงส์มีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
0: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย
1: ้โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
0: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตรงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
3: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
4: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกัน1จานครับ
5: ได้ค่ะ
4: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
0: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
0: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอร์รี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้
6: ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยแห่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค
4: ่
0: ะ
4: ร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

วัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับเรียนทางต้นทางและทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับวันนี้ตัวหารของเราจะไม่ใช่จำนวนนับแล้วนะครับตัวหารของเราจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเอ๊ะเราจะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับเนี่ยต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนก่อนอื่นครับก่อนที่จะมาเริ่มเรียนรู้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับทบทวนในเรื่องของการคูณทศนิยมด้วย10ครับถ้าได้เรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับทำลงในสมุดเลยครับถ้าพร้อมแล้วคิดคำนวณได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับทำกันได้ไหมเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางต้นทางทำได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับนั่นเองครับในข้อ1นะครับ 0.2 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2.0
0: หรือถ้าครูฟุกตอบแค่2ได้ไหมได้ไหมครับได้นะครับจากนั้นครับข้อที่2ครูฟุกขอถามกลุ่ม3ครับตัวแทน1คนครับ 1.2 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 12.0 ครับ
0: 12.0 เพื่อนคนอื่นว่าอย่างไรครับ

0: 62.0 ครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับหรือนักเรียนตอบ12ก็ได้นะครับจากนั้นครับข้อ3 0.05 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.50
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 0.50
0: 0.50 หรือ0.5ใช่ไหมครับถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับต่อไปข้อที่4ครับ 3.841 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับปลายทางตอบพร้อมกันด้วยนะครับ 38.410 หรือ 38.41 ข้อสุดท้ายครับ 0.451คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4.510
0: หรือ 4.51 ใช่ไหมครับจากทั้ง5ข้อใครถูกทั้ง5ข้อเลยครับยกมือนะครับให้กับคนที่ได้ถูกทั้ง5ข้อเลยนะครับถือว่าเก่งมากเลยนะครับสำหรับนักเรียนคนอื่นนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันในชั่วโมงนี้ได้เลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมองมาที่ด้านหน้าครับนักเรียนครับเรามาสังเกตจากโจทย์แล้วก็สังเกตที่ผลคูณดูจุดทศนิยมนะครับสังเกตจุดทศนิยมสังเกตได้อย่างไรครับจุดทศนิยมเป็นยังไงไปถูกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนไปทางไหนทางไหนครับทางไหนทางขวาเลื่อนไปกี่ตำแหน่ง
1: 1
0: ตำแหน่งใช่ไหมครับแสดงว่าการคูณทศนิยมด้วย10นักเรียนสามารถเลื่อนอะไรได้เลยง่าย
1: ๆ
0: เลื่อนจุดไปทางไหน
1: ทางขวาก
0: ี่ตำแหน่ง
1: 1
0: ตำแหน่งครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะครับจากนั้นครับมาดูกันต่อครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาผลหารและพิจารณาผลหารว่าเท่ากันหรือไม่พร้อมยังให้นักเรียนหาผลหารก่อนแล้วดูว่าผลหารเนี่ยเท่ากันหรือไม่โดยข้อ1นะครับจะประกอบด้วยทั้งหมด3ข้อย่อยข้อ2ก็จะประกอบทั้งหมด3ข้อย่อยนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วลงมือคำนวณได้เลยครับ

0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนักเรียนครับครูฟุ๊กขอดูที่ข้อ1ก่อนนะครับข้อ1ครับมาดูอันแรก8หารด้วย2ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ใช่ไหมครับจากนั้นครับถัดมาในวงเล็บนะครับ8คูณ10หารด้วยวงเล็บหลังนะครับก็คือ2คูณ10นั่นเองก็ต้องคำนวณในวงเล็บก่อนใช่ไหม8คูณ10
1: 80
0: ตัวตั้งเป็น80มาดูตัวหาร2คูณ10
1: 20
0: 80หารด้วย20ผลหารเป็น
1: 4
0: จากนั้นครับถัดมาในตัวตั้งนะครับดูวงเล็บแรกที่เป็นตัวตั้ง8คูณ100
1: 800
0: วงเล็บที่เป็นตัวหารนะครับ2คูณ100 800หารด้วย200
1: 4
0: ผลหารเท่ากันไหมครับจากนั้นนะครับมาดูที่ข้อ2 16หารด้วย8ผลหารได้เท่ากับ
1: 2
0: จากนั้นครับมาดูถัดมาในวงเล็บแรกนะครับที่เป็นตัวตั้ง16คูณ10เขาต้องคูณก่อนได้เท่าไหร่16คูณ10 160ดูวงเล็บที่เป็นตัวหาร8คูณ10 160หารด้วย80
1: 2
0: ได้เท่ากับ
1: 2
0: จากนั้นครับมาดูวงเล็บที่เป็นตัวตั้งนะครับ16คูณ100 1,600ดูวงเล็บที่เป็นตัวหาร8คูณ100ได้เท่ากับ
1: 800
0: 1,600หารด้วย800ได้เท่ากับ
1: 2
0: นักเรียนสังเกตที่ข้อ1ก่อนผลหารเป็นอะไรกันเท่ากันหมดเลยใช่ไหมมาดูที่ข้อ2ทั้ง3ข้อย่อยผลหารอะไรกันเท่ากันทำไมผลหารถึงเท่ากันตอบคุณฟุกได้ไหมเมื่อนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันไปคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารจะได้ผลหารที่อะไรกันเท่ากันถ้านักเรียนคูณที่ตัวหารอย่างเดียวนั่นเองว่าผลหารจะเท่ากันไหมครับเท่าไหมถ้านักเรียนคูณที่ตัวตั้งอย่างเดียวผลหารจะเท่ากันไหมครับไม่เท่าใช่ไหมครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อและต้องนำความรู้ตรงนี้ไปใช้นะครับนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารของ 8.25 หารด้วย 0.3 ทำไงใช้ความรู้เดิมที่ได้เรียนมาเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนใช่ไหมครับได้อย่างไรครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 825ส่วน100หารด้วย
1: เศษ
0: 3ส่วน10จากนั้นทำอย่างไรต่อการหารเศษส่วน
1: ต
0: ัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารเราคือเศษ3ส่วน10คูณส่วนกลับของเศษ3ส่วน10
1: เศ
0: ษ10ส่วน3จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนจำนวนนับใดหารได้บ้าง10 10หารอะไร10หาร10ที่เป็นตัวเศษใช่ไหมและ10หาร100ที่เป็นตัวส่วน10หาร10
1: เท่ากับ1
0: ได้เท่ากับ
1: 1
0: 10หาร100ได้เท่ากับ
1: 10
0: จากนั้นครับอะไรหารได้อีก
1: 3
0: เอา3ไปหารอะไร
1: 825
0: และ3ไปหาร
1: 3
0: 3หาร825ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยปลายทางช่วยกันคิดคำนวณด้วยนะครับได้เท่าไรครับ
2: สองร้อยเจ็ดสิบห้าครับ
0: 275และ3หาร3ได้เท่ากับ
1: 1
0: นักเรียนครับเรียนสังเกตตรงนี้ทางต้นทางและปลายทางดูดีนะครับตอนนี้ตัวเศษของเรานะครับก็คือ275คูณ1ก็ได้275ตัวส่วนของเราคือ10คูณ1ก็ได้10นักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกจะไม่หาจำนวนนับมาหารแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่า5สามารถหารได้ใช่ไหมแต่ครูฟุกจะไม่หารแล้วเพราะตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็นอะไร10เมื่อตัวส่วนเป็น10ตอบในรูปของอะไรได้เลย
1: ทศน
0: ิยมจากตรงนี้ครูฟุกไม่หารต่อนะครับครูฟุกเห็นว่าตัวส่วนเป็น10แล้วเราสามารถตอบในรูปของทศนิยมได้ก็จะได้เป็น 275ส่วน10ตอบเป็นรูปของทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 27.5
0: เท่าไหร่นะ
1: 27.5
0: เพราะตัวส่วนเป็น10คือทศนิยม1ตามแนงนะครับตอบเลยเรียบร้อยครับจากนั้นครับเราต้องมาตรวจสอบคำตอบครับครูฟุกจะแจกเครื่องคิดเลขนะครับให้กับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับตัวแทนมารับครับ

0: ตรวจสอบคำตอบอย่างไรนำตัวหารตัวหารคือ 0.3 คูณผลหารคือ 27.5 อาจจะได้เท่ากับตัวตั้งหรือไม่ครับกดเลยครับตัวหารคูณผลหารนะครับจะต้องเท่ากับตัวตั้งก็คือ 0.3 คูณ 27.5ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ
1: 8.25
0: ซึ่งเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับได้เท่ากับตัวตั้งคำตอบของเราคือ 27.5 เป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องนะครับสรุปคำตอบให้เรียบร้อยครับและตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนได้หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนอกจากวิธีนี้นักเรียนมีวิธีอื่นหรือไม่ใช้วิธีใดได้บ้างจากที่เราได้เรียนรู้ผ่านๆมาใช้วิธีอะไรได้บ้างใช้การอะไรนะ
1: การต
0: ั้งหารแต่การตั้งหารที่เรียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาตัวหารเป็นอะไรครับเป็นจำนวนนับแต่ข้อนี้ตัวหารเป็น
1: ทศน
0: ิ
1: ยม
0: อ้าวแล้วจะทำอย่างไรล่ะนักเรียนครับเราก็ต้องทำตัวหารที่เป็นทศนิยม1ตำแหน่งให้เป็นอะไร
1: จำนวนน
0: ับ ให้เป็นจำนวน
1: น
0: ับใช่ไหมครับเอแล้วยังไงครับตัวหารของเราคือ0.3 จะทำให้เป็นจำนวนนับทำยังไง
1: คูณ10
0: คูณอะไรครับ
1: คูณ
0: 10พงธนานะครับตอบครูฟุกว่าก็ทำตัวหารเป็นจำนวนนับสิครับครูโดยนำ10
1: ไป
0: คูณที่ตัวหารใช่ไหมครับอ่ะแล้วเรียนมาดูพร้อมกันนะครับนี่ครับครูฟุกทำตามที่พงธนาบอกนะครับจากนั้นครับก็จะได้เป็น 8.25 หารด้วยเลยครับจำได้ไหมในวงเล็บคูณได้เท่าไหร
1: ่
0: คูณได้3อ่ะนักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขสิครับว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับลองกดเครื่องคิดเลขสิเท่าไหร่ครับ
1: 2.75
0: แต่เมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดได้เท่าไหร่จากข้อก่อน27.5 อ้าวไม่เท่ากันทำไงล่ะครับทำไงต่อ
2: เอา
0: 10
2: มาคูณ
1: 8.25
0: อะไรนะ
1: เอา10มาคูณ8.25ครับ
0: เพื่อนตอบว่าคุณครูก็ต้องนำ10มาคูณ 8.25 ด้วยใช่ไหมครับจากตรงนี้นำ10มาคูณที่ตัวหารเพื่อทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับก็คำนวณ

ออกมาแล้วคำตอบไม่ได้เท่ากันใช่ไหมครับเพื่อเลยบอกเขาเติมว่าเราต้องนำ10มาคูณ 8.25 ด้วยใช่ไหมครับก็คือต้องนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารมาดูพร้อมกันเดี๋ยวครูฟุกขอเริ่มใหม่นะครับตามที่นักเรียนได้ตอบครูฟุกมา

0: นี่ครับเราต้องนํา10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเอาได้เท่าไหร่ครับตัวตั้งได้เท่าไหร่ครับ82.5ตัวหารได้เท่าไหร่ครับในวงเล็บ
1: 3
0: จากนั้นครับลองกดเครื่องคิดเลขเท่าไหร่ครับ27.5คำตอบเท่ากันไหมจากที่เราคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ัน
1: คร
0: ับเท่ากันใช่ไหมครับแสดงว่าการที่จะได้คำตอบเท่าเดิมนักเรียนต้องนำ10ไปคูณทั้งอะไรเลย
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั้
1: ง
0: และตัวหารและเมื่อสักครู่นี้เราได้ตรวจสอบกันแล้วว่าถ้าคูณแค่ตัวหารผลหารถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับสรุปก็คือนักเรียนต้องนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเพื่อให้ได้ผลหารเท่าเดิมนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับแสดงว่าข้อนี้นะครับนักเรียนจะหาผลหารโดยการตั้งหารตัวหารต้องเป็นจำนวนนับเราก็ต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยนำจำนวนใดมาคูณ10มาคูณแต่10คูณที่ตัวหารอย่างเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะเราตรวจสอบกันมาแล้วว่าผลหารจะไม่เท่าเดิมใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องคูณ10ทั้งตัวตั้งและตัวหารได้ดังนี้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมจากนั้นนักเรียนตัวตั้งได้เป็นเท่าไหร่ครับ 82.5 ตัวหารได้เป็นเท่าไหร่ครับจากนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น 82.5 หารด้วย3ตอนนี้ตัวหารเป็นจำนวนนับยังเป็นแล้วแล้วก็ดำเนินการหารเหมือนที่เราได้เรียนรู้มาเลยใช่ไหมครับมาดูพร้อมกันเครื่องหมายหารด้านในต้องเป็นอะไร 82.5 ก็คือตัวตั้งใช่ไหมครับด้านหน้าต้องเป็นอะไร 3ก็คือตัวหารผลหารใส่ไว้ด้านบนเครื่องหมายหารจากนั้นครับเรามาเริ่มหารกันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังทางต้นทางและปลายทางนะครับเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดไปขวานะครับแสดงว่าครูต้องหารในหลักอะไรก่อนหลัก10 3หาร8ในหลัก10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ได้2ใส่2ในหลัก10ที่ผลหาร3คูณ2เป็น6จากนั้นนำ8ลบด้วย6ได้เท่ากับ
1: 2
0: ตอนนี้เราเหลือเศษเป็น2ใช่ไหมครับกระจาย2ในหลัก10ไปรวมกับ2ในหลักหน่วยได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 22
0: 3หาร22ได้เท่าไหร่ครับได้7ใส่7ที่ผลหารในหลักหน่วย3คูณ7เป็น
1: 21
0: จากนั้น22ลบด้วย21ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ1จากนั้นครับเราหารถึงอะไรแล้วจุดทศนิยมใช่ไหมนักเรียนก็ต้องใส่จุดที่ตรงไหนผลหารจุดทศนิยมที่ผลหารต้องตรงกับจุดทศนิยมของตัวตั้งจากนั้นกระจาย1ในหลักหน่วยไปรวมกับ5ในหลักส่วน10ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: 15ในหลักส่วน10นะครับ3หาร15ในหลักส่วน10ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้5ใส่5ในหลักส่วน10ที่ผลหาร3คูณ5เป็น
1: 15
0: ลบกันได้เท่าไหร่ครับ
1: 0
0: ตอนนี้เศษเป็น0หยุดยังสิ้นสุดการหารนะครับเพราะหารลงตัวนะครับจากนั้นครับลองตรวจสอบคำตอบครับนักเรียนเวลาตรวจสอบคำตอบเหมือนเดิมตัวหารคืออะไรครับ 0.3

0: 3คูณผลหารคือ 27.5 จะเท่ากับตัวตั้งไหมตรวจสอบครับนักเรียนคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับตรวจสอบแล้วเท่าไหม
1: เท่าน
0: ะครับเดี๋ยวรอเพื่อนอีก1คนครับที่ตรวจสอบให้นักเรียนปลายทางดูนะครับเท่าไหมครับ

กันก่อนนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับคือใบกิจกรรม 3.4 ครับฟังคำชี้แจงก่อนนะครับคุณครูปลายทางครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.4 ครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับทำอะไรบ้างมาดูเลยนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาพลหารด้วยวิธีการตั้งหารโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับนี่ตามนี้มี4ข้อเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับโดยเราต้องจับคู่นักเรียนเก็บอุปกรณ์ของตัวเองก่อนครับเพราะนักเรียนสามารถจับคู่ข้ามกลุ่มได้นะครับเงื่อนไขคือห้ามจับคู่ซ้ำจากในชั่วโมงที่ผ่านมาครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วจับคู่ได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับครูฟุกได้แจกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและเครื่องคิดเลขก็อยู่กับในแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับเมื่อเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบด้วยเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้นักเรียนได้ตรวจเบื้องต้นแล้วใช่ไหมพอนักเรียนมีอะไรอยู่คือคิดเลขเป็นไงบ้างถูกต้องไหมแต่ที่ทำถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูจากเฉลี่ยของฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับในแต่การคำนวณแต่ละขั้นตอนนะครับดูกันเลยนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับและก่อนจะตรวจสลับกันครับสลับกันเร็วนักเรียนครับและก่อนจะส่งครูฟุกนักเรียนต้องเขียนชื่อด้วยนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะครับพร้อมยังพร้อมยังอ้าวใครเลือกทำข้อหนึ่งยกมือส่วนใหญ่ทำข้อหนึ่งใช่ไหมครับมือลงครับดูพร้อมกันเลยนะครับ

0: รวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหม
1: ถูกต
0: ้องนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับครูฟุกอยากให้นักเรียนอธิบายวิธีหาผลหารของ 75.9 หารด้วย 1.5 ด้วยวิธีการตั้งหารครับทำอย่างไรถ้าเราจะหาคำตอบนักเรียนจะทำอย่างไรจากตรงนี้นะครับเราต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวน

0: นับโดยนำ10ไปคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารได้ดังนี้ครับเมื่อนักเรียนทำตัวหารเป็นจำนวนนับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนำ10ไปคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารก็ดำเนินการหาผลหารโดยใช้วิธีการตั้งหารใช่ไหมครับจากนั้นเรามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งครับนักเรียนการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตำแหน่งอาจทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารแล้วจึงหาผลหารด้วยวิธีตั้งหารจากต้นชั่วโมงครูฟุกได้แสดงให้ดูว่าถ้านักเรียนนำ10ไปคูณที่ตัวหารเพียงอย่างเดียวคำตอบจะถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนต้องนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเพื่อให้ได้ผลหารนั้นเท่าเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงชั่วโมงครูฟุกก็ได้ทบทวนมาแล้วด้วยนะครับฟุกก็ได้แสดงให้เห็นแล้วด้วยนะครับจากนั้นครับแบบฝึกหัดนะครับ 3.5 นะครับมีอยู่12ข้อครับนักเรียนเตรียมตัวครับว่าต้องทำข้อไหนนะครับนักเรียนต้องทำในข้อที่2นะครับข้อที่2ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่7ข้อที่9และข้อที่11ครับมีทั้งหมด6ข้อสำหรับวันนี้นะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนจะได้ดูกันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งครับตัวหารจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วนะครับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 3.6 ครับและใบกิจกรรม 3.5 นะครับนักเรียนครับสุดท้ายเลยในชั่วโมงของเรานะครับนักเรียนก็ต้องมาประเมินความเข้าใจของตนเองนะครับในระหว่างที่ทำกิจกรรมครูฟุกก็ได้ประเมินไปด้วยนะครับนักเรียนก็ทำได้อย่างถูกต้องนะครับนักเรียนบางคนอาจจะผิดพลาดในบางขั้นตอนครูฟุกก็แนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเมินตนเองครับพร้อมยังพร้อมแล้วยกครับครูฟุกดูก่อนนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้

0: ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเปรนีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: Class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the RTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anthony Sonabut. The topic for today is Let's go camping. One more time. Let's go camping. นักเรียนดูหัวข้อนี้ค่ะชื่อเรื่องนี้ Let's go camping เกี่ยวกับอะไรจ๊ะวันนี
1: ้
2: การไปแคมปิ้งแล้วคำว่าแคมปิ้งของหนูเนี่ยคืออะไรลูกแคมปิ้งไปปิกนิกบางคนว่าไปปิกนิกไปเข้าค่ายเพราะตอนนี้เราอยู่ในยูนิตที่2เรื่องของ school life ใช่ไหมคะชีวิตในโรงเรียนฉะนั้นคำว่า camping let's go camping น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการไปเข้าค่ายนักเรียนเคยไปเข้าค่ายไหมลูก
3: เคย
2: เข้าค่ายอะไรบ้างเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมคะทีนี้ค่ะควรมีคำถามค่ะ what activities can we do while we go campingOne more time. What activities can we do while we go camping? What do you do? What activity you do? นักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างลูกที่ไปเข้าค่ายไปกางเต็นท์ภาษาอังกฤษได้ไหมกางเต็นท์
3: walking
2: a walking เพื่อนบอก walking I try to say in English walking cook food okay good cook foodเดินป่าไปเดินป่าเล่นรอบกองไฟใช่ไหมคะนี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนทำตอนเข้าค่ายใช่ไหมคะทีนี้ควันมีภาพให้ค่ะเดี๋ยวควันขอทบทวนคำศัพท์หน่อยสิเหล่านี้ค่ะนักเรียนขาเดินป่าลูกเดินป่าภาษาอังกฤษว่าไงลูก go hike hike อะไร hike อะไร go hike อ่ะคำนี้นะคะ go hikingGo hiking.
1: Go hiking.
2: Go hiking ก็คือการเดินป่านั่นเองถัดมาลูกนักเรียนขาตั้งเต็นท์ที่นักเรียนว่าน้องเรียนพูดตามค่ะ put up a tent
1: put up a tent
2: put up a tent put up a tent ก็คือการตั้งการตั้งเต็นท์กลางเต็นท์นั่นเองนะคะถัดมาลูกทำอาหารค่ะรอบกองไฟ cook over campfire cook over campfire one more time cook over campfire ก็คือการทำอาหารรอบกองไฟนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนเนี่ยทำในตอนเข้าค่ายนั่นเองทีนี้ค่ะเรามาดูกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำวันนี้ค่ะกิจกรรมแรกค่ะก็คือการอ่านออกเสียงนะคะและแปลความหมายค่ะให้นักเรียนดูตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกวันนี้เราจะอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะก็แคมปิ้งอยู่ดีแต่เป็นแคมปิ้งอะไรด้วย activities คือนอกจากแคมปิ้งแล้วพูดถึงอะไรแน่ๆกิจกรรมที่ทำตอนเข้าค่ายถัดมาค่ะกิจกรรมที่สองนะคะเขาบอกว่าWrite and complete sentences about good and not so good activities for camping. ให้ทำอะไรคะ Write and complete sentences. เขียนและทำประโยคให้สมบูรณ์เกี่ยวกับ good and not so good. Good. ดีหรือไม่ดี Activities for camping. กิจกรรมที่ดีหรือไม่ดีตอนไหนตอนเข้าค่ายนั่นแสดงว่าวันนี้นักเรียนต้องแยกแยะได้ว่าตอนไปเข้าค่ายนั้นอะไรบ้างที่ทำได้และอะไรบ้างที่ทำไม่ได้จำชั่วโมงที่แล้วได้ไหมคะควรทำกับไม่ควรทำควรทำใช้คำว่าอะไร should ถ้าไม่ควรทำ should not โอเคไหมคะทีนี้มาดูกันค่ะ time to learn ถึงเวลาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนที่จะไปเรียนรู้คำศัพท์ควรมีคำ

0: ศัพท์ให้อ่ะมาดูคำแรกค่ะนักเรียนคำนี้ค่ะอ่านตามค่ะคัดดาว
1: คัดดาว
0: คัดดาว
1: คัดดาว
0: คำต่อไปค่ะคำนี้อ่านได้ไหม
1: hunt
0: hunt
1: hunt
0: คำนี้ค่ะ leave
1: leave
0: leave
1: leave
0: ถัดมาค่ะ make
1: make
0: make
1: make
0: pick
1: pick
0: pick
1: pick
0: ทีนี้นะคะเปลี่ยนสีค่ะนักเรียนคำนี้ a flower
1: a flower
0: a flower
1: a flower
0: ถัดมาคำนี้น่าจะอ่านได้ค่ะอ่านว่า
1: animal
0: one more time
1: animal
0: แปลว่าอะไรคะโอเคคำนี้ง่ายนะถัดมาค่ะ
1: rubbish
0: one more time
1: rubbish
0: ถัดมาคำนี
1: ้ a tree
0: a tree
1: a tree
0: a tree
1: a tree
0: tree tree tree
1: tree
0: tree
1: a tree
0: a tree และคำสุดท้ายค่ะ a loud noise
1: a loud noise
0: a loud noise
1: Allow
0: noise ให้นักเรียนดูค่ะสีเหมือนหรือต่าง
1: ต่
0: างกรอบสีต่างกันมีสีส้มและสีน้ำเงินสีส้มนักเรียนทายซิสีส้มน่าจะเป็นคำประเภทไหนลูกคำกริยาและคำประเภทนี้ในกรอบสีน้ำเงิน
2: คำน
0: ้ำคำน้ำถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวควรจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะจับคู่คำให้หน่อยจับคู่กิจกรรมว่าคำไหนคำกริยาอย่างเช่นคัดควรจะคู่กับคำไหนโอเคไหมคะโอเคไหมลูกโอเคไหมโดยควรนะคะของสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะควรจะมีบัตรคำศัพท์ให้จะมีบัตรคำศัพท์ให้นะคะโอเคไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าในกรณีไม่มีบัตรคำศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นสไลด์นี้คู่กับรูปภาพให้ดูค่ะส่วนนักเรียนต้นทางนะคะแจกแบบนี้ลูกให้เพื่อนด้วยทีนี้เมื่อนักเรียนได้แล้วนะคะดูค่ะจำนวนคำของวันมีทั้งหมดกี่คำลูก How many words here How many words Only five There are 10 words ฉะนั้นค่ะกลุ่มละมัดนะลูกกลุ่มละมัดนะคะทีนี้แกะดูจ้ะหนูจ๋าได้แล้วอย่าเฉยลูกแกะจ้ะแล้วนับให้ครบ10จ้ะส้ม5เขียว5ในหน้าจอเป็นกรอบสีน้ำเงินแต่สำหรับของหนูจะเป็นกรอบสีเขียวนะคะทีนี้ให้นักเรียนจับคู่ค่ะให้เวลาสักครู่หนึ่งในการจับคู่คำศัพท์

0: โอเคนักเรียนคะพรว่านักเรียนเนี่ยหน้าบางคนน่าจะจับกลุ่มได้แล้วแต่ทีนี้ไม่รู้ว่ากลุ่มที่เนี่ยคำศัพท์คำกริยากับคำนามที่หนูจับไปนั้นจะได้กริยาวลีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับรูปภาพที่กวนจะให้ไหมเพราะกวนจะมีรูปภาพให้พร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูกอ่ะมาดูภาพแรกค่ะภาพนี้ล่าสัตว์ค่ะล่าสัตว์นักเรียนว่าคำกริยาใช้คำว่าอะไรลูกใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า hunt are you sure okay hunt hunt what ล่าอะไร hunt are you sure yes hunt animals okay repeat after me hunt animals
1: hunt animals
0: hunt animals
1: hunt

0: คะกิจกรรมนี
1: ้
0: ล่าสัตว์นะคะฉะนั้นเมื่อกี้จับคู่ hunt animal ไว้หรือเปล่าหรือว่าไป hunt อย่างอื่นลูก hunt rubbish มีไหมมีไหม hunt down a tree มีไหมดูให้ดีนะคะฉะนั้นเอา hunt animals ออกไปเลยค่ะเอา hunt animal ออกไปเลยถัดมาภาพต่อมาค่ะดูให้ดีนะภาพต่อมาค่ะส่งเสียงดังคราวที่แล้วเจอบีลาวไปแต่วันนี้ไม่ได้ให้บีลาวมาใช่ไหมเสียงดังคำกริยามาก่อนคำกริยาจ้ะคำว่าอะไร
1: make
0: okay make yes make what make a loud noise good okay repeat after me make a loud noise
1: make a loud noise
0: one more time make a loud noisem
1: แ
0: ปลว่าอะไรจ๊ะ make a loud noise ส่งเสียงดัง make a loud noise นะคะแยกออกไปเลยค่ะเหลือกี่คำคะเงื้อเหลือแค่3เองเหรอเหลือ6นะคะถัดมาภาพนี้ค่ะอุ๊ยลีฟมาแล้วอ่ะให้ลีฟมาได้ลีฟมาคู่กับอะไรคะลีฟลีฟดาวทรีลีฟดาวอะทรีมีคำอื่นไหม leave a flower กลุ่มอื่นมีไหมนักเรียนไปทางว่า leave อะไรลูก leave อะไรแสดงว่าบางกลุ่ม leave a flower ใช่ไหม leave down a tree ใช่ไหมคะควรให้ leave rubbish leave rubbish แปลว่าอะไรก่อนควรถามค่ะทบทวนความทบทวนคำศัพท์เดิมค่ะ rubbish แปลว่าอะไรคะ rubbish ขยะฉะนั้น leave คำนี้แปลว่าทิ้งค่ะทิ้งหรือวางเอาไว้ leave rubbish แปลว่าอะไรลูก leave rubbish ทิ้งขยะถูกต้องค่ะฉะนั้นอ่านกลุ่มคำนี้อีกรอบหนึ่งลูก leave rubbish
1: leave rubbish
0: one more time leave rubbishแปลว่าทิ้งขยะนะคะไม่มี into the bin นะไม่มี into the bin ดูค่ะทิ้งที่ไหน on the floor ดีไหมไม่ดีนะถัดมาภาพนี้ค่ะกลับมาที่รูปภาพทำอะไรคะภาพนี้ตัดต้นไม้ควรว่าไม่ยากและเหลือแค่4คำฉะนั้น4คำนี้2กลุ่มคำค่ะขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มีอะไรบ้างกิจกรรมไหนบ้างที่หนูจับได้อีก2กิจกรรมพูดมาสิได้เลยอะไรก็ได้ลูกใครก็ได้ไม่มีถูกมีผิดค่ะไม่ได้
2: cut down a tree
0: cut down tree ได้แค่กิจกรรมเดียวเหรอลูกอีกกิจกรรมนึงอ่ะขอทั้ง2กิจกรรมเลย
2: Pick a flower
0: กลุ่มที่2ได้กิจกรรมอะไรบ้างลูกกลุ่มที่2ได้กิจกรรมอะไรบ้างอ่ะ2กิจกรรมที่เหลือว่ามา
2: Cut down a tree
0: Pick a flower 2กลุ่มนี้เหมือนกันฉะนั้นกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5มีใครต่างจากเพื่อนไหมคะไม่มีใคร Pick down a tree มีไหม Cut a flower มีไหมอ่ะฉะนั้นค่ะภาพนี้ตัดต้นไม้ค่ะ verb คือ
1: Cut down
0: และ cut down a
1: tree
0: ถูกต้องค่ะอ่ะ repeat after me cut down a tree
1: cut down a tree
0: one more time cut down a tree
1: cut down a tree
0: แปลว่าอะไรลูก
3: ตัดต้นไม้
0: ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะที่เหลือก็คือ pick a flower repeat after me
1: pick a flower
0: one more time
1: pick a flower
0: แปลว่าอะไรคะ pick a flower
4: ถ
0: ู
4: ก
0: จริงไหม
4: เด็ดดอกไม
0: ้ pick คือทำไมคะคือการหยิบมาแสดงว่า pick a flower คือการทำอะไรลูกเด็ดดอกไม้ดูใบหน้าเขาดึงออกมาเลยดีไหมดีไหมไม่ดีนะคะฉะนั้นวันนี้มี5กิจกรรมที่หนูเรียนไปกิจกรรมแรก

0: ค่ะกิจกรรมอะไรนะ Hunt animals กิจกรรมที่2 make a loud noise กิจกรรมที่3ที่หนูเรียงกันไว้อะลูกเก็บแล้วเหรอเก็บไปแล้วเหรอ leave ใจเย็นๆนะไม่มีอะ rabbit นะคะ rubbish rubbish leave rubbish ถ้า leave อะ rabbit นั่นแสดงว่าหนูกำลังทิ้งตัวอะไรทิ้งกระต่ายนะrabbit นะลูกเมื่อกี้หนูได้ควรได้ว่าอ่ะ rabbit นะฉะนั้น rubbish leave leave rubbish ก็คือทิ้งขยะถัดมากิจกรรมที่4 cut down a tree กิจกรรมสุดท้าย pick a flower ทีนี้ค่ะถึงเวลาทบทวนค่ะอ่านพร้อมแปลความหมายเหมือนเดิมลูก 1 2 3 go
1: Hunt animals.
0: What about time?
1: Hunt animals.
0: แปลว่า
1: ล่าสัตว
0: ์ถูกต้องค่ะล่าสัตว์นะถัดมา
1: Make a loud noise.
0: What about time?
1: Make a loud noise.
0: แปลว่าอะไรคะส่งเสียงดังทำเสียงดังนะคะถัดมาOne more time.
1: Leave rubbish.
0: แปลว่า
1: ทิ้งขยะ
0: ถัดมาค่ะ
1: Cut down a tree.
0: One more time.
1: Cut down a tree.
0: แปลว่า
1: ตัดต้นไม
0: ้และสุดท้าย
1: Pick a flower.
0: One more time.
1: Pick a flower.
0: แปลว่า
1: เด็ดดอกไม
0: ้ฉะนั้น5กิจกรรมวันนี้นะคะทีนี้ค่ะถึงเวลาแยกอีกแล้วมีตารางให้ค่ะดูตารางทางซ้ายมือของนักเรียนค่ะทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะหัวตารางเขาบอกว่า on a camping trip it's good to it's good to คือทำไมคะ it's good to ดีในการทำอะไรนั่นเอง it's good to กับอีกหนึ่งตารางค่ะ on a camping trip it's not goodทำไมคะตารางนี้ไม่ดีเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะช่วยกันจำนะอันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะเหมือนเดิมมาดูกิจกรรมแรกค่ะภาพนี้ค่ะภาพแรกนี้ทบทวนด้วยรูปภาพค่ะกิจกรรมเลยลูก leave rubbish ถัดมา cut down a tree ถัดมาอ่ะมาครู cookOkay, can be cook food or cook over campfire. Okay, ไหมคะ Cook over campfire or cook food ได้หมดนะคะถัดมาค่ะเดินป่าลูก Go อะไร
1: Go
0: hiking.
1: Go hiking.
0: ช่วยกันจำนะช่วยกันจำนะคะเพราะเดี๋ยวหนูจะต้องนำกิจกรรมเหล่านี้ลงไปใส่ในตารางนะถัดมาค่ะนักเรียนค่ะนอนดูดาวลูกนับดาวนักเรียนว่าอะไรนับดาวนับภาษาอังกฤษว่าไง
2: เ
0: ขาถูกต้องค่ะเขาอะไรลูกเขาดาวดาว the star ถูกต้องค่ะเขา the stars
1: เ
0: ขา the stars
1: เขา the stars
0: ถัดมาค่ะร้องเพลงลูก
1: sing songs
0: sing songs กางเต็นท์จ้ะ
1: put
0: อะไร put up a tent
1: put up a tent
0: put up a tent เด็ดดอกไม
1: ้ pick a flower
0: ส่งเสียงดังทำเสียงดัง
1: make a loud noise
0: ถัดมาค่ะถัด
1: hunt
0: animals ฉะนั้นควรจะให้เวลานักเรียนนะคะสักครู่หนึ่งช่วยกันดูว่ากิจกรรมใดเหมาะกับอยู่ใน it's good to กิจกรรมใดเหมาะอยู่ในกับ it's not good to หนูจะใช้วิธีการเขียนก็ได้หรือจะใช้วิธีการช่วยกันจำก็ได้ว่าเธอจำ

ฝั่งนี้นะ it's good to นะมีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวควรจะถามเป็นไลน์กลุ่มโอเคไหมคะทีละกลุ่มโอเคไหมลูกนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้ครูปลายทางจับนักเรียนเป็นกลุ่มได้เลยค่ะฉะนั้นครูควรให้เวลาสักครู่นึงในการจำรูปภาพค่ะแบ่งรูปภาพเนาะ

0: นักเรียนคะได้ไหมลูกได้ไหม
1: ได
0: ้นะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะควรจะไล่กลุ่ม1กลุ่ม5กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4ทีนี้จะเริ่มจากตารางทางด้านนี้ก่อนค่ะ it's good to ดีในการทำสิ่งนี้ฉะนั้นค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวจะให้ตอบมาโอเคไหมคะโอเคไหมลูกไล่มาถ้าเพื่อนกลุ่ม1เอากิจกรรมนั้นไปแล้วกลุ่มอื่นห้ามซ้ำโอเคไหมคะจนกว่าจะหมดโอเคไหมลูกอ่ะควรถามก่อนค่ะตารางนี้กี่กิจกรรมคะฝั่ง it's good to there are five what about it's not good to there are five or there are six how many activities how many activities กี่กิจกรรม10 there are only 10 activities มีแค่กี่10กิจกรรมเท่านั้นค่ะถ้าหนูบอกว่า it's good to มี5ฉะนั้น it's not good to มี5เช่นเดียวกันฉะนั้นนั่นแสดงว่ากลุ่มละ1พอดีเลยสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางชี้นะคะกลุ่มแรกค่ะกลุ่ม1ขอ1กิจกรรม it's good to ตอบมาเลยลูกช่วยกันตอบแต่1คนถือไมโครโฟนค่ะขอ1กิจกรรมอะไรก็ได้ที่เหลือฟังให้ดีนะคะเพื่อนเอากิจกรรมอะไรไปแล้วนะตั้งใจฟังนะคะ it's good to
2: count the star
0: count the stars โอเคกลุ่ม5ค่ะ count the star ไปแล้วแต่ควรยังไม่เฉลยนะยังไม่เฉลย
2: cook food
0: กลุ่ม2ค่ะ cook food ไปแล้วนะดูก่อนฟังกลุ่ม2ก่อนนี่พูดดังนะ
2: walk hiking
0: go
2: walk hiking
0: go hiking โอเค go hiking ไปแล้วค่ะอีก2กิจกรรมเหลืออีก2กิจกรรมค่ะ
1: sing songs
0: and the last activities the last อีก1กิจกรรม
2: put down the tent
0: Put up
2: the tent.
0: Put up the tent. หมดหรือยังลูกหมดยังหมดยังหมดยังหมดแล้วฉะนั้นมาดูค่ะกิจกรรมแรกที่วันใส่มาคืออะไรคะ Put up a tent is good to put up a tent. ถัดมาค่ะ
1: Count the stars.
0: It's good to sing songs. It's good to...Go hiking และ it's good to cook food or cook over campfire ทีนี้กลับมาที่ it's not good to ค่ะควันขอกลุ่ม5ขออนุญาตกลุ่ม4มาก่อนโอเคไหมคะใช่กลุ่ม4ค่ะขอ1กิจกรรมที่ it's not good to it's not good to in the camping
2: cut down a tree
0: ไปแล้วนะกลุ่มสองกลุ่มสามค่ะ
2: pick a flower
0: ไปแล้วกลุ่มสองค่ะเหลืออีกสามกิจกรรมได้ค่ะแต่ช่วยกันตอบนะคะ
2: leave rubbish
0: กลุ่มห้าเดี๋ยวเอาไมโครโฟนก่อน
2: Make a loud noise
0: and the last activity เหลืออีกหนึ่งกิจกรรมอะไรลูก
2: Hunt animals
0: อ่ะครบไหมคะครบไหมเมื่อกี้มีกลุ่มไหนซ้ำไหมไม่มีฉะนั้นมาดูกันค่ะ It's not good to hunt animals Next it's not good to make a loud noise ถัดมาถัดมา cut down a tree และสุดท้าย leave rubbish นะคะฉะนั้นค่ะกิจกรรมนี้พอแยกได้ไหมง่ายไหมง่ายไหมลูก ง่ายนะฉะนั้นถ้าหนูบอกว่าง่ายใบงานก็ง่ายฉะนั้นหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะWorksheet 10 on a camping trip ใบงานนี้นะคะใบงานที่10ค่ะ on a camping trip ค่ะหน้าตาใบงานมีทั้งหมด10ข้อนะคะหน้าตาดังหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ Watch page What page is it Watch page What page หน้าไหนลูก48 okay turn to page number 48หน้า48ค่ะอย่าเพิ่งทำนะคะควรรู้ว่ามันง่ายนะแต่ฟังคำสั่งก่อนเนาะคำสั่งเขาบอกว่า read and write good to or not good to complete the sentences ให้นักเรียนนำคำอะไรไปใส่ลูกนำคำว่าอะไรไปใส่บ้าง good to กับ not good to good to ใส่ตอนไหนใส่กับกิจกรรมที่เป็นยังไง
1: เหมาะสม
0: not good to คือกิจกรรมที่เป็นยังไงไม่เหมาะสมนะคะฉะนั้นมีทั้งหมด10ข้อค่ะเดี๋ยวจะทำไปกี่ข้อจะให้ช่วยทำกี่ข้อดี
3: 1ข้อ
0: บางคน1บางคน2บางคน4
3: 2
0: โอเคไหมคะอ่ะ2นะฉะนั้นมาดูค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนคะข้อที่1อ่านให้ฟังหน่อยค่ะฝากอ่านให้ฟังหน่อยประโยคว่ายังไงบ้างลูก on a trip it sing songs good to or not good to
1: good to
0: ฉะนั้นเขียนคำว่าอะไรไปลูก
1: good to
0: นะคะดูให้ดีนะคะ good มีตัวอะไรบ้าง good g o o d และคำว่า to คือมีคำว่าอะไรบ้างตัวอะไรบ้าง t o ถูกต้องถัดมาข้อ2ค่ะ on a camping trip it's hunt animals
1: not
0: good to ฉะนั้นค่ะอีก8ข้อน่าจะทำได้นะคะอ่านให้ดีนะคะดูกิจกรรมให้ดีนะและลงมือทำได้เลยค่ะ

0: โอเค let's check the answer
1: ตรวจคำตอบค่ะเตรียมปากกาต่างสีขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ข้อที่3ค่ะเขาให้กิจกรรมอะไรมาคะ put up a tent put up a tent good to or not good to it's good to ไม่ยากนะถัดมาข้อที่4ค่ะ go hiking
2: good to
1: have a barbecue have a barbecue คืออะไรคะก็คือย่างบาร์บีคิวนั่นเองฉะนั้น it's good to 5ข้อนะคะผ่านไปครึ่งทางค่ะไปข้อที่6ค่ะ make a loud noise make a loud noise

0: not good too อ้าวคำนี้ค่ะนักเรียนคะไหนอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ throw rubbish into เจอคำใหม่เข้ามาค่ะปกติจะมีแค่ leave rubbish หรือ throw rubbish ที่ทีนี้มีการใส่สถานที่มาให้ into a river river คืออะไรคะ river
1: แม่น
0: ้
1: ำ
0: แม่น้ำฉะนั้นทิ้งขยะลงแม่น้ำ it's good to or not good to
1: not good
0: นะคะ it's not good to ถัดมาค่ะ cook over campfire
1: good to
0: cut down trees
1: not good too
0: and pick flowers
1: not good too
0: 10ข้อค่ะ10คะแนนได้เท่าไหร่คะเก่งมากทีนี้ค่ะใส่คะแนนเรียบร้อยนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางเขียนคะแนนตรวจคำตอบเรียบร้อยนะคะดูเรื่องของการเขียนสะกดคำด้วยนะคะไปต่อกันที่กิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนค่ะ worksheet 11Worksheet number 11 next page next page ใบงานนี้ชื่อว่า good or not good ให้นักเรียนดูค่ะหน้าตาใบงานมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางหน้าตาใบงานมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนักเรียนต้นทางบอกนักเรียนปลายทางหน่อยค่ะว่าหน้าที่เท่าไหร่ลูก page number
1: 49
0: okay page number 49คำสั่งค่ะเขาบอกว่า draw pictures of thingsYou should and shouldn't do on camping trip and describe. ให้ทำอะไรคะ Draw pictures. วาดรูป of things you should. สิ่งที่ทำไม You should. ควรทำเหมาะสมก็ได้ and shouldn't do. ไม่เหมาะสม on camping trip and describeตอนไหนตอนเข้าค่ายและทำไมคะ describe คือการเขียนอาทิบายให้นักเรียนดูหน้าตาใบงานของนักเรียนนะคะจะมีทั้งหมดกี่ช่องลูก2ช่องนั่นแสดงว่า2ช่องนี้เป๊ะเลยพอดีเลยนั่นแสดงว่าช่อง1เนี่ยนักเรียนต้องเขียนอะไรคะ It's good to กับช่องที่2นั่นแสดงว่านักเรียนต้องเขียนประโยคที่เกี่ยวกับ It's notGood to นั่นแสดงว่านักเรียนต้องเขียนแต่งประโยค2ประโยคฟังก่อนลูกต้นทางฟังก่อนนักเรียนต้องเขียนแต่งประโยคนะคะ2ประโยคด้วยกันประโยคด้านบนเมื่อสักครู่ควรบอกแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ทำไมลูก
1: ควรทำ
0: ดีนะคะในตอนเข้าค่ายกับกิจกรรมที่2ค่ะ It's not good to ไม่ควรทำอย่างแรกนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวควรจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมแต่นักเรียนจะควรขออนุญาตให้นักเรียนแต่งประโยคก่อนทั้ง2ประโยครูปภาพอย่าพึ่งโอเคไหมคะยังไม่ต้องวาดรูปนะคะยังไม่ต้องวาดรูปเพราะเดี๋ยวหลังจากที่ควรให้เวลานักเรียนเนี่ยไปทำกิจกรรมเรียบร้อยเนี่ยหลังจากกลับมาเราจะนำเสนอโอเคไหมคะโอเคไหมคะแต่ทีนี้ค่ะเพื่อความชัดเจนนะคะในการทำกิจกรรมควรบอกแล้วว่านักเรียนต้องเขียนประโยคใช่ไหมคะอย่างแรกค่ะเกริ่นมาก่อน on a camping trip ดูประโยคก่อนนะเขียนมาก่อนเลย on a camping trip นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูใบงานที่10ได้ on a camping trip นะจากนั้นค่ะดีใช้ว่าไงคะดีถ้าวันแต่งว่าดีเหมาะสำหรับการทำอาหารIt's good to cook over campfire แบบนี้โอเคไหมคะนี่คือ1ประโยคที่นักเรียนแต่งสำหรับ good to โอเคไหมลูกฉะนั้นหลังจากนี้นักเรียนก็ทำไมคะวาดรูปแต่บอกแล้วว่าในชั่วโมงนี้ควรขออะไรก่อนขอประโยคก่อนนะคะต้นทางนะคะโอเคไหมคะทบทวนกิจกรรมค่ะสำหรับนักเรียนนะคะนักเรียนทำใบงานที่11ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะวาดภาพสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะคะเมื่อไปตั้งแคมป์และเขียนบรรยายโดยใช้ประโยคตามที่เรียนอย่างที่ควรบอกนะคะคือ on a camping trip it's good to แล้วก็ตามด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมนะคะและอีกหนึ่งประโยคคือ on a camping trip it's not good to กิจกรรมที่ทำไมไม่เหมาะสมสำหรับคุณครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำใบงานและคอยสังเกต

0: Okay, have you finished yet?
1: Yes.
0: Yes or no?
1: Yes.
0: บางคนเรียบร้อยแล้วนะคะ So I want to random some of you here. I want the student number 21. Okay, number 21. Stand up, please. Microphone ค่ะขอ microphone 1 อันค่ะส่งให้เพื่อนค่ะตั้งใจฟังเพื่อนนะคะนักเรียนขาอย่าเพิ่งพูดนะลูก stop writing and put down your pens on nothing on your hands and listen to your friend วางจ้าวางนะคะไม่เขียนแล้วลูกไม่เขียนนะคะอ่ะฟังเพื่อนค่ะประโยคแรกค่ะ is good too on a camping trip
2: on a campingTrip, it's good to cook our fire.
0: Oh, campfire? It's good to cook over campfire? Okay, กิจกรรมที่สองค่ะกิจกรรมแรกเพื่อนทำอะไรคะบอกว่า
3: ทำอะไร
0: ทำอาหารนะคะและกิจกรรมที่ไม่ควรทำค่ะขออีกหนึ่งกิจกรรมOn a camping trip.
2: On a camping trip is
0: not
2: good to.
0: ไม่ควรทำอะไรลูกหนูเขียนแล้วกิจกรรมอะไรมา
4: ไม่ควร
0: ทิ้
4: งขยะลงแม่น้ำ
0: ทิ้งขยะลงแม่น้ำLeave
2: rubbish
0: into
2: River.
0: Okay. ปรบมือให้เพื่อนค่ะถัดมา One more student. And one more student. I want number 18. 18ค่ะ Okay. Stand up, please. The first sentence. It's good too.
2: On a camping
0: trip. Trip.
2: Trip.
0: It's
2: good to cook
0: over
2: campfire.
0: Okay, เหมือนเพื่อนเลยอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ It's not good to.
2: It's not good to make a loud noise.
0: Okay, ปรบมือให้เพื่อนค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะสำหรับนักเรียนคนอื่นเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะสุ่มนักเรียนเนี่ยไปพูดกับคุณครูนอกเวลาโอเคไหมคะตามที่นักเรียนเนี่ยเขียนลงในใบงานเลยฉะนั้นนะคะฝากนักเรียนนะคะคนใดก็ตามที่ยังไม่คล่องกลับไปอ่านให้คล่องโอเคไหมคะโอเคไหมลูกตามที่กิจกรรมที่นักเรียนเนี่ยเขียนมาเลยในใบงานที่11โอเคไหมลูกอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะ close your workbook close please close อ่ะปิดหนังสือค่ะทีนี้มาสรุปหน่อยค่ะ on a camping trip ค่ะ on a camping trip อย่างที่บอกค่ะ on a camping trip วันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมถูกไหมคะที่ทำไมคะไม่ควรทำและควรทำเอาฝั่งที่ควรทำก่อนประโยคว่ายังไง on a camping trip it's good to นักเรียนตั้งใจนะคะภาพแรกค่ะประโยคหน่อย it's good to อะไรคะ it's good to go it's good to go hiking ถัดมา it's good to put up โอเคถัดมาภาพสุดท้าย it's good toโอเค it's good to count the stars ถัดมาค่ะอีกฝั่งหนึ่ง it's good to ไปแล้วฝั่งนี้ต้องเป็นอะไรลูก it's
1: not good to
0: it's not good to ภาพนี
1: ้ it's not good to hunt animals
0: it's not good to hunt animals ถัดมา

0: โอเคภาพนี้ค่ะ
1: It's not good to
0: leave
1: rubbish
0: ถัดมา
1: It's not good to
0: clean เย็นๆลูกเอาใหม่Say it properly one more time. It's not good to.
1: It's not good to
0: cut down a tree. And the last activity.
1: It's not good to
0: pick
1: a flower.
0: ฉะนั้นนะคะวันนี้คุณครูฝากนะคะเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีการมาทบทวนนะคะในเรื่องของการพูดประโยคเหล่านี้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนขาบทเรียนครั้งต่อไปจะอยู่ในเรื่องของ Sports Day วันอะไรคะวันกีฬาสีถูกต้องค่ะจะอยู่ในเรื่องนี้นะคะฉะนั้นกิจกรรมคราวหน้าไม่มีใบงานนะคะแต่นักเรียนขาคุณครูฝากให้นักเรียนนำสมุดมาด้วยสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะ1เล่มนะคะถ้าในกรณีที่นักเรียนปลายทางไม่มีก็เป็นกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานก็ได้ค่ะ That's it for today class leader
2: classReady.
1: Thank you, teachers.
0: Thank you, students. See you again.

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะบทสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในสารปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมาก

ึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันอีกหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กซ์นั่นเองครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้หน่วยใหม่ก็คือหน่วยที่4ครับหน่วยที่4นะครับมีชื่อว่าวัฒนธรรมไทยครับนักเรียนครับหน่วยนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคความหมายความสำคัญของวัฒนธรรมแล้วก็ประเภทของวัฒนธรรมแล้วก็เราจะมีการฝึกมารยาทไทยด้วยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนของหน่วยนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีครับเราจะมาทราบความหมายของคำว่าวัฒนธรรมความสำคัญของวัฒนธรรมลักษณะของวัฒนธรรมแล้วก็ที่มาของวัฒนธรรมไทยครับว่ามีที่มาจากไหนบ้างเราจะมาเรียนรู้กันในคาบนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับจุดประสงค์นะครับบอกไว้ว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์ที่มาของวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีไทยได้วัฒนธรรมประเพณีไทยเรามีที่มาจากไหนมีที่มายังไงเราจะมาเรียนรู้กันครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวัฒนธรรมไทยนะครับเกิดจากการผสมผสานของหลายๆวัฒนธรรมแม้ว่าจะเป็นการรับจากอินเดียรับจากชาติตะวันตกหรือว่ารับจากจีนมาผสมผสานกลายเป็นวัฒนธรรมไทยวันนี้เราจะมารู้กันก่อนอื่นนะครับครูมีภาพประเพณีไทย5ภาพมาให้พวกเราได้ทายกันว่าประเพณีไทยด้านหลังที่ครูแอบซ่อนไว้เป็นประเพณีที่มีชื่อว่าอะไรโดยกติกานะครับให้นักเรียนก็เลือกแผ่นป้ายได้แค่2แผ่นป้ายครับแล้วทายว่าเป็นชื่อประเพณีอะไรมีทั้งหมด5ประเพณีครับก็เหมือนเดิมครับให้นักเรียนเลือกแล้วก็ปรึกษากันในกลุ่มว่าเป็นประเพณีอะไรแล้วก็เราจะมาเฉลยกันครับให้นักเรียนนะครับเอากระดาษขึ้นมากระดาษอะไรก็ได้กระดาษ reuse ก็ได้ครับแล้วเขียนข้อ1 2 3 4 5นักเรียนหันมาด้านหน้ากระดานนักเรียนไปทางด้วยนะครับพร้อมที่จะเลือกหมายเลขแล้วก็ทายชื่อประเพณีนักเรียนครับหมายเลขอะไรดีเอ่ยหมายเลขอะไรนะครับ
2: 8
1: ไม่ยากครูบอกก่อนว่า5ประเพณีข้างหลังนะครับไม่ยากเลยหมายเลขแรกคือหมายเลข
2: 8
1: หมายเลข8นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเห็นภาพแรกก็น่าจะตอบได้อย่างแน่นอนว่าเป็นประเพณีอะไรเขียนเขียนก่อนเป็นหลักฐานว่าเราตอบทำไมคิดว่าลอยกระทงเอ่ยเป็นธูปหรือเปล่าเพราะว่าอะไรถึงเป็น
3: เพราะว่ามีไฟ
1: อะไรนะครับมี3ดอกใช่ไหมน่าจะเป็นธูปแน่นอนเลือกอีก1แผ่นป้ายไหมเพื่อความชัดเจน13ถ้า10เปิดแสดงว่าต้องเห็นแน่นอนว่าคืออะไรแน่นอนเฉลยเลยนักเรียนปลายทางครับเฉลยแล้วก็พร้อมดูกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับเฉลยนะครับนี่ประเพณีอะไรเอ่ยไม่ยากลอยกระทงอย่างแน่นอนประเพณีลอยกระทงแสดงว่าประเพณีของไทยมีการผูกพันกับอะไร
3: การลอยกระทง
1: ผูกพันกับสายน้ำประเพณีลอยกระทงนะครับเราจะลอยกันในวันไหนวันขึ้น15ค่ำเดือน
4: 12
1: นั่นเองครับต่อไปเรามาดูประเพณีที่2กันครับเลือกหมายเลขอีกครับ
2: หมายเลข8
1: หมายเลข8ใช่ไหมเลือกตรงกลางไว้ก่อนหมายเลข8อีกหมายเลขหนึ่งไหม
5: 13
1: อันนี้นะครับเป็นประเพณีท้องถิ่นนิดนึงอาจจะมีชื่อท้องถิ่นแล้วก็ชื่อกลางด้วยก็ได้อาจจะเขียนมาทั้ง2ชื่อเลยก็ได้ถ้าใครรู้จัก13นะครับรู้จักเปล่านักเรียนปลายทางครับรู้จักไหมครับว่าประเพณีดังกล่าวมีชื่อว่าอะไรพวกเราเคยเรียนมาแล้วยังตอนป.5เรื่องประเพณีไทยทั้ง4ภาคเคยเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวครูเปิดภาพเต็มก่อนประเพณีนี้นะครับเรียกว่าปอยสางรองหรือว่าบวชลูกแก้วเคยได้ยินไหมครับเป็นประเพณีการบวชสามเณรของชาวไทยใหญ่นั่นเองครับมีใครตอบถูกบ้างยังไม่มีนะครับต่อไปภาพที่3หมายเลขอะไรเอ่ย
6: 8
1: อีกแล้วอะไร
7: หมวกมันย้อม
1: ต่อไปอีกหนึ่งหมายเลขอะไรดี9นะตอบไปแล้วนะนักเรียนนักเรียนไปทางด้วยนะครับเฉลยนะครับเฉลยไม่ยากผีตาโขนนั่นเองผีตาโขนเนี่ยเป็นประเพณีของจังหวัดใดถูกต้องของจังหวัดเลยจัดที่อำเภอด่านซ้ายประเพณีผีตาโขนนะครับก็เป็นประเพณีที่มีความเชื่อมาจากชาดกพระเวสสันดรชาดกต่อไปภาพนี้เลือกหมายเลข
8: 9
1: หมายเลขอะไร
8: 9
1: 8หรือ9ดี
8: 9
1: 9 8 9คนแห่
9: ไม่ใช่คนแห่มันคืออะไรอ่ะแห่มันอะไรเ
1: ค้าเรียกอะไรเวลาภาพนี้เฉลยว่าใช่ป่ามาดูกันภาพนี้เฉลยนะครับแห่นางแมวนั่นเองเฉลยนะครับแห่นางแมวเห็นแมวเปล่าเห็นแมวไหมนี่เมื่อก่อนนะครับตามประเพณีดั้งเดิมเนี่ยจะต้องใช้แมวจริงๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแบบว่าเกิดการแบบการคุ้มครองสัตว์ใช่ไหมการที่แห่แมวไปแล้วก็ให้คนเนี่ยรดน้ำใส่แมวก็ทำให้แมวยังไง
10: ก
1: ลัวสงสารเลยอาจจะเป็นการจำลองเอาตุ๊กตาโดเรมอนหรือว่าตัวเลมอนมันเป็นตัวแมวหรือเป็นตัวอะไร
10: แมว
1: หรือว่าเอาอะไรการ์ตูนอะไรที่เป็นแมวอีก
10: กาฟิล
1: มาใส่แทนแมวจริงก็เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องใช้สัตว์จริงอันนี้นะครับแห่นางแมวตอนนี้ใครได้คะแนนสูงสุดกลุ่มไหนได้คะแนนสูงสุดกลุ่มไหนได้4บ้างโอ้มี3กลุ่มนะสามกลุ่มไหนได้4มีไหมยังไม่มีสามารถจะเป็น3ใช่ไหมต่อไปอันนี้เป็นภาพที
11: ่
1: 5แล้วภาพสุดท้ายหมายเลขอะไรดี
11: 9
1: เอา9บ้างเมื่อกี้8ไปเรียกไปกับ99นะครับ
12: แก้วเรือ
13: 14
14: 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1: คิดว่าเขาทำอะไร
6: วิ่งควาย
7: วิ่งควาย
6: สี
1: ่ครูบอกก่อนนะภาพนี้ครูให้ดูแค่1ภาพก็แล้วกันเราจะมาตัดสินกันเอาภาพนี้เปลี่ยนกติกาใหม่ให้ดูแค่1ภาพอะไรนักเรียนคิดว่าอะไรแข่งเรือยาวกับ
12: ว
1: ิ่
12: งควาย
1: วิ่งควายใครคิดว่าแข่งเรือยาวยกมือกลุ่มไหนคิดว่ากี่กลุ่มสามหนึ่งสองสามภาพนี้ใครคิดว่าวิ่งควายโอ้ก็วิ่งควายจะมากกว่านะทำไมคิดว่าแข่งเรือยาวเหมือนน้ำแล้วผู้ชายกำลังพายเรือใช่ไหม
13: ผมนั่ง
1: ฝั่งน้ำเองเราจะมาเฉลยการวิ่งควายหรือว่าแข่งระยาวพร้อมหรือยังนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันนะครับว่าวิ่งควายหรือว่าแข่งเรือยาวอะไรดี
14: วิ่งควาย
1: ประเพณีนะครับคือวิ่งควายนักเรียนเงียบก่อนประเพณีวิ่งควายนะครับเป็นของจังหวัดอะไรเอ่ย
15: ชลบ
1: ุ
15: ร
1: ีเก่งมากจังหวัดชลบุรีนั่นเองสรุปแล้วกลุ่มไหนได้คะแนนสูงสุดใครได้4กลุ่มนี้มีกลุ่ม3กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5ใช่ไหมครับปรบมือดังๆเลยเก่งมากต่อไปนะครับครูสอบถามว่านักเรียนเคยเข้าร่วมวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีดังกล่าวหรือไม่นักเรียนเคยเข้าร่วมประเพณีใดบ้างครับลอยกระทงพวกเราทุกคนครูเชื่อว่าต้องเคยลอยกระทงใช่ไหมครับใครเคยร่วมวิ่งควายบ้างกี่คนโอ้สามคนแสดงว่าไปเที่ยวจังหวัดชลบุรีใช่ไหมครับเพราะว่ามีแค่จังหวัดเดียวที่วิ่งควายจังหวัดชลบุรีแล้วก็พีตาโขนใครเคยเข้าร่วมบ้างมีด้วยแสดงว่าไปเที่ยวจังหวัดเลยใช่ไหมแล้วประเพณีอื่นล่ะครับอาจจะเคยเข้าร่วมประมาณนี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเรามาดูความหมายของวัฒนธรรมกันครับวัฒนธรรมนะครับเป็นนักเรียนฟังก่อนหันมาดูหน้ากระดานนั่งตัวตรงวัฒนธรรมนะครับเป็นแบบแผนการดำรงชีวิตของบุคคลในสังคมการยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจะนำมาซึ่งความเจริญงอกงามแล้วก็ศีลธรรมอันดีงามของคนในสังคมครับอันนี้ก็คือความหมายของวัฒนธรรมก็คือแบบแผนการดำรงชีวิตว่าสมมติเราอยู่ในวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงการดำเนินชีวิตแต่ละวันก็ถ้ายึดถือตามวัฒนธรรมดังกล่าวก็จะนำมาซึ่งความเจริญงอกงามและก็ศีลธรรมอันดีของคนในสังคมครับต่อไปนะครับเรามาดูลักษณะของวัฒนธรรมกันว่าวัฒนธรรมต้องมีลักษณะอย่างไรข้อที่1นักเรียนตั้งใจฟังนะครับข้อที่1วัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดครูบอกก่อนนะครับว่าวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ไม่ว่าจะเกิดจากการขัดเกลาจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันครอบครัวสถาบันแรกที่สอนพวกเราต่างๆอย่างเช่นสอนการทานข้าวสอนการพูดภาษาไทยสอนเกี่ยวกับมารยาทในสังคมใช่ไหมครับว่าเจอผู้ใหญ่หรือว่าใครให้ของต้องทำยังไงต้องขอบคุณหรือว่ายกมือไหว้อันนี้นะครับวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้หรือว่านักเรียนเข้ามาในโรงเรียนคุณครูก็จะสอนมารยาทต่างๆอย่างเช่นนี่นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพการเรียนรู้อะไรเอ่ย การรำไทยใช่ไหมครับก็เป็นการแสดงว่าวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วสามารถรำได้เลยทุกคนต้องเรียนรู้ฝึกฝนต่อมาข้อที่2นะครับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สมาชิกของสังคมยอมรับครับก็ถ้าสังคมยอมรับเป็นส่วนใหญ่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนี่แหละครับคือวัฒนธรรมครับอย่างเช่นสังคมไทยนะครับเรายอมรับให้ความเคารพผู้อาวุโสก็จะมีแบบแผนว่าถ้าเราเจอผู้อาวุโสเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรไหว้ในระดับไหนไหว้มี3ระดับระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ต้องไหว้ยังไงเมื่อเจอผู้อาวุโสหรือว่าการรับของจากผู้อาวุโสการส่งของให้ผู้อาวุโสต้องปฏิบัติอย่างไรก็ถือว่าเป็นแบบแผนและก็สมาชิกในสังคมยอมรับครับต่อไปข้อที่3นะครับวัฒนธรรมนะครับเป็นสิ่งที่สั่งสมและก็ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังก็สอดคล้องกับหัวข้อที่1เมื่อสักครู่ที่บอกว่าวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้เหมือนสมมุติว่าคุณทวดของเราทำขนมไทยเก่งคุณทวดก็จะถ่ายทอดให้กับคุณยายพอคุณยายมีลูกก็คือแม่ของเราก็จะถ่ายทอดให้กับคุณแม่เมื่อแม่คลอดเราออกมาแม่ก็จะสอนขนมไทยให้กับเราพอเรามีลูกเรามีหลานเราก็จะถ่ายทอดสูตรขนมไทยโบราณของคุณทวดคุณยายให้กับลูกกับหลานของเราต่อไปนี่นะครับก็คือวัฒนธรรมนะครับก็เป็นการสั่งสมแล้วก็ถ่ายทอดนะครับคนเป็นรุ่นต่อรุ่นครับอย่างเช่นก็ภาพนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็สอนลูกในการทำอาหารต่อไปข้อที่4นะครับวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการสื่อสารในอดีตเราอาจจะได้ยินคำว่าการสื่อสารโดยใช้อะไรการสื่อสารการใช้นกพิราบหรือว่าการสื่อสารโดยการเขียนอะไรเขียนจดหมายต่อมาก็อาจจะเป็นการโทรละรู้จักบ้างภาพนี้การใช้โทรเลขต่อไปก็เป็นใช้โทรศัพท์บ้านแล้วก็ปัจจุบันในยุคปัจจุบันการสื่อสารก็ใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook ใช่ไหมครับนี่นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของอะไรการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเกี่ยวกับการสื่อสารนักเรียนเคยดู MV เพลงสบายดีหรือเปล่าไหมสบายดีหรือเปล่าที่จะเป็นเกี่ยวกับ MV แสดงถึงการสื่อสารใช่ไหมครับที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากเขียนจดหมายแล้วปัจจุบันก็เป็น Facebook เป็น LINE ลองไปดูนะ MV สบายดีหรือเปล่าต่อไปนะครับเรามาดูความสำคัญของวัฒนธรรมกันความสำคัญของวัฒนธรรมนะครับข้อที่1วัฒนธรรมนะครับเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์ครูบอกก่อนว่าสังคมไทยนะครับได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยพระพุทธศาสนานะครับมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกพระพุทธศาสนานะครับจะมีเครื่องที่ควบคุมกายวาจาของมนุษย์ที่เรียกว่าศีลศีลนั่นเองศีลแปลว่าปกติใครที่ควบคุมกายวาจาให้อยู่ในศีล5ได้แสดงว่าเป็นคนปกติเมื่อคนนะครับปฏิบัติตามศีล5สังคมจะเกิดความวุ่นวายไหม
7: ไม่
1: วุ่นวายก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นระเบียบก็เราไปฆ่าคนก็ไม่ได้เพราะว่ามันผิดศีลข้อ1ไปหลอกลวงไปลักทรัพย์ไปขโมยของคนอื่นได้ไหมถ้าเราปฏิบัติตามศีล5ก็ไม่ได้สังคมก็จะไม่วุ่นวายนั่นเองครับต่อไปข้อที่2วัฒนธรรมนะครับทำให้เกิดความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้นะครับสำคัญเลยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารหรือว่านับถือศาสนาพุทธเหมือนกันอันนี้นะครับก็วัฒนธรรมไทยนะครับเมื่อเห็นว่าคนใกล้ตัวเราที่ปฏิบัติคล้ายๆกับเราก็จะถือว่าเป็นประโยชน์ของวัฒนธรรมเป็นความสำคัญของวัฒนธรรมที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือว่าคนใต้ก็จะพูดภาษาใต้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนใต้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพูดภาษาใต้หรือว่า คนอีสานก็จะล้วนพูดภาษาอีสานก็เป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนอีสานหรือว่าภาพนี้นะครับยกตัวอย่างเป็นประเพณีการชักพระของภาคใต้ก็ทุกคนนะครับจะต้องร่วมแรงอาศัยความสามัคคีในการดึงเรือไปข้างหน้าก็เป็นความร่วมมือกันความรวมตัวกันความสามัคคีกันของคนในชุมชนในหมู่บ้านต่อไปนะครับข้อที่3วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันอย่างเช่นสังคมไทยนะครับได้กำหนดรูปแบบสถาบันไว้ว่าสถาบันครอบครัวของไทยเนี่ยจะต้องมีสามีหรือว่าภรรยาเพียงแค่1คนเท่านั้นก็ถือว่าวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันต่อไปนะครับข้อที่4วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาและก็สนองความต้องการของมนุษย์คือมนุษย์ครูบอกก่อนว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมเป็นยังไงสัตว์ที่ต้องอาศัยอยู่ด้วยการรวมตัวกันเพื่อว่าช่วยเหลือกันบางอย่างฉันทำไม่ได้แต่ว่าเพื่อนทำได้เพื่อนก็จะมาช่วยเราอันนี้นะครับเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมในโลกของเรานะครับจะมีสัตว์บางประเภทที่ไม่ได้เป็นสัตว์สังคมอย่างเช่นอะไรบ้างที่ออกหากินตัวเดียวนอนก็นอนตัวเดียวจะอยู่กับเพื่อนก็เฉพาะเมื่อเวลาผสมพันธุ์เท่านั้นมีเยอะสัตว์ประเภทนี้เนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมแต่มนุษย์นะครับถือว่าเป็นสัตว์สังคมคล้ายๆกับพึ่งเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมพออยู่รวมตัวเป็นกลุ่มสิงโตเป็นสัตว์อะไรสังคมเพราะว่าสิงโตเวลาล่าสัตว์เนี่ยมันต้องอาศัยหลายๆตัวรวมกันในการจับเหยื่ออ่ะคุณนึกออกแล้วว่าสัตว์อะไรที่เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นสัตว์สังคมเสืออยู่รวมตัวกันเป็นฝูงมั้ยไม่เสือจะอยู่ตัวเดียวไปไหนก็ไปตัวเดียวหากินตัวเดียวแต่อาจจะหาเพื่อนหรือว่าหาคู่ในช่วงที่ต้องการผสมพันธุ์เห็นมั้ยเสือจะไม่เหมือนสิงโตสิงโตจะรวมกันเป็นกลุ่มมนุษย์แต่มนุษย์นะครับเป็นสัตว์สังคมเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องมนุษย์ต้องอาศัยเพื่อนในการช่วยเหลือต่างๆต่อไปข้อที่5นะครับวัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติเรารู้ได้อย่างไรว่าคนนี้เป็นคนไทยเมื่อเขาพูดภาษาไทยแล้วก็ยกมือไหว้อันนี้นะครับก็คือเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยสมมติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศบางทีคนเอเชียหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมไทยฟิลิปปินส์ลาวกัมพูชาพม่าเราไม่รู้เลยว่าคนนี้คนไทยหรือเปล่าแต่เมื่อเราเดินผ่านแล้วก็ได้ยินเขาพูดภาษาไทยแสดงว่าคนนี้เป็นคนไทยนี่นะครับก็เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติอย่างเช่นภาพแรกนักเรียนรู้ไหมครับว่าอันนี้เป็นการเคารพของชาติอะไรญี่ปุ่นก็แสดงว่านักเรียนเห็นว่าคนเคารพกันแบบนี้คงคำนับรู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเห็นการทักทายแบบอย่างนี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นคนไทยการไหว้ที่อ่อนน้อมแบบนี้ก็ต้องคนไทยแน่นอนนี่นะครับแสดงว่าวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมนะครับเป็นเครื่องที่แสดงเอกลักษณ์ของชาติครับต่อไปนะครับเรามาดูที่มาของวัฒนธรรมไทยกันครูบอกก่อนว่าวัฒนธรรมไทยนะครับดั้งเดิมเราไม่มีศาสนารู้ไหมเรานับถือผีวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเรานับถือผีอย่างเช่นนับถือผีบนเขาบนภูเขาก็เป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขานับถือผีที่อยู่ในบ้านก็ผีบ้านผีเรือนนับถือผีที่อยู่ในต้นไม้ก็ผีอะไรผีตะเคียนผีผีกล้วยผีตานีหรือว่าทางภาคอีสานก็จะมีการนับถือผี ถีผีฟ้าเคยได้ยินคำว่าผีฟ้าไหมผีฟ้าที่ช่วยรักษาคนหรือว่าภาคเหนือก็มีการฟ้อนผีมดผีเมงอันนี้คือความเชื่อของคนไทยดั้งเดิมก่อนที่เรายังไม่ก่อนที่จะไม่มีศาสนาเรานับถือผีมาก่อน

0: อ่ะทีนี้พอเราเริ่มรับศาสนาเข้ามาศาสนาอะไรรู้ไหมครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเรารับมาจากอินเดียอ่ะเราก็เริ่มนับถืออะไรแล้วทีนี้เทพเจ้านับถือพระศิวะนับถือพระนารายณ์นับถือพระพรหมอันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาต่อไปหลังจากพราหมณ์เข้ามาก็จะมีศาสนาอีกศาสนาหนึ่งเข้ามาอีกก็คือศาสนาก่อนอิสลามพุทธศาสนาพุทธทีนี้พอศาสนาพุทธเข้ามาเราก็เริ่มนับถืออะไรพวกนับถือยึดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับชื่อมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็นับถือศาสนาพุทธแต่ถามว่าคนไทยเนี่ยหลังจากที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเราทิ้งความเชื่อเดิมไหมไม่เรายังคงยึดผสมผสานเรายังคงยึดผสมผสานทั้ง3ความเชื่อก็คือผีพราหมณ์พุทธปัจจุบันนะนักเรียนสังเกตนะคนไทยนับถือพุทธแล้วก็ยังคงไหว้อะไรไหว้ผีหรือว่าบางคนก็ยังไปไหว้ศาลพระพรหมบางคนก็ยังไหว้พระศิวะพนารายนี่นะครับก็คือความเชื่อของคนไทยที่เกิดจากการผสมผสานที่เรียกว่าผีพราหมณ์พุทธทีนี้เรามาดูนะครับที่มาของวัฒนธรรมไทยมาจากอะไรบ้างข้อที่1สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์แล้วก็สังคมเกษตรกรรมครับประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นแผนที่แสดงภูมิอากาศของทวีปเอเชียนักเรียนลองดูประเทศไทยนะครับประเทศไทยสีอะไรทุกคนหันมาดูหน้ากระดาน
1: สี
0: ส้มประเทศไทยสีนี้นะครับประเทศไทยสีนี้เทียบกับภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนแล้วก็ลงมาภาคใต้นิดนึงก็จะมีแบบร้อนชื้นแบบมรสุมก็คือเราร้อนชื้นใช่ไหมครับภูมิอากาศของประเทศไทยแสดงว่าอากาศร้อนบวกกับอะไรชื้นก็คือมีฝนตกอากาศร้อนฝนตกน้ำดีทำอะไรได้ดีเอ่ยเพราะอะไรเพราะปลูกพืชได้ดีพืชจะขึ้นได้ดีต่อเมื่ออากาศร้อนแดดแสงแดดเพราะว่าพืชจะต้องใช้แสงแดดในการสังเคราะห์แสงแล้วก็มีน้ำแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำแล้วก็แสงแดดสามารถเพาะปลูกได้ดีดังนั้นอาชีพของคนไทยในอดีตส่วนใหญ่ก็เกษตรกรรมใช่ไหมครับอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็ส่งผลเมื่อเราทำอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็จะส่งผลให้เกิดประเพณีต่างๆขึ้นก็อย่างเช่นประเพณีผ้าพระแรกประเพณีอะไรเอ่ยรู้จักเปล่ารู้ไหมเขาทำอะไรเขาทำขวัญข้าวเขาทำขวัญข้าวเพราะว่าคนไทยนะครับมีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คุ้มครองข้าวอยู่รู้ไหมเชื่ออะไรแม่อะไรมีชื่อด้วยนะแม่โพแม่โพศพเคยได้ยินไหมครับคำนี
2: ้
0: แม่โพศพนะครับก็ถือว่าเป็นเทพีแห่งข้าวที่ชาวนานะครับจะเคารพนับถือก็เป็นการทำขวัญข้าวก็เป็นประเพณีที่เกิดจากความเชื่อเลือเป็นประเพณีที่เกิดมาจากเกษตรกรรมการทำนานั่นเองต่อไปภาพที่สองประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีอะไรจารดพนังคันแลกนาขวัญ นั่นเองก็จะทำในช่วงก่อนฤดูเพาะปลูกก็คือก่อนที่เราจะต้องทำนาเนี่ยก่อนฤดูฝนจะมาเนี่ยก็จะมีพิธีจารดพนังคันแลกนาขวัญเพื่อเป็นการให้กำลังใจเกษตรกรที่จะทำนาก็จะมีเขาเรียกว่าพระโคเสียงทายเคยได้ยินไหมพระโคเสียงทายที่มีข้าวที่มีหญ้ามีถั่วงามีเหล้ามีน้ำให้พระโคเนี่ยดูว่าพระโคจะทานอะไรถ้าพระโคทานอะไรก็จะทำนายว่าปีนี้น้ำดีหรือไม่ดีฝนจะตกเยอะหรือไม่เยอะเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับก็เป็นประเพณีที่เกิดจาก

0: ังคมเกษตรกรรมนั่นเองการทำนาต่อไปอีกประเพณีหนึ่งภาพบนประเพณีอะไรครับ
1: แห่เทียนพรรษาบุญบั้ง
0: ไฟถูกต้องครับบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟเนี่ยเขาจะจุดอะไร
1: บ
0: ั้
1: งไฟ
0: ไปที่ไหน

0: ที่ชาวอีสานนะครับจะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญาแถนพญาแถนหรือว่าพระอินทร์ในภาษากลางจะมีหน้าที่คอยปล่อยฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลพอใกล้ที่จะช่วงฤดูทำนาก็คือช่วงเดือน6ชาวบ้านก็จะต้องจุดบั้งไฟเพื่ออะไร
1: แจ้งให้พระอินทร์ถึงฤดูแล้ว
0: ใช่เพื่อไปเตือนพระอินทร์ว่าหรือว่าพญาแถนว่าถึงฤดูที่จะทำนาแล้วนะให้ปล่อยอะไรให้ปล่อยฝนลงมาได้แล้วเป็นการเตือนโดยการจุดขึ้นในบนท้องฟ้าต่อไปประเพณีภาพที่2
2: แห่
0: นางแมวแห่นางแมวก็เพื่ออะไรล่ะครับ
1: ขอฝน
0: ขอฝนอีกเช่นเดียวกันก็อันนี้เป็นแมวจริงๆเลยก็ครูบอกก่อนนะครับว่าประเพณีที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมส่วนมากจะจัดในช่วงเดือนอะไร
1: เดือน
0: 6เพราะช่วงเดือน6เนี่ยมันจะใกล้ฤดูอะไร
1: ฝน
0: ฤดูฝนฤดูเดือน6ถ้าเปรียบเทียบกับเดือนในถ้าเป็นภาษาก็คือช่วงเดือนอะไรพฤษภาคมช่วงนั้นฝนกำลังใกล้จะตกแล้วต่อไปนะครับอิทธิพลจากความเชื่อเรื่องศาสนาครูบอกแล้วครับว่าประเทศไทยนะครับได้รับอิทธิพลมาจากอะไรเยอะมากศาสนาพราหมณ์พุทธใช่ไหมครับเรามาดูกันนี่นะครับก็เป็นเส้นการเผยแผ่ของศาสนาพุทธเข้ามาสังคมไทยทั้งนิกายมหายานแล้วก็เถรวาทเรามาดูกันบ้างว่าประเพณีอะไรบ้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนาก็อย่างเช่นประเพณีอะไรประเพณีบวชอะไร
1: บวช
0: ลูกแก้วหรือปล่อยสางรองใช่ไหมครับหรือว่าคนไทยทำอะไรทุกตอนเช้าตักบาตรก็รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธหรือว่าอันนี้ชักอะไรชักพระที่สุราษฎร์ธานีก็มาจากพระพุทธศาสนาที่บอกว่าในช่วงวันเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อไปทำอะไรก็ได้ยินไหมครับตำนานนี้เพื่อไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ใช่ไหมครับหลังจากที่พระเจ้าไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เป็นเวลา3เดือนก็จะต้องลงมาโลกมนุษย์ชาวบ้านก็เลยเกิดประเพณีชักพระขึ้นมาให้พระพุทธเจ้านะครับลงมาประทับแล้วก็แห่ไปรอบเมืองก็เลยเกิดประเพณีชักพระขึ้นต่อไปภาพนี้อันนี้ไม่ใช่ประเพณีแต่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยนิสัยของคนไทยก็คืออะไรครับ
1: เมตตา
0: เมตตานั่นเองคนไทยนะครับจะมีความเมตตาสูงมากเพราะได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องศาสนาเมตตาธรรมค้ำจุนค้ำจุนอะไรเคยได้ยินไหมครับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหรือว่าท่านเรียนลองดูข่าวนะครับถ้ามีข่าวคนพิการข่าวคนชราไม่มีคนดูแลข่าวคนลำบากแค่เปิดรับบริจาคเปิดบัญชีให้คนบริจาครู้ไหมแป๊บเดียวได้เป็นหลักล้านแสดงว่าคนไทยเนี่ยมีความเมตตามีความเอื้ออาทรมีความแบ่งปันยังไงสูงมากก็ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธนั่นเองที่สอนให้คนมีความเมตตาครับต่อไป3รับวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้โดยเฉพาะวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกหรือว่าจากอินเดียหรือว่าจากจีนเรามาดูกันนะครับว่าคนไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกอะไรมาบ้างครับความเชื่อแรกก็คือการเชื่อเรื่องประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่วัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียแล้วก็ไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมเรารับมาจากตะวันตกอย่างเช่นพวกอังกฤษอเมริกาอย่างเช่นการเลือกตั้งการเลือกผู้นำการที่มนุษย์มีความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคต่างๆเรารับมาจากชาติตะวันตกครับประชาธิปไตยต่อไปนะครับการแต่งกายเมื่อก่อนคนไทยนะครับก็จะแบบนุ่งโจงกระเบนใช่ไหมครับมีผ้าคาดแต่ปัจจุบันนะครับก็รับมาจากตะวันตกก็มีความสากลแต่งกายด้วยกางเกงยีนหรือว่าแฟชั่นนะครับมากขึ้นก็เป็นอิทธิพลจากตะวันตกครับหรือว่าเมื่อก่อนคนไทยรับประทานโดยอะไรใช้มือมียังมีอยู่ไหมครับคุณย่าคุณทวดคุณยายเราใช้

มือในการทานอาหารแต่ต่อมาเมื่อเรารับมาจากตะวันตกเราก็เปลี่ยนมาใช้อะไรใช้ช้อนส้มในการรับประทานอาหารแทนมือนั่นเองครับหรือว่าการสื่อสารเทคโนโลยีปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกล้องต่างๆวัฒนธรรมที่มีความเจริญพวกนี้เราก็รับมาจากชาติตะวันตกนั่นเองครับต่อไปเรามาดูวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียบ้างเรามาดูว่ารับมาจากอินเดียมีอะไรบ้างก็แน่นอนการอะไรการไหว้เราก็รับมาจากอินเดียแต่การไหว้ของเรากับอินเดียนะครับจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยถ้านักเรียนเคยสังเกตนะครับคนอินเดียเนี่ยเวลาเขาไหว้เนี่ยเขาจะกางแขนแบบกว้างกว่าแต่คนไทยเนี่ยจะกางแขนแนบแล้วก็มีความอ่อนช้อยมากกว่าอินเดียอินเดียเขาจะพูดนามัสเต้เคยได้ยินไหมครับนามัสเต้เขาจะไหว้นี่แหละจากอินเดียหรือว่าพวกนาฏศิลป์การไร่รำพวกรามเกียรติ์พวกโขนหรือว่าการรำมโนราก็ล้วนมาจากการเต้นรำของอินเดียแล้วก็คนไทยก็นำมาปรับประยุกต์ให้มีความอ่อนช้อยหรือว่ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นต่อไปภาษาแน่นอนครับนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าภาษาไทยนะครับจะเป็นคำโดดคล้ายๆกับคำจีนภาษาจีนอย่างเช่นพวกดำแดงเขียวขาวไม่มีตัวการันพวกนี้จะเป็นคำไทยแท้แต่ต่อมาเนี่ยเมื่อเรารับมาจากอินเดียแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาเราก็รับภาษามาด้วยอย่างเช่นอันนี้ที่อยู่ข้างอกซ้ายเราเรียกว่าอะไรหัวใจใช่ไหมครับหัวใจถ้าเป็นคำภาษาบาลีสันสกฤตถ้าบาลีก็คือหทัยถ้าสันสกฤตก็หฤทัยหรือว่าการแข่งขันถ้ากีฬาจะเป็นภาษาบาลีถ้ากรีธาจะเป็นภาษาสันสกฤตหรือว่าเมียเป็นคำไทยแต่ถ้าให้เพราะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตถ้าบาลีจะเรียกว่าภริยาแต่ถ้าสันสกฤตจะเรียกว่าภรรยาอันนี้นะครับบาลีสันสกฤตเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเรียนในวิชาภาษาไทยคำที่รับมาจากบาลีคำไหนบาลีคำไหนสันสกฤตซึ่งเรารับมาจากผ่านศาสนานั่นเองถ้าบาลีจะรับผ่านศาสนาพุทธถ้าสันสกฤตจะรับผ่านพราหมณ์ถูกต้องเก่งมากหรือว่าอันนี้นะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมต่างๆก็ล้วนรับมาจากอินเดียครับความเชื่อเรื่องพนารายณ์อวตารเทพฮินดูอันนี้ก็เป็นเรื่องรามเกียรติ์ใช่ไหมครับอวตารของพนารายณ์ลงมาก็ล้วนจากอินเดียต่อไปเรามาดูจากจีนบ้างจากจีนมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการทานอาหารเช้าพวกติ่มซำขนมจีบซาลาเปาก็รับมาจากจีนครับหรือว่าการทานอะไรก๋วยเตี๋ยวการใช้ตะเกียบก็รับมาจากจีนครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างคำที่ยืมมาจากภาษาจีนมีอะไรบ้างอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวบะหมี่พาโลนี้ช่างน่าสนเกาเหลาจับฉ่ายปนตาหลิวคนตักเฉาก๊วยพวกนี้นะครับก็เป็นคำภาษาจีนที่คนไทยยืมมาใช้หรือว่าการไหว้อะไรไหว้เจ้าในช่วงตรุษจีนก็รับมาจากวัฒนธรรมจีนครับเห็นไหมครับนักเรียนวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมล้วนมีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอื่นที่มาผสมผสานกับความเชื่อเดิมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นชาติตะวันตกพวกเทคโนโลยีความทันสมัยประชาธิปไตยหรือว่าจากอินเดียที่รับพวกศาสนาภาษาวรรณกรรมวรรณคดีหรือว่าจากจีนไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารใช่ไหมครับการไหว้เจ้าต่อไปนะครับก็เป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราครูจะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องวัฒนธรรมและก็ประเพณีโดยให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วก็วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีดังกล่าวให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้ครูปลายทางแจกใบงานเรื่องวัฒนธรรมและก็ประเพณีครับแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับทำใบงานกันได้ใช่ไหมครับให้พวกเราดูภาพแล้วก็บอกว่าที่มาของวัฒนธรรมเนี่ยมาจากไหนแล้วก็สรุปความสำคัญของวัฒนธรรมเป็นแผ่นผังความคิดครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับให้นักเรียนเตรียมปากกาแดงขึ้นมาแล้วก็เฉลยกาถูกไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับภาพแรกนะครับก็เป็นภาพการทำนาก็ภาพนี้นะครับก็มาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับที่ประเทศไทยอยู่ในเขตอากาศแบบร้อนชื้นสามารถทำการเกษตรได้ดีต่อไปภาพที่2เป็นภาพประเพณีอะไรครับ
1: แห่
0: นางแมวก็มาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ร้อนชื้นแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำการเพาะปลูกก็ต้องรอน้ำฝนในฤดูฝนใช่ไหมครับถ้าฝนยังไม่ตกก็ต้องมีประเพณีอะไรครับ
1: แห่
0: นางแมวเพื่อขอให้ฝนตกต่อไปภาพนี้การทานอาหารพวกคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวหรือว่าใช้ตะเกียบเป็นอะไรครับรับวัฒนธรรมอื่นรับวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้นั่นเองครับจากจีนญี่ปุ่นต่อไปการใช้ช้อนส้อมเป็นอะไรครับก็เป็นการรับวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้ครับก็อาจจะรับมาจากชาติตะวันตกนะครับการใช้ช้อนส้อมแทนการกินข้าวด้วยมือต่อไปการตักบาตรทุกเช้า
1: ความเช
0: ื่อรับมาจากอิทธิพลความเชื่อเรื่องศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอะไรเอ่ยศาสนาพุทธต่อไปนะครับความสำคัญของวัฒนธรรมมีอะไรบ้างจำได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันตอนขั้นสรุปเลยอันนี้นะครับความสำคัญของวัฒนธรรมนักเรียนดูนะครับมีอะไรบ้างก็เป็นเครื่องสร้างความระเบียบแก่สังคมมนุษย์ครูบอกแล้วว่าวัฒนธรรมไทยนะครับล้วนได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธศาสนาพุทธมีอะไรในการกำหนดในการทำให้คนเนี่ยเป็นปกติก็คือมีอะไรมีศีลใช่ไหมครับถ้าผู้คนยึดถือตามศีลปฏิบัติตามข้อศีลก็สังคมก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วุ่นวายต่อไปวัฒนธรรมนะครับทำให้เกิดความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นปึกแผ่นก็อย่างเช่นพูดภาษาไทยเหมือนกันรับประทานอาหารไทยแล้วก็รับส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธก็เป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าฉันเนี่ยเป็นคนไทยต่อไปเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติเวลาไปต่างประเทศรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยได้ยินเลยคนนี้คนไทยแน่นอนรู้ว่าไหว้เคารพแบบนี้ก็คนนี้คนไทยต่อมานะครับเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาแล้วก็สนองความต้องการของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นะครับเป็นสัตว์สังคมทุกคนไม่สามารถเก่งไปได้เสียทุกเรื่องมนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองต่อไปนะครับเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันครับก็อย่างเช่นสังคมไทยกำหนดว่าต้องมีสามีและก็ภรรยาเพียงแค่1คนนี่นะครับก็คือความสำคัญของวัฒนธรรมครับ

0: ต่อไปนะครับเรามาทราบบทเรียนครั้งต่อไปกันเลยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเภทของวัฒนธรรมประเภทของวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวัฒนธรรมเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างวัฒนธรรมไหนที่แบ่งเป็นวัตถุธรรมคติธรรมสหธรรมแล้วก็เนติธรรมครับเราจะมาดูกันในคาบต่อไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงา

0: พราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่พลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ก็รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากขวางเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ำภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยวๆวิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เ
2: ฮ้โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิทตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิทตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้แว่นคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์โอ้สวยมากอันนี้เท่าไหร่ของกินเยอะแล้วล่ะ
3: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
2: เออแต่แกนี่ก็แปลกเน
3: า
2: ะ
3: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงาม

0: ความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ

ถึง10นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ไทยสหรัฐอเมริกาทั้ง2ฝ่ายได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายมาร์โกแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชุมในวงต่างๆได้หารือถึงการหลอกลวงออนไลน์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังระบุเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยที่น่ากลัวเพราะประชาชนในสหรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตก็ถูกหลอกลวงทำให้เสียเงินไป

0: และไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกม
1: เขาเองถามคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดคือมันอาจจะเห็นภาพตอนที่ลงนามที่โกลอมเปอร์พิสเดียวอะไรเงี้ยและเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอาจจะไม่เห็นว่าไอ้ความเป็นมายังไงเรื่องราวเนี่ยมันต้องมีอดีตนะมันมีความเป็นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆแล้วมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดขึ้นยังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่ขาวกับดำอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจกันนะครับไอ้การขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีประเทศไทยดื้อดึงจะไม่มีการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยมันก็ต้องมาด้วยความจริงใจใช่ไหมมันไม่ใช่กลายเป็นการเดินเป็นการเล่นเกมอะไรบางอย่างหรอกนะฝ่ายกัมพูชาอยากว่าเขาต้องการสร้างให้ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาครับก็ผมบอกกับรู้ว่าตรงนี้คือมุมมองของผมนะแต่ผมเชื่อว่ามุมมองของเราเนี่ยมันยึดอยู่กับข้อเท็จจริง
0: ครับและในวันนี้เวลา 17:30 นจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาสามารถติดตามรับชมได้ทาง NBT2HD
2: และย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าทางที่ประชุมสภากลาโหมการมีการพูดถึงมาตรการในการยกระดับความพร้อมรบนะคะจัดทำมาตรฐานกระสุนแล้วก็ยุทธภัณฑ์สำรองสงครามร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมรบจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆด้วยนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพปรับปรุงฐานข้อมูลกำหนดระดับการสะสมสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่5ได้แก่กระสุนและยุทธภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติการทางทหารและสำรองสงครามให้ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านยุทธการสถานการณ์ภัยคุกคามขีดความสามารถด้านงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกำลังบำรุงและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกๆสถานการณ์
0: และจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายทหารพรานที่เสียชีวิตที่สนามที่ว่าการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฮลิคอปเตอร์กองทัพภาคที่4ลำเลียงร่างของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดหนึ่งในทหารผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลับภูมิลำเนาย้อนกลับไปครับเมื่อปี2558จ่าสิบเอกธีรยุทธได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จนต้องสูญเสียไตไปข้างหนึ่งขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนแอผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็คือคุณสิริวรรณโสมเกิดน้องสาวแท้ๆต่อมาที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิศักดิ์จำเรินนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดพร้อมทั้งพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลอีกทั้งอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นพลตำรวจเอกสำรัญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเชื่อว่า3เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองและก็เหตุคนร้ายยิงและขว้างไป๊บอมใส่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจบุเกะสามีอำเภอระแงะนั้นเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายกลุ่มเดียวกัน

0: ขณะนี้ทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับภายใน 1-2 วันนี
1: ้มันปลอดแล้วหรือว่าเป็นขายแถวในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับในกรุงเทพฯนะครับสองวันนี้ผมหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็สารติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วก็เป็นการไปดูการเข้าไปซึ่งก็ต้องย้ำไปอีกครั้งนึงว่าเราต้องมีมาตรการและช่วยดูแลการดำเนินการในภาคใต้เพราะมันเกิดกับหลายคนนะครับก็อันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของตำรวจ
2: ส่วนที่หมายจับเนี่ยจุดของตันหยงหรือว่าละแงะที่มีความชัดเจนถึงขั้นออกหมายจับได
1: ้ผมว่านะครับทุกคดีนะครับทุกคดีนะครับแต่ช้าเร็วส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที
2: ่ยิงคือละแงะ
1: น่าจะต้อง
2: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
1: จะเร่งรัดให้เจ้าที่
3: ทางด้านของนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะก็พูดถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าภาครัฐค่ะยังต้องมีการทำตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไปนะคะเนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเจรจาส่วนกลุ่มที่ยังก่อเหตุรุนแรงภาครัฐจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดซึ่งก็ต้องแยกแยะทั้งสองกลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังย้ำเตือนนะคะว่าหากภาครัฐยุติการพูดคุยแล้วหันมาใช้ความรุนแรงตอบโต้เพียงอย่างเดียวก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายมากขึ้นในส่วนของการประเมินด้านการข่าวและการป้องกันเหตุร้ายนั้นทางฝ่ายความมั่นคงได้บูรณาการข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง
4: ในการทำงานเนี่ยเราคงเรื่องนโยบายการพูดคุยในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายและเป็นเรื่องในเชิงที่ทางประชาธิปไตยสังคมต่างๆในการละการยอมรับเราคงต้องคุยต่อไปเพราะเราเชื่อว่ามีกลุ่มเห็นต่างหลายกลุ่มที่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราส่วนคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ต้องแยกกันนะถ้าเกิดบอกว่าเรามีการใช้ความรุนแรงแล้วจะไม่คุยแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ถูกต้องเพราะยังไงเราเชื่อว่าจะมีกลุ่มที่พร้อมจะร่วมมือกับคือสังคมเนี่ยจำนวนพอสมควรเลยแหละครับกลุ่มคนช่างแรงก็เป็นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะงั้นก็อยากจะตั้งความเข้าใจในส่วนนี้ครับว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนและเด็ดขาดที่ท่านนายกกล่าวถึงนะฮะแต่การพูดคุยต่างๆก็น่าจะต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับ
3: ขณะเดียวกันนะคะยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของประเทศมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความคำสะดวกในกระบวนการพูดคุย เชื่อมั่นว่า ทางการมาเลเซียมีศักยภาพในการเข้าถึงและประสานงานกับกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได้
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เสียชีวิตฟรีส่วนความเข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสารที่บางฝ่ายมองว่าเห็นต่างกับเสนาธิการทหารบกนั้นพลโทอดุลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างกันแต่เป็นเพราะการสื่อสารคลาดเคลื่อนและไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
5: เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอพอเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสคบไปเมื่อวานก่อนเช่นจะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วงแต่ฐานะบทบาทของผมเนี่ยถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็เป็นการยกระดับทำให้เหมือนเอาน้ำมันไปเติมนะครับแต่ในเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจผมก็ต้องพูดนะครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกด่าว่าไม่รักลูกน้องผมไม่เคยแดงชีวิตสีเขียวจับหนังหัวตลอดเวลาไม่ต้องห่วงแล้วลูกน้องก็ไม่ตายฟรีนะครับผมบอกตรงๆว่าผมเสียใจเฉยๆกับคำพูดที่สื่อสารออกไปได้ไม่เต็มทั้งหมดนะครับทำให้สังคมโซเชียลเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับ ่านลองดูท่านแม่ทัพภาคที่4ผมคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วหลังที่เกิดเหตุได้ไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านแม่ทัพแล้วก็ก่อนเสถบอลไปผมก็ได้คุยกับท่านไม่มีความขัดแย้งใดๆท่านไปถามเสถบอลดูได้นะครับไม่ต้องถามผมท่านไปถามเสถบอลนะครับเจ็บปวดที่สุดก็คือถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องพูดเอาหล่อไม่มีผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสถานะกับบทบาทของผมนะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
3: ส่วนความคืบหน้าในการปราบปรามนะคะเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดโปงขบวนการพ่อไถ่ทิพย์นะคะโดยนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านห้วยขวางนะคะโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงสำนักงานเขตจับผู้ต้องหาได้4คนค่ะจากการตรวจสอบก็พบขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนที่มีการสวมสิทธิ์ได้สัญชาติไทยก็เป็นการเปิดปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจและผู้แทนจากหลายหน่วยงานค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ4คนประกอบไปด้วยคนไทย2คนชื่อว่านายหมงแล้วก็นายวอซึ่งเป็นพ่อทิพย์นะคะรวมถึงชาวจีน2คนก็คือนางสาวซีแล้วก็นายหูมานาบิดาแท้จริงชาวจีนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นภายในหมู่บ้านย่านรัชดาเหม่งจ๋ายไปตรวจค้นอีก1จุดคือโรงพยาบาลเอกชน1แห่งแล้วก็สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องอีก1แห่งค่ะเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป
0: หลังการเข้าตรวจค้นครับพลตำรวจเอกสำราญก็แถลงข่าวโดยเปิดเผยว่ามีประชาชนร้องเรียนและส่งหลักฐานให้ตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้เด็กได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและสิทธิ์ในฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเท็จปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3คนและพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2คนอีก1คนอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบก่อนที่ชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองจะเข้าแจ้งความกับสน.ห้วยขวางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
3: โดยตำรวจนะคะได้ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำพยานตรวจเวชทะเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดแล้วก็ตรวจพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนและสามีชาวจีนต้องการให้ลูกทั้งสองคนนั้นได้สัญชาติไทยค่ะจึงมีการติดต่อกระบวนการนายหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อที่แท้จริงชาวไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนอย่างที่บอกไปนี่ก็คือนายหมงแล้วก็นายวอนะคะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนมาก่อนแต่ยอมให้เอกสารส่วนตัวและแสดงตัวเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างตำรวจเชื่อว่าขบวนการนี้ทำกันเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบและขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อเด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมาย
4: ตัวเด็ก2คนนี้ก็มีพาสปอร์ต2สัญชาตินะครับ2สัญชาติก็ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเราก็อาจจะประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสัญชาตินะครับแล้วโรงพยาบาลที่ดำเนินการก็คุยกับทางผู้แทนทางการแพทย์แล้วนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งในกรุงเทพเนี่ย161โรงพยาบาลนะครับเราก็จะขอความนะครับที่ต้องสงสัยนะครับท่านก็เดี๋ยวจะรวบรวมพยานฐานให้เรานะครับที่ต้องสงสัยเราก็อาจจะประสานในส่วนของกรมการปกครองนะครับดำเนินการวันนี้การดำเนินการในวันนี้นะครับก็ผลไปตามที่คาดหมายนะครับแล้วก็สามารถจับกุมได้หมดทุกคนที่เราออกหมายจับนะครับ
3: ทันทีผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อไทยทิพย์ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมนะคะพบเด็กต้องสงสัย22คนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดคือพ่อไทยทิพย์จำนวน16คนแม่ชาวจีน13คนพ่อคนจีน6คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1คนคือรวมทั้งสิ้นแล้วตอนนี้คือ37คนค่ะ
0: ไปดูประเด็นในพื้นที่ภาคใต้อีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคใต้เข้าตรวจธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตโดยย้ำว่าจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังมีการโทรศัพท์มาขอให้ยุติการตรวจสอบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตว่า

0: ้าหน้าที่พบมีการกระทำความผิดซึ่งหน้าจะไม่มีการละเว้นโดยกรณีเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและมีโทรศัพท์มาขอพูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ขอให้ไม่ดำเนินคดีแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมย้ำว่าถ้าผิดก็คือผิดถ้าถูกก็คือถูกพร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมที่ค้างสะสมโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตได้โดยเร็วแต่ว่าผู้ที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตไม่สามารถอ้างความล่าช้าของระบบได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เตรียมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือว่าไม่มีใบอนุญาตหลังพบความพยายามลักลอบนำกัญชากว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศผ่านสนามบินภูเก็ต
1: อันในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องลงไปดูลึกหน่อยตั้งแต่การซื้อที่ดินในการขออนุญาตในการก่อสร้างแล้วก็ระยะของการประกอบธุรกิจนะครับแต่ในเมื่อเขาไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเราคงจะไปบ่งชี้ไม่ได้ว่าที่นี่เปิดให้บริการมาแล้วกี่ปีนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตล้างประเทศไทยให้สะอาดจากต่างชาติจากทุนเทาซะก่อนจากนอร์มินีซะก่อนนะครับส่วนปฏิบัติการอื่นๆว่าจะมีส่วนใดหรือบุคคลใดไปเกี่ยวข้องไหมเนี่ยขออนุญาตเป็นการสืบสวนเพิ่มเติมภายในก่อนก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับมีคนไทยโทรมามีคนโทรมาอ้างว่าเป็นบุคคล1 2 3 4 5แต่ก็นโยบายชัดเจนครับเพราะผมปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าท่านเป็นใครแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตดําเนินให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมาย
2: รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเข้มข้นนะคะทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและการกวาดล้างยาเสพติดเพื่อความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการบูรณาการทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: เดินหน้าประกาศสงครามกับอาชญากรรมทุกรูปแบบล่าสุดลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่แสวงหาผลประโยชน์โดยผลักดันบางเทาแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบการจัดระเบียบชายหาดอย่างเป็นระบบเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกควบคู่ไปกับการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียท้องถิ่นยังถอนรากถอนโคน
4: เราก็จะใช้กฎหมายทุกอย่างใครทำอยู่ก็รีบๆถอนออกไปซะเพราะว่าเราจะไม่รอนะครับเราจะใช้กฎหมายนะครับที่มีอยู่มันจะมีมาตราอยู่ที่เราสามารถที่จะทำการประกาศแจ้งล่วงหน้าให้เข้ามาดำเนินการอ้างสิทธิ์ถ้าอ้างไม่ได้หรือถ้าอ้างแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของหน่วยงานราชการที่จะรื้อถอนทำลายนะครับแล้วก็เข้าไปยึดกลับคืนมาแค่นั้นเอง
3: ในส่วนของปัญหายาเสพติดรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโอเปอเรชั่น90วันแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั้งการจับกุมผู้ค้าขยายผลถึงผู้บงการและตัดวงจรทางการเงินอย่างเด็ดขาด
5: ที่ผ่านมาผมก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่นะครับต้องชื่นชมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปปส.ทั้งทหารนะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายDSI นะครับยุติธรรมที่ให้ความร่วมมือเรามีการแถลงข่าวในเรื่องของการจับนะครับป้องกันปราบปรามเมื่อมียาเสพติดมันก็นำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนะครับนำไปสู่สังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราแทบจะไม่มีทางเลือกเลยครับที่จะคอมโพรไมส์กับกระบวนการค้ายาเสพติดชนิด
3: นี้ยังครอบคลุมการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด เพื่อทำลายศักยภาพขององค์กรอาชญากรรมไม่ให้กลับมาก่อเหตุได้อีกโดยรัฐบาลยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างยาเสพติดคือภารกิจที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสังคมไทยที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

0: สร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆน่ะละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
2: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นครูภาษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมานุกูลหรือว่าครูแต๊กค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะองค์ประกอบของดนตรีนะคะทีนี้เวลาไปฟังเพลงเนี่ยเด็กๆก็สามารถวิเคราะห์ได้ใช่ไหมคะว่าในเพลงนั้นเนี่ยมีเนื้อหาจังหวะอย่างไรนะคะแล้วก็เนื้อร้องเพลงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์บทเพลงนั่นเองค่ะและในเนื้อหาของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะข้อ1เลยนะคะเด็กๆจะอธิบายนะคะดนตรีในยุคสมัยต่างๆนะคะ2คือจําแนกเครื่องดนตรีในยุคสมัยต่างๆค่ะและ3ค่ะตระหนักและเห็นคุณค่านะคะของดนตรีนะคะในแต่ละยุคสมัยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการเกิดดนตรีในสมัยต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูแต๊กก็มีคำถาม1คำถามมาถามนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยนะคะคำถามของครูก็คือนักเรียนเคยพบเห็นนะคะเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะทั้งไทยแล้วก็สากลเลยนะคะขอกลุ่มละ2คนกลุ่มละ2คนนะคะเรียงไปเลยนะคะปลายทางนะคะตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
0: กีตาร์ค่ะ
2: กีตาร์ค่ะอีก1คนค
3: ่
2: ะ
3: ไวโอลินค่ะ
2: ไวโอลินนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2บ้าง
4: ตะโพนครับ
2: ตะโพนนะคะตะโพนต่อไปขออีก1คนค่ะ
5: เปียโนค่ะ
2: เปียโนเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
6: กลองชุดครับ
2: กลองชุดขออีก1คนค่ะ
7: ระนาดครับ
2: ระนาดนะคะเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่4นะคะปลายทางตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ
8: แซกโซโฟนครับ
2: แซกโซโฟนนะคะขออีก1คนค่ะ
9: ชิงค่ะ
2: ชิงเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่5นะคะ
10: ระนาดทุ้มค่ะ
2: ระนาดทุ้ม
11: จะเข้ครับ
2: จะเข้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะเครื่องดนตรีที่เด็กๆนะคะตอบครูมานะคะมีทั้งเครื่องดนตรีไทยแล้วก็เครื่องดนตรีสากลนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนตอบว่ากีตาร์กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีอะไรคะไทยหรือสากลคะสากลจะเข้ล่ะคะ
12: ไทย
2: ไทยชิง
12: ไทย
2: ไทยไวโอลิน
12: สากล
2: เปียโน
12: สากล
2: ตะโพนแสดงว่าเด็กๆสามารถแยกได้นะคะว่าเครื่องดนตรีเหล่านี้นะคะเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือสากลนะคะวันนี้ค่ะในเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมนะคะจะเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีไทยนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าในยุคสมัยของดนตรีไทยนะคะจะจำแนกค่ะเครื่องดนตรีไทยตามยุคสมัยนะคะสามารถจำแนกได้4สมัยนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเพื่อบันทึกความรู้ไปด้วยนะคะโดยครูจะให้เด็กๆนะคะบันทึกนะคะในช่วง การนำเสนอนะคะในข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อในช่วงท้ายค่ะเราจะมาทำกิจกรรมนะคะซึ่งแต่ละสมัยนะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเด็กจะต้องสรุปความรู้ออกมานะคะในตอนนี้นะคะให้เด็กๆนะคะบันทึกความรู้ได้เลยนะคะโดยเด็กๆสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้นะคะบันทึกได้ของตนเองเลยนะคะในยุคสมัยนะคะสามารถจำแนกได้4สมัยนะคะได้แก่อะไรบ้างมียุคสมัยนะคะแรกเลยก็คือสมัยสุโขทัยนะคะเด็กๆตอบครูแท็กด้วยนะคะสมัยสุโขทัยนะคะในยุคแรกนะคะและ2ค่ะสมัยอะไรคะ
3: สม
2: ั
3: ย
2: อยุธยานะคะเราจะแยกได้ทั้งหมด4สมัยนะคะ1ก็คือสมัยสุโขทัยนะคะสมัยอยุธยานะคะ3สมัยธนบุรีนะคะสมัยธนบุรีค่ะและ4ค่ะสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะบันทึกความรู้ลงไปนะคะในยุคสมัยของดนตรีไทยนะคะจะแบ่งได้ทั้งหมด4สมัยนะคะนั่นก็คือสมัยสุโขทัยนะคะสมัยอยุธยาค่ะสมัยธนบุรีนะคะและ4นะคะสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในสมัยแรกนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้เด็กๆนะคะบันทึกนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องบันทึกนะคะให้เด็กๆดูก่อนนะคะในสมัยสุโขทัยนะคะชาวไทยเนี่ยจะมีความสนุกสนานนะคะกับการเล่นดนตรีมากๆเลยนะคะเขาก็จะร้องเล่นเพลงกันนะคะมานะคะดังปรากฏนะคะในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนะคะกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยค่ะในสมัยสุโขทัยนะคะได้จากวงดนตรีไทยในสมัยนั้นนะคะได้แก่วงแตรสังนั่นเองนะคะที่ใช้บรรเลงในพระราชพิธีต่างๆนะคะซึ่งในสมัยสุโขทัยเนี่ยเกิดวงอะไรขึ้นมาคะวงอะไรคะวงแตรสังเด็กๆบันทึกความรู้ลงไปนะคะว่าในสมัยสุโขทัยนะคะเกิดขึ้นนะคะก็คือวงแตรสังนะคะวงแตรสังนะคะโดยเราได้มาจากนะคะสิ่งที่ปรากฏนะคะในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะประกอบด้วยนะคะเครื่องดนตรีนะคะแตรฝรั่งนะคะแตรงอนปีฉไหนแก้วนะคะกลองชนะนะคะบันดอกและมโหระทึกนะคะและสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือวงปีพาดเครื่องห้าตรงนี้เด็กๆบันทึกลงไปนะคะว่าในสมัยสุโขทัยนะคะนอกจากจะเกิดวงแตรสังแล้วนะคะยังเกิดวงปีพาดเครื่องห้านะคะซึ่งจะประกอบด้วยนะคะปีนายนะคะของวงตะโพนกลองทัดนะคะและฉิ่งนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องดนตรีอื่นๆอีกนะคะเช่นพินและซอสามสายนั่นเองค่ะในส่วนของสมัยสุโขทัยนะคะเราจะสรุปประเด็นสำคัญได้นะคะนั่นก็คือเกิดวงอะไรคะวงแต่สังและวงอะไรคะปี่พาดเครื่องห้านั่นเองค่ะนะคะเด็กๆไม่ต้องจดทั้งสไลด์นะคะไม่ต้องบันทึกทั้งสไลด์นะคะดูจดสรุปตามที่คุณครูได้บอกไปนะคะว่าส่วนไหนเป็นส่วนสำคัญนะคะของการเกิดนะคะวงในสมัยสุโขทัยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะอันนี้เป็นวงดนตรีนะคะที่เกิดในสมัยสุโขทัยนะคะเด็กๆลองดูภาพค่ะว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างในนี้ทราบไหมคะมีซอ3สายนะคะแล้วก็มีการไกวบันดอกนะคะอันนี้ก็คือบันดอกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นวงดนตรีนะคะในสมัยสุโขทัยค่ะต่อไปค่ะสมัยต่อไปนั่นก็คือสมัยอยุธยานะคะ สมัยต่อไปนะคะคือสมัยอยุธยานะคะในสมัยอยุธยานะคะเป็นช่วงที่บ้านเมืองนะคะมีศึกสงครามค่ะอยู่ตลอดเวลานะคะจึงทำให้ดนตรีไทยนะคะไม่ค่อยเจริญก้าวหน้ามากนักนะคะยังคงมีเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์เครื่อง5เท่าเดิมนะคะจนมาถึงนะคะระนาดเอกนะคะมีการเพิ่มระนาดเอกเข้ามาในปลายสมัยอยุธยานั่นเองซึ่งในสมัยอยุธยานะคะการเกิดวงนะคะก็คือยังเป็นวงอะไรคะวงปี่พาทย์เครื่อง5เช่นเดิมแล้วมีอะไรเพิ่มใหม่คะระนาดเอกสิ่งสำคัญเลยที่เพิ่มมานะคะในสมัยอยุธยานั่นก็คือระนาดเอกนั่นเองนะคะเพิ่มเข้ามาในวงปี่พาทย์เครื่อง5นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะหน้าตาของวงปี่พาทย์เครื่อง5กันบ้างนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างมีระนาดนะคะระนาดเอกใช่ไหมคะมีตะโพนนะคะตะโพนไทยนะคะมีคล้องวงชิงแล้วก็กลองทัดนะคะกลองทัดนะคะ1ใบนะคะแล้วก็มีปีนะคะอันนี้ก็คือเป็นวงปี่พาทย์เครื่อง5นะคะในสมัยนะคะอยุธยานะคะมีการเกิดอะไรขึ้นสรุปประเด็นกันนะคะในสมัยอยุธยานะคะมีการเกิดวงปี่พาทย์เครื่อง5ใช่ไหมคะเช่นเดิมแต่มีการเพิ่มอะไรเข้ามาคะระนาดเอกเข้ามานะคะในสมัยนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะสมัยธนบุรีกันบ้างนะคะในสมัยธนบุรีนะคะจะมีวงดนตรีนะคะทั้ง3ประเภทเลยนะคะนั่นก็คือมีวงปี่พาทย์วงมโหรีและวงเครื่องสายนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยนี้นะคะจะเกิดวงขึ้นมา3วงนั่นก็คือวงปี่พาทย์วงมโหรีและวงเครื่องสายนะคะแต่จะมีเครื่องดนตรีของต่างชาติค่ะเข้ามานะคะผสมผสานนะคะในวงต่างๆนะคะดังปรากฏในหมายกำหนดนะคะหมายกำหนดการนะคะของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พินพาทย์ไทยพินพาทย์รามันมโหรีไทยฝรั่งมโหรียวนเขมรผลัดเปลี่ยนกันสมโภชนะคะแสดงว่าในสมัยนี้นะคะเกิดนะคะเครื่องดนตรีนะคะเป็นวงดนตรีของต่างชาติเข้ามานะคะเข้ามาในไทยนะคะมีการบันทึกไว้นะคะมีการเป็นหมายกำหนดนะคะของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะว่าจะเกิดวงพินพาทย์รามันรามันก็คือเป็นวงพินพาทย์หมอนั่นเองนะคะมโหรีไทยฝรั่งนะคะยวนเขมรนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะหน้าตาของวงมโหรีกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของวงมโหรีนะคะเครื่อง4นะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะมีอะไรบ้างจะมีเครื่องประกอบจังหวะนะคะก็จะมีโทนนะคะมีฉีกนะคะแล้วก็มีกระจับปีแล้วก็ซอ3สายนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของวงมโหรีเครื่อง4นะคะเป็นวงมโหรีที่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสมัยรัตนโกสินทร์กันบ้างนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเราจะดูไปตามรัชกาลเลยนะคะตั้งแต่รัชกาลที่1เลยนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะมีความก้าวหน้าทางดนตรีอย่างมากเลยนะคะโดยเริ่มจากในสมัยรัชกาลที่1นะคะเราได้เพิ่มกลองทัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะคะมีเครื่องดนตรีเกิดขึ้นมานะคะอีก1ชิ้นนั่นก็คือกลองทัดแต่เดิมนะคะมี1ลูกนะคะจากภาพเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะแต่เดิมมีอยู่1ลูกนะคะโดยเพิ่มมาในสมัยรัชกาลที่1นะคะเป็น2ลูกในวง ปี่พาทย์นั่นเองนะคะและยังเพิ่มระนาดในวงมโหรีปี่พาทย์อีก1รางด้วยนะคะแสดงว่าในสมัยรัชกาลที่1นะคะเกิดอะไรขึ้นมาคะกองอะไรคะกลองทัศน์เพิ่มเข้ามาอีก1ลูกรวมเป็น2ลูกนั่นเองนะคะในวงปี่พาทย์นะคะต่อไปในสมัยรัชกาลที่2นะคะในสมัยรัชกาลที่2นะคะเด็กๆเราดูนะคะว่าในสมัยรัชกาลที่2นะคะเริ่มมีปี่พาทย์บรรเลงประกอบเสภานะคะจึงได้นำเปิงมางค่ะมาติดเข้าสุกนะคะทวงเสียงให้ต่ำลงเรียกว่าสองหน้านะคะเพื่อใช้ประกอบบรรเลงนะคะเสภานั่นเองในสมัยรัชกาลที่2นะคะมีสิ่งสำคัญนั่นก็คือมีปี่พาทย์เสภานะคะแล้วก็ยังมีเครื่องดนตรีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกลองสองหน้านะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องบันทึกลงไปนั่นก็คือมีกลองสองหน้านะคะแล้วก็มีวงปี่พาทย์เสภานั่นเองค่ะในสมัยรัชกาลที่2นะคะช่วงนี้ให้เด็กๆนะคะบันทึกความรู้ลงไปด้วยนะคะในสมัยรัชกาลที่2นะคะเห็นไหมคะว่าเราได้ดัดแปลงนะคะเปิงมางนะคะโดยเปิงมางเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด7ลูกนะคะเรานำเปิงมางนะคะ1ลูกค่ะมาทวงเสียงนะคะโดยเรียกว่ากลอง2หน้านั่นเองนะคะสรุปประเด็นรัชกาลที่2เกิดอะไรขึ้นคะมีอะไรบ้างมีกลอง2หน้าแล้วก็มีวงอะไรคะปี่พาทย์เสภานั่นเองนะคะ2อย่างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูหน้าตาของกลองสองหน้าในสมัยรัชกาลที่2ก่อนนะคะเด็กๆดูเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพของกลองสองหน้านั่นนะคะเห็นไหมคะเด็กๆนะคะลองสังเกตดูนะคะว่ากลองสองหน้าเนี่ยจัดอยู่ในประเภทอะไรคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรคะ
4: ตี
2: เครื่องตีทำจากอะไรคะ
4: หนัง
2: ทำจากอะไรคะทำจากอะไรทำจากหนังนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะทำจากหนังสัตว์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลองสองหน้านะคะต่อไปในสมัยรัชกาลที่3กันบ้างนะคะเด็กๆฟังครูก่อนนะคะเราไม่ต้องบันทึกทั้งสไลด์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเขียนไม่ทันใช่ไหมคะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปนะคะดูในสมัยรัชกาลที่3นะคะมีผู้สร้างระนาดทุ้มขึ้นมานะคะและคล้องวงเล็กขึ้นมาทำให้เกิดวงปี่พาทย์เครื่องคู่นะคะขึ้นในสมัยนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำปี่นอกเข้ามาผสมผสานนะคะคู่กับปี่ในนะคะโดยมีเครื่องดนตรีเดิมนะคะนั่นก็คือตะโพนกลองทัศน์ฉิงเช่นเดิมนะคะรวมทั้งมีวงมโหรีเครื่องคู่เกิดขึ้นนะคะโดยมีการนำระนาดทุ้มนะคะของวงเล็กนะคะและขุยหลีบนะคะให้เข้าคู่กันนะคะกับเครื่องดนตรีที่มีอยู่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่3เกิดอะไรขึ้นมีระนาดทุ้มนะคะระนาดทุ้มแล้วก็มีอะไรอีกของวงเล็กนะคะอันนี้ประเด็นสำคัญนะคะในสมัยรัชกาลที่3เกิดระนาดทุ้มนะคะมีของวงเล็กทำให้เกิดวงอะไรคะวงปี่พาทย์เครื่องคู่นะคะอันนี้คือประเด็นสำคัญนะคะนั่นก็คือรัชกาลที่3มีระนาดทุ้มนะคะมีของวงเล็กและเกิดวงปี่พาทย์เครื่องคู่นะคะช่วงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะบันทึกความรู้ลงไปด้วยนะคะเกิดวงปี่พาทย์เครื่องคู่แล้วมีวงอะไรอีกคะอีกหนึ่งวงลองดูซิมีวงอะไรคะ
4: วงมโหร
2: ีวงอะไรคะวงมโหรีเครื่องคู่เกิดอีกหนึ่งวงนะคะนั่นก็คือวงมโหรีเครื่องคู่นั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของในสมัยรัชกาลที่3นะคะต่อไปค่ะในสมัยรัชกาลที่3นะคะเด็กๆมาดูหน้าตาของระนาดทุ้มนะคะเคยเห็นไหมคะเหมือนระนาดเอกไหมคะคล้ายกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพของระนาดทุ้มนะคะแล้วก็มีอะไรอีกของวงเล็กนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในสมัยรัชกาลที่3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในสมัยรัชกาลที่4กันบ้างนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะวงปี่พาทย์นะคะมีความเจริญมากๆเลยนะคะโดยเพิ่มอะไรขึ้นมาคะมีอะไรเพิ่มในสมัยนี้ระนาดทุ้มเหล็กและระนาดเหล็กระนาดเหล็กนั่นก็คือระนาดเอกเหล็กนั่นเองนะคะเพิ่มเข้ามาในวงปี่พาทย์นะคะ

เรียกว่าวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่เพราะฉะนั้นในสมัยนี้เกิดเครื่องดนตรีนะคะ2 อย่างนะคะที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะนั่นก็คือระนาดทุ้มเหล็กและระนาดเหล็กหรือระนาดเอกเหล็กนั่นเองค่ะและจนมาเป็นวงอะไรคะวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่นะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะมีอยู่3ประเด็นนะคะนั่นก็คือระนาดทุ้มเหล็กนะคะเกิดระนาดทุ้มเหล็กระนาดเอกเหล็กนะคะและวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่นะคะเด็กๆบันทึกความรู้ลงไปนะคะในสมัยรัชกาลที่3ใช่ไหมคะเรามีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นระนาดทุ้มนะคะคู่กับระนาดเอกนะคะของวงเล็กคู่กับของวงใหญ่นะคะส่วนในสมัยรัชกาลที่4นะคะเพิ่มระนาดทุ้มเหล็กเข้ามานะคะแล้วก็ระนาดเอกเหล็กนะคะเพื่อให้เขาคู่กับระนาดเอกและระนาดทุ้มนั่นเองค่ะสมัยต่อไปนะคะต่อไปนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะเด็กๆมาดูระนาดทุ้มเหล็กกันก่อนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีระนาดทุ้มเหล็กและก็ระนาดเอกเหล็กนะคะหน้าตาจะคล้ายๆกันนะคะแต่ลูกจะไม่เท่ากันนะคะระนาดเอกเหล็กเนี่ยจะมีลูกที่มากกว่าระนาดทุ้มเหล็กนะคะต่อไปสมัยรัชกาลที่5ค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะได้เกิดวงอะไรคะวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะในสมัยนี้นะคะเกิดวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะรวมทั้งยังนำคล้องชัยหรือคล้องหุ่ยนะคะจะมีทั้งหมด7ลูกนะคะนำมาเทียบเสียงเรียงลำดับตีนะคะห่างๆนะคะคล้ายกับเบสของฝรั่งนะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะเกิดวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะและ2มีคล้องอะไรเข้ามาคะคล้องชัยหรือคล้องหุ่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะเกิดขึ้นอยู่2 อย่างนะคะจำง่ายๆเลยนั่นก็คือมีวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะและคล้องชัยหรือคล้องหุ่ยนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูหน้าตานะคะของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะเด็กๆลองดูนะคะคล้องชัยหรือคล้องหุ่ยนะคะอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะในภาพจะมีทั้งหมด7ใบนะคะเห็นไหมคะมีการทวงเสียงนะคะไล่ระดับเสียงขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในสมัยรัชกาลที่6นะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะการดนตรีนะคะมีความเจริญนะคะมากๆนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงแต่งตั้งกรมมหรสพนะคะกรมบัญชาการกรมโขนหลวงกรมพินพาทย์หลวงนะคะกลองเครื่องสายฝรั่งหลวงนะคะและกรมช่างมหาดเล็กนะคะสำหรับสร้างและซ่อมสิ่งที่เป็นศิลปะต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะทรงแต่งตั้งนะคะให้เด็กๆบันทึกว่ามีกรมมหรสพขึ้นมานะคะแล้วก็มีกรมพินพาทย์หลวงนะคะเพื่อมาดูแลรักษานะคะสำหรับสร้างนะคะแล้วก็ซ่อมสิ่งที่เป็นศิลปะต่างๆของไทยนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะนั่นก็คือทรงตั้งกรมนะคะเป็นกรมต่างๆเกี่ยวกับศิลปะของไทยนะคะเพื่อให้ได้ดูแลรัก

ษานะคะแล้วก็สร้างนะคะศิลปะต่างๆของไทยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในสมัยรัชกาลที่7นะคะในสมัยรัชกาลที่7นะคะเกิดนะคะเกิดอะไรขึ้นมีประเด็นสำคัญอะไรในสมัยนี้นั่นก็คือพระองค์นะคะทรงพระราชนิพนธ์นะคะให้เด็กๆบันทึกลงไปนะคะนั่นก็คือมีการแต่งเพลงนะคะพระราชนิพนธ์นั่นก็คือการแต่งเพลงนั่นเองนะคะรัชกาลที่7นะคะท่านได้แต่งเพลง3เพลงนั่นก็คือมีเพลงอะไรบ้างคะเพลงราตรีประดับดาวเถานะคะ2เพลงเขมรละออองค์นะคะ3เพลงคลื่นกระทบฝั่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นสำคัญนะคะ3บทเพลงนะคะที่ในสมัยรัชกาลที่7นะคะท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นตอนนี้นะคะให้เด็กๆบันทึกความรู้ลงไปนะคะว่าในสมัยรัชกาลที่7นะคะท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนะคะขึ้นมา3บทเพลงนะคะนั่นก็คือเพลงราตรีประดับดาวเถานะคะเพลงเขมรละออองค์นะคะและเพลงขึ้นกระทบฝั่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นบทเพลงนะคะที่ท่านได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนะคะเด็กๆบันทึกความรู้ลงไปนะคะ3บทเพลงนี้นะคะที่ท่านได้พระราชนิพนธ์ขึ้นมานะคะต่อไปนะคะจนมาถึงค่ะหลังสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วนะคะจึงได้มีการฟื้นฟูดนตรีไทยขึ้นมาใหม่ค่ะนะคะจนมาถึงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะท่านก็ได้พระราชนิพนธ์เพลงขึ้นมาหลายบทเพลงเลยนะคะนั่นก็คือมีตัวอย่างนะคะเพลงแสงเทียนนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะคะในสมัยรัชกาลที่9นั่นเองค่ะนะคะซึ่งเพลงแสงเทียนนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่1ที่ท่านได้พระราชนิพนธ์ขึ้นมานะคะในสมัยรัชกาลที่9นะคะให้เด็กๆบันทึกไปว่าท่านได้พระราชนิพนธ์เพลงขึ้นหลายบทเพลงนะคะเช่นเพลงแสงเทียนนะคะซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่1นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือนะคะในสมัยต่างๆนะคะที่คุณครูได้ให้ความรู้กับนักเรียนไปนะคะเป็นแต่ละสมัยเนี่ยเกิดเครื่องดนตรีนะคะเกิดวงดนตรีนะคะและเพลงต่างๆที่สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยต่างๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสรุปความรู้นะคะเครื่องดนตรีใหม่ต่างๆนะคะตั้งแต่สมัยแรกเลยนั่นก็คือสมัยอะไรคะสมัยสุโขทัยนะคะสองคือสมัยอะไรคะสมัยอยุธยานะคะมีสมัยอะไรอีกคะสมัยธนบุรีและสุดท้ายนะคะสมัยรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่รัชกาลที่1เลยนะคะว่าเกิดประเด็นสำคัญอะไรเกี่ยวกับดนตรีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊ก็มีการบรรเลงนะคะวงดนตรีมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเป็นวงดนตรีปี่พาทย์อะไรเกิดขึ้นในสมัยไหนนะคะเด็กๆได้บันทึกความรู้ไปแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: อะไรคะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กได้ชมไปนะคะวันนี้นะคะครูแจ็คก็ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะการบรรเลงวงปี่พาทย์เครื่องคู่นะคะเผยแพร่โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะเด็กๆคะวงปี่พาทย์เครื่องคู่นะคะเกิดขึ้นในสมัยใดสมัยใดคะลองดูสิคะที่เด็กๆบันทึกไปแล้วนะคะในสมัยใดคะสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่เท่าไหร่คะ
1: 3
0: รัชกาลที่3นั่นเองนะคะเด็กก็บันทึกความรู้ไปนะคะเป็นในส่วนของดนตรีที่เกิดในสมัยรัชกาลต่างๆนะคะกิจกรรมของครูวันนี้นะคะในเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมนะคะนั่นก็คือคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะทำแผนผังความคิดนะคะสรุปความรู้ในสมัยต่างๆนะคะโดยทำเป็นแผนผังความคิดนะคะเด็กๆสามารถตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้นะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลในการทำกิจกรรมให้ครูแท็กด้วยนะคะตัวอย่างนะคะนั่นก็คือหัวข้อของเรานะคะดนตรีในยุคสมัยต่างๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเด็กๆดูก่อนนะคะโดยครูจะแยกไปนะคะเป็นสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยเกิดอะไรขึ้นคะลองดูสิคะสมัยสุโขทัยเกิดอะไรขึ้น
2: วงอะไร
0: คะ
2: วงแต
0: สังมีวงแตสังนะคะมีวงแตสังแล้วมีอะไรอีกวงปี่พาทย์เครื่องห้าใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเด็กๆก็สรุปความรู้ลงไปนะคะเป็นแผนผังความคิดนะคะเอาเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะไม่ต้องเขียนยาวเลยใช่ไหมคะเช่นในสมัยสุโขทัยเกิดวงแตสังแล้วก็มีวงปี่พาทย์เครื่องห้าแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมาเลยนะคะปลายทางนะคะเตรียมกระดาษขึ้นมาเลยนะคะอาจจะทำในสมุดก็ได้นะคะหรือเป็นกระดาษรียูสก็ได้นะคะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: อะไรคะเด็กคะเรียบร้อยไหมคะยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะสามารถนำกลับไปต่อทำต่อเป็นการบ้านได้นะคะน่าจะยังไม่เรียบร้อยนะคะปลายทางด้วยนะคะสามารถนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะสรุปประเด็นนะคะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะที่เด็กได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยต่างๆใช่ไหมคะมี4สมัยเลยนะคะนั่นก็คือ1สมัยสุโขทัย2สมัยอยุธยา3สมัยธนบุรีและ4สมัยรัตนโกสินทร์นะคะอันนี้ก็คือเป็นดนตรีที่เกิดขึ้นในยุคสมัยต่างๆนั่นเองค่ะและในครั้งต่อไปนะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของเครื่องหมายต่างๆนะคะโน้ตต่างๆตัวโน้ตนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันค่ะนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้ง7คือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
2: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
0: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
3: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะ

เรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับวันนี้ตัวหารของเราจะไม่ใช่จำนวนนับแล้วนะครับตัวหารของเราจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเอ๊ะเราจะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับเนี่ยต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนก่อนอื่นครับก่อนที่จะมาเริ่มเรียนรู้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับทบทวนในเรื่องของการคูณทศนิยมด้วย10ครับให้ได้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำลงในสมุดเลยครับถ้าพร้อมแล้วคิดคำนวณได้เลยครับ

0: ใครกันบ้างครับทำกันได้ไหมเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางต้นทางทำได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับนั่นเองครับในข้อ1นะครับ 0.2 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2.0
0: หรือถ้าครูฟุกตอบแค่2ได้ไหมได้ไหมครับได้นะครับจากนั้นครับข้อที่2ครูฟุกขอถามกลุ่ม

0: 3ครับตัวแทน1คนครับ 1.2 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 12.0 ครับ
0: 12.0 เพื่อนคนอื่นว่าอย่างไรครับ 12.0 ครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับหรือนักเรียนตอบ12ก็ได้นะครับจากนั้นครับข้อ3 0.05 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 0.50
0: เท่าไหร่นะครับ
2: 0.50
0: 0.50 หรือ0.5 ใช่ไหมครับถูกต้องไหม
2: ถู
0: กต้องนะครับต่อไปข้อที่4ครับ 3.841 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับปลายทางตอบพร้อมกันด้วยนะครับ38.410หรือ 38.41 ข้อสุดท้ายครับ 0.451คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 4.510
0: หรือ 4.51 ใช่ไหมครับจากทั้ง5ข้อใครถูกทั้ง5ข้อเลยครับยกมือนะครับปรบมือให้กับคนที่ได้ถูกทั้ง5ข้อเลยนะครับถือว่าเก่งมากเลยนะครับสำหรับนักเรียนคนอื่นนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันในชั่วโมงนี้ได้เลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมองมาที่ด้านหน้าครับนักเรียนครับเรามาสังเกตจากโจทย์แล้วก็สร้างสังเกตที่ผลคูณดูจุดทศนิยมนะครับสังเกตจุดทศนิยมสังเกตได้อย่างไรครับจุดทศนิยมเป็นยังไงไปถูกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนไปทางไหนทางไหนครับทางไหนทางขวาเลื่อนไปกี่ตำแหน่ง
2: 1
0: ตำแหน่งใช่ไหมครับแสดงว่าการคูณทศนิยมด้วย10นักเรียนสามารถเลื่อนอะไรได้เลยง่าย
2: ๆ
0: เลื่อนจุดไปทางไหน
2: ทางขวาก
0: ี่ตำแหน่ง
2: 1
0: ตำแหน่งครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะครับจากนั้นครับมาดูกันต่อครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาผลหารและพิจารณาผลหารว่าเท่ากันหรือไม่พร้อมยังให้นักเรียนหาผลหารก่อนและดูว่าผลหารเนี่ยเท่ากันหรือไม่โดยข้อ1นะครับจะประกอบด้วยทั้งหมด3ข้อย่อยข้อ2ก็จะประกอบด้วยทั้งหมด3ข้อย่อยนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วลงมือคำนวณได้เลยครับ

0: ็นตัวเศษใช่ไหมและ10หาร100ที่เป็นตัวส่วน10หาร10
1: เท่ากับ1
0: ได้เท่ากับ1 10หาร100ได้เท่ากับ
1: 10
0: จากนั้นครับอะไรหารได้อีก
1: 3
0: เอา3ไปหารอะไร
1: 825
0: และ3ไปหาร3 3นักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกจะไม่หาจำนวนนับมาหารแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่า5สามารถหารได้ใช่ไหมแต่ครูฟุกจะไม่หารแล้วเพราะตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็นอะไร10เมื่อตัวส่วนเป็น10ตอบในรูปของอะไรได้เลย
1: ทศน
0: ิยมทศนิยมจากทุกกลุ่มนะครับตัวแทนมารับครับ

0: วจสอบคำตอบอย่างไรนำตัวหารตัวหารคือ 0.3 คูณผลหารคือ 27.5 อาจจะได้เท่ากับตัวตั้งหรือไม่ครับกดเลยครับตัวหารคูณผลหารนะครับจะต้องเท่ากับตัวตั้งก็คือ 0.3 คูณ 27.5 ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ
1: 8.25
0: ซึ่งเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับได้เท่ากับตัวตั้งคำตอบของเราคือ 27.5 เป็นคำตอบที่
1: ถ
0: ูกต้องนะครับสรุปคำตอบให้เรียบร้อยครับและตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนได้หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนอกจากวิธีนี้นักเรียนมีวิธีอื่นหรือไม่ใช้วิธีใดได้บ้างจากที่เราได้เรียนรู้ผ่านๆมาใช้วิธีอะไรได้บ้างใช้การอะไรนะ
1: การต
0: ั้งหารแต่การตั้งหารที่เรียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาตัวหารเป็นอะไรครับเป็นจำนวนนับแต่ข้อนี้ตัวหารเป็น
1: ทศน
0: ิ
1: ยม
0: อ้าวแล้วจะทำอย่างไรล่ะนักเรียนครับเราก็ต้องทำตัวหารที่เป็นทศนิยม1ตำแหน่งให้เป็นอะไรให้เป็นจำนวน
1: น
0: ับใช่ไหมครับเอแล้วทำยังไงครับตัวหารของเราคือ 0.3 จะทำให้เป็นจำนวนนับทำยังไง
1: คูณ10
0: คูณอะไรครับ
1: ค
0: ูณ10พงธนานะครับตอบครูฟุกว่าก็ทำตัวหารเป็นจำนวนนับสิครับครูโดยนำ10
1: ไปค
0: ูณที่ตัวหารใช่ไหมครับอ่ะแล้วเรียนมาดูพร้อมกันนะครับนี่ครับครูฟุกทำตามที่พงธนาบอกนะครับจากนั้นครับก็จะได้เป็น 8.25 หารด้วยเลยครับจำได้ไหมในวงเล็บคูณได้เท่าไหร
1: ่
0: คูณได้3อ่ะนักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขสิครับว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับลองกดเครื่องคิดเลขสิเท่าไหร่ครับ 2.75แต่เมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดได้เท่าไหร่จากข้อก่อน
1: 27.5
0: อ้าวไม่เท่ากันทำไงล่ะครับทำไงต่อ
2: เอา10มาคูณ
0: 8.25 อะไรนะ
1: เอา10มาคูณ 2 8.25 ครับ
0: เพื่อนตอบว่า

คุณครูก็ต้องนำ10มาคูณ 8.25 ด้วยใช่ไหมครับจากตรงนี้นำ10มาคูณที่ตัวหารเพื่อทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับก็คำนวณออกมาแล้วคำตอบไม่ได้เท่ากันใช่ไหมครับเพื่อเลยบอกเขาเติมว่าเราต้องนำ10มาคูณ 8.25 ด้วยใช่ไหมครับก็คือต้องนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารมาดูพร้อมกันเดี๋ยวครูฟุกขอเริ่มใหม่นะครับตามที่นักเรียนได้ตอบครูฟุกมา

0: นี่ครับเราต้องนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเอาได้เท่าไหร่ครับตัวตั้งได้เท่าไหร่ครับ82.5ตัวหารได้เท่าไหร่ครับในวงเล็บ
1: 3
0: จากนั้นครับลองกดเครื่องคิดเลขเท่าไหร่ครับ27.5คำตอบเท่ากันไหมจากที่เราคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ัน
1: คร
0: ับ เท่ากันใช่ไหมครับแสดงว่าการที่จะได้คำตอบเท่าเดิมนักเรียนต้องนำ10ไปคูณทั้งอะไรเลย
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั้
1: งและ
0: ตัวหารและเมื่อสักครู่นี้เราได้ตรวจสอบกันแล้วว่าถ้าคูณแค่ตัวหารผลหารถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับสรุปก็คือนักเรียนต้องนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเพื่อให้ได้ผลหารเท่าเดิมนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับแสดงว่าข้อนี้นะครับนักเรียนจะหาผลหารโดยการตั้งหารตัวหารต้องเป็นจำนวนนับเราก็ต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยนำจำนวนใดมาคูณ
1: 10
0: มาคูณแต่10คูณที่ตัวหารอย่างเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะเราตรวจสอบกันมาแล้วว่าผลหารจะไม่เท่าเดิมใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องคูณ10ทั้งตัวตั้งและตัวหารได้ดังนี้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมจากนั้นนักเรียนตัวตั้งได้เป็นเท่าไหร่ครับ82.5ตัวหารได้เป็นเท่าไหร่ครับจากนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น 82.5 หารด้วย3ตอนนี้ตัวหารเป็นจำนวนนับยังเป็นแล้วแล้วก็ดำเนินการหารเหมือนที่เราได้เรียนรู้มาเลยใช่ไหมครับมาดูพร้อมกันเครื่องหมายหารด้านในต้องเป็นอะไร82.5 ก็คือตัวตั้งใช่ไหมครับด้านหน้าต้องเป็นอะไร3ก็คือตัวหารผลหารใส่ไว้ด้านบนเครื่องหมายหารจากนั้นครับเรามาเริ่มหารกันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังทางต้นทางและปลายทางนะครับเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดไปขวานะครับแสดงว่าครูฟุกต้องหารในหลักอะไรก่อนหลัก10 3หาร8ในหลัก10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ได้2ใส่2ในหลัก10ที่ผลหาร3คูณ2เป็น6จากนั้นนำ8ลบด้วย6ได้เท่ากับ
1: 2
0: ตอนนี้เราเหลือเศษเป็น2ใช่ไหมครับกระจาย2ในหลัก10ไปรวมกับ2ในหลักหน่วยได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 22
0: 3หาร22ได้เท่าไหร่ครับได้7ใส่7ที่ผลหารในหลักหน่วย3คูณ7เป็น
1: 21
0: จากนั้น22ลบด้วย21ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ1จากนั้นครับเราหารถึงอะไรแล้วจุดทศนิยมใช่ไหมนักเรียนก็ต้องใส่จุดที่ตรงไหนผลหารจุดทศนิยมที่ผลหารต้องตรงกับจุดทศนิยมของตัวตั้งจากนั้นกระจาย1ในหลักหน่วยไปรวมกับ5ในหลักส่วน10ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: ในหลักส่วน10นะครับ3หาร15ในส่วน10ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้5ใส่5ในหลักส่วน10ที่ผลหาร3คูณ5เป็น
1: 15
0: ลบกันได้เท่าไหร่ครับ
1: 0
0: ตอนนี้เศษเป็น0หยุดยังสิ้นสุดการหารนะครับเพราะหารลงตัวนะครับจากนั้นครับลองตรวจสอบคำตอบครับนักเรียนเวลาตรวจสอบคำตอบเหมือนเดิมตัวหารคืออะไรครับ
1: 0.3
0: คูณผลหารคือ 27.5 จะเท่ากับตัวตั้งไหมตรวจสอบครับนักเรียนคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับตรวจสอบแล้วเท่าไหม
2: เท่าน
0: ะครับเดี๋ยวรอเพื่อนอีกหนึ่งคนครับที่ตรวจสอบให้นักเรียนปลายทางดูนะครับเท่าไหมครับก็ได้เท่ากับ 8.25 นะครับ ดังนั้นครับสรุปคำตอบนะครับ 8.25 หารด้วย 0.3 เท่ากับ 27.5 ตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมนะครับกันก่อนนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับคือใบกิจกรรม 3.4 ครับฟังคำชี้แจงก่อนนะครับคุณครูปลายทางครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.4 ครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้คำแนะนำและตัวสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับทำอะไรบ้างมาดูเลยนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารด้วยวิธีการตั้งหารโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับนี่ตามนี้มี4ข้อเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับโดยเราต้องจับคู่นักเรียนเก็บอุปกรณ์ของตัวเองก่อนครับเพราะนักเรียนสามารถจับคู่ข้ามกลุ่มได้นะครับเงื่อนไขคือห้ามจับคู่ซ้ำจากในชั่วโมงที่ผ่านมาครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วจับคู่ได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับครูฟุกได้แจกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและเครื่องคิดเลขก็อยู่กับในแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับเมื่อเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบด้วยเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้นักเรียนได้ตรวจเบื้องต้นแล้วใช่ไหมพอนักเรียนมีอะไรอยู่คิดเลขเป็นไงบ้างถูกต้องไหมแต่ที่ทำถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูจากเฉลี่ยของฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับในแต่การคำนวณแต่ละขั้นตอนนะครับดูกันเลยนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับและก่อนจะตรวจสลับกันครับสลับกันเร็วนักเรียนครับและก่อนจะส่งครูฟุกนักเรียนต้องเขียนชื่อด้วยนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะครับพร้อมยังพร้อมยังอ้าวใครเลือกถามข้อหนึ่งยกมือส่วนใหญ่ถามข้อหนึ่งใช่ไหมครับมือลงครับดูพร้อมกันเลยนะครับ

0: ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนอธิบายวิธีหาผลหารของ

0: 75.9 หารด้วย 1.5 ด้วยวิธีการตั้งหารครับทำอย่างไรถ้าเราจะหาคำตอบนักเรียนจะทำอย่างไรจากตรงนี้นะครับเราต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยนำ10ไปคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารได้ดังนี้ครับเมื่อนักเรียนทำตัวหารเป็นจำนวนนับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนำ10ไปคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารก็ดำเนินการหาผลหารโดยใช้วิธีการตั้งหารใช่ไหมครับจากนั้นเรามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งครับนักเรียนการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตำแหน่งอาจทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารแล้วจึงหาผลหารด้วยวิธีตั้งหารจากต้นชั่วโมงครูฟุกได้แสดงให้ดูว่าถ้านักเรียนนำ10ไปคูณที่ตัวหารเพียงอย่างเดียวคำตอบจะถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนต้องนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเพื่อให้ได้ผลหารนั้นเท่าเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าในต้นชั่วโมงครูฟุกก็ได้ทบทวนมาแล้วด้วยนะครับฟุกก็ได้แสดงให้เห็นแล้วด้วยนะครับจากนั้นครับแบบฝึกหัดนะครับ 3.5 นะครับมีอยู่12ข้อครับนักเรียนเตรียมตัวครับว่าต้องทำข้อไหนนะครับนักเรียนต้องทำในข้อที่2นะครับข้อที่2ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่7ข้อที่9และข้อที่11ครับมีทั้งหมด6ข้อสำหรับวันนี้นะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนจะได้ดูกันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งครับตัวหารจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วนะครับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 3.6 ครับและใบกิจกรรม 3.5 นะครับนักเรียนครับสุดท้ายเลยในชั่วโมงของเรานะครับนักเรียนก็ต้องมาประเมินความเข้าใจของตนเองนะครับในระหว่างที่ทำกิจกรรมครูฟุกก็ได้ประเมินไปด้วยนะครับนักเรียนก็ทำได้อย่างถูกต้องนะครับนักเรียนบางคนอาจจะผิดพลาดในบางขั้นตอนครูฟุกก็แนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเมินตนเองครับพร้อมยังพร้อมแล้วยกครับครูฟุกดูก่อนนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อยากรู้มากเลยครับคุณหมอศัลยกรรมกระดูกกับคุณหมอเด็กเมื่อมาเจอกันคุณหมอท่านนึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเป็นอย่างมากเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณหมอเถียงคุณหมอโอได้บ้างไหมครับ
1: จริงๆมันก็วิธีการอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: เขาก็จะรู้ว่ากับพ่อเนี่ยง่ายก็คืออย่างคือเขาเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วเขาก็ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปแล้วเราก็บอกไปเนี่ยเดินออกมาเอาเองเลยลูกอะไรเงี้ยพักหนึ่งก็ตะโกนเรียกดัดดี้เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยพ่อก็วิ่งเลยค่ะเบเน่หันมาเธอยักหน้ากับแม่แบบเป็นไงล่าเลย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะพาไปสัมผัสเรื่องราวเบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับว่ากว่าเขาจะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการหล่อหลอมหรือเลี้ยงดูมาอย่างไรกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้พิเศษหน่อยนะครับนอกจากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาการงานอาชีพของตัวเองแล้วยังเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ข้อมูลในเชิงวิชาการสำหรับการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านได้เป็นอย่างดีละครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้ท่านเป็นคุณหมอนะครับเป็นกุมารแพทย์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญถนัดพิเศษด้านเวชศาสตร์เรื่องของวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูการเติบโตของเด็กตั้งแต่อายุ14เนี่ยนะครับไปจนถึง20ปีเนี่ยคุณหมอท่านนี้จะมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากและที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าคุณหมอท่านนี้ยังมีคนติดตามในเพจ Facebook นะครับกับเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านเนี่ยนะครับที่มีคนติดตามมากกว่า 600,000 คนอีกด้วยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอโอจิราพรอรุณากูลครับ

0: วัสดีครับคุณหมอโอเราเคยเจอกันในหลายๆโอกาสใช่ไหมครับคุณหมอก็จะมาให้คำแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นโดยเฉพาะปัจจุบันคุณหมอรักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรครับ
1: ค่ะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: กุมารเวชศาสตร
1: ์
0: ซึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแต่คำว่าเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยเหมือนไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่ในประเทศไทยป่ะครับ
1: ค่ะมันก็เป็นศาสตร์สาขาวิชาใหม่ๆนะคะแต่เอาจริงก็ตอนนี้ก็กลับมานี่ก็เกือบ10ปีแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ถ้าเทียบกับสาขาหัวใจอะไรก็ยังเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างใหม่เราเพิ่งจะตอนที่กลับมาเนี่ยหมอก็เปิดโครงการผลิตแพทย์ประจำบ้านต่อยอดก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยปีนี้น่าจะประมาณปีที่4เองอะค่ะก็คือเพิ่งจะเป็นอะไรที่แบบตั้งต้นใหม่ๆพอสมควรในประเทศไทย
0: กุมารแพทย์ส่วนใหญ่ปกติถ้าผมจำไม่ผิดคือเด็กๆเราเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กป่วยเนี่ยก็จะไปหาคุณหมอเด็กก็คือกุมารแพทย์แต่คำว่าเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยก็คือเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเราก็โฟกัสดูเรื่องวัยรุ่นค่ะเราก็ดูตั้งแต่10ถึง24นะคะโดยที่ปัญหาวัยรุ่นก็เป็นปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพทั่วไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องเตี้ยสูงสิวประจำเดือนไม่มานะคะรวมไปถึงปัญหาทางด้านพฤติกรรมของวัยรุ่นพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องโดนล้อแกล้งรังแกโรคซึมเศร้าอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในการดูแลของหมอเวชศาสตร์วัยรุ่นค่ะ
0: ซึ่งปกติแล้วคุณหมอให้คำแนะนำกับวัยรุ่นโดยตรงหรือคุณพ่อคุณแม่ของวัยรุ่นอีกที
1: ก็ทำทั้งสองแบบเลยค่ะก็คือ
0: รักษาใครรักษาลูกหรือรักษาพ่อแม
1: ่ถ้าส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นพ่อแม่เพราะว่าจริงๆวัยรุ่นเขา
0: คือฟังดูเหมือนว่าเราต้องรักษาลูกใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิธีการรักษาลูกที่ดีคือการปรับทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่
1: ทำด้วยการคือเราต้องบอกว่าวัยรุ่นบางคนก็มีปัญหาจริงๆเขาก็อาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าอาจจะมีปัญหาเรื่องสมาธิไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาของเบื้องต้นของตัววัยรุ่นอยู่เหมือนกันแต่หลายๆรายที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เป็นการให้คำแนะนำกับพ่อแม่เพราะว่าวัยรุ่นเองก็เป็นเหมือนผลลัพธ์จากการเลี้ยงดูที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ดีมันพอเราปรับตรงนี้หลายครั้งวัยรุ่นก็ดีขึ้น
0: ครับต่างกับจิตแพทย์ยังไงครับ
1: จิตแพทย์จะดูทางด้านจิตใจอย่างเดียวแล้วก็แต่ว่าจิตแพทย์จะดูได้เชิงลึกกว่านะคะจิตแพทย์สามารถจะทำพวกจิตบำบัดได้แล้วก็ดูโรคที่อาจจะค่อนข้างซับซ้อนอย่างถ้าหมอดูสมมติว่าเป็นซึมเศร้าที่แบบโอ้โหใช้ยามาแล้วค่อนข้างเยอะยังไม่ดีเราก็จะส่งจิตแพทย์หรือว่าเป็นลักษณะของโรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีทั้งซึมเศร้ามีทั้งช่วงที่อารมณ์แบบดีผิดปกติเนี่ยก็จะส่งจิตแพทย์นั้นจิตแพทย์จริงๆจะดูได้เชิงลึกกว่าแต่ว่าของหมอเวชศาสตร์วัยรุ่นก็จะดูเหมือนกว้างกว่า
0: ในอีกบทบาทหนึ่งก็ทราบมาว่าคุณหมอก็เป็นนักครีเอทคอนเทนต์ด้วย มันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับ
1: จริงๆอ่ะมันเริ่มจากการที่เราจากการที่เราไปเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็เนื่องจากเราเป็นหมอเด็กเนาะเราก็เห็นว่าเด็กๆเวลาแบบดูสดใสน่ารักทำไมพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันถึงได้เป็นแบบมีวัยรุ่นที่เป็นปัญหาเต็มไปหมดเลยแล้วก
0: ็วัยรุ่นที่เป็นปัญหาเป็นยังไงครับค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็แบบไม่มีความฝันไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรใช้ชีวิตไปวันๆบางคนก็ก้าวร้าวรุนแรงบางคนก็ซึมเศร้ารู้สึกไม่มีตัวตนคือเราก็เกิดความสงสัยค่ะมันเกิดการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรนะทำไมเด็กที่ดูสดใสดูมีแววตาที่เป็นประกายในวัยเด็กเนี่ยถึงได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นวัยรุ่นที่เป็นปัญหา
0: จึงเป็นต้นเหตุให้คุณหมออยากทำ Facebook
1: จริงๆเป็นเรื่องของการเข้าไปรู้จักกับการเลี้ยงดูเชิงบวกจริงพอเราไป
0: คุณหมอทำ Facebook ขึ้นมาเพื่อจริงๆแล้วเอาไว้เป็นช่องทางในการรีเสิร์ชของคุณหมอนั่นเอง
1: อ๋อไม่ค่ะจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเราได้รู้ความองค์ความรู้อันนึงก็คือเรื่องของ positive parenting หรือการเลี้ยงดูเชิงบวกเราสึกว่าโอ้โหพอมันมานั่งดูอ่ะมันตรงกันข้ามกับการเลี้ยงดูแบบคนไทยเยอะมากนะคะแล้วการเลี้ยงดูเชิงบวกจริงๆมันอธิบายด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์สมองทําไมการพูดแบบเชิงบวกถึงได้ทําให้เกิดการพัฒนาในของสมองเด็กที่ดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าศาสตร์เนี้ยมันดีมากเลยแล้วเราเจอว่าคนไทยยังเลี้ยงกันแบบใช้การเลี้ยงดูเชิงลบเป็นหลักซึ่งมันทำให้สมองเนี่ยมันทำงานอีกแบบนึง
0: เดี๋ยวคุณมาอธิบายหน่อยสิครับว่าคำว่าเชิงบวกเชิงลบนี่มันยังไงมันใช่แบบเดียวกับที่เวลาเราอธิบายเชิงบวกแล้วโดนคนว่าแบบ
1: โอ้ย
0: โลกสวยเหลือเกินอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรือเปล่าครับ
1: เป็นประโยชน์ที่ยินบ่อยมากจริงๆคำว่าการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยพี่อธิบายการทำงานของสมองมนุษย์ละ

0: ันนะคะสมองมนุษย์เนี่ยมันจะมี2 ส่วนอารมณ์กับสมองส่วนหน้าที่เป็นสมองส่วนคิดเนาะสมมติกำมืออย่างนี้นะคะสมองส่วนอารมณ์คือนิ้วโป้งสมองส่วนคิดวิเคราะห์เป็นสมองส่วน EF ที่มนุษย์เนี่ยมีมากกว่าสัตว์ในสมองเป็น
1: เยอะกว่า
0: เป็นสมองส่วนที่เอาไว้ควบคุมอารมณ
1: ์
0: สมองส่วนเหตุผลค
1: ิ
0: ดตรรกะทั้งหลายทีนี้เน
1: ี่
0: ย
1: อารมณ์มีอยู่จริงก็ไม่อยู่ข้างหลัง
0: ทีนี้การทํางานของสมองเราเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองส่วนอารมณ์ถูกกระตุ้นในลักษณะที่เป็นเชิงลบมันจะไม่วิ่งขึ้นไปทํางานกับสมองส่วนหน้ามันจะวิ่งลงไปสมองส่วนสัญชาตญาณก็คือตรงเนี้ย
1: ที่คนอารมณ์ฉุนเฉียวหรือทําอะไรแบบยังคิดที่เค้าก็พูดกันเนี่ย
0: เวลาที
1: ่เพราะว่าอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
0: ใช่เวลาที่สมองส่วนอารมณ์ถูกกระตุ้นเชิงลบเนี่ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเวลาที่มนุษย์รู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยมนุษย์จะทําอยู่3อย่างก็คือจะรีแอคด้วยการเอาตัวรอดด้วยการสู้หนีหรือยอมนี่เป็นหลักการทํางานของสมองงั้นพอเราเจอกับความไม่ปลอดภัยอ่ะค่ะสมมติเช่นการเลี้ยงดูที่เป็นแบบพ่อแม่ที่ใช้การเลี้ยงดูด้วยความแรงละกันเนาะเช่นจะตีจะอะไรใช้การขู่ใช้การเลี้ยงดูเชิงลบเนี่ยสมองมันก็จะเลยจะวิ่งลงล่างเด็กสิ่งที่เด็กจะทําก็คือสู้กลับเช่นแม่ตีมาก็ตีกลับเราก็จะเจอเด็กก้าวร้าวเนาะเด็กหลายคนรู้แล้วว่าตีไปสู้ไม่ได้มันสู้ด้วยแรงไม่ได้สิ่งที่เด็กจะทําด้วยการสู้ก็คือเด็กจะดื้อเพราะมันคือการเอาคืนรูปแบบนึงมันคือการตอบสนองกลับแบบที่เขาสู้ในรูปแบบนึงแล้วเราก็จะเจอเด็กดื้อเด็กไม่เชื่อฟังเด็กรุนแรงเด็กเหล่านี้ถ้าพัฒนาไปยาวๆด้วยการเลี้ยงดูเชิงลบก็จะกลายเป็นเด็กที่ใช้ความรุนแรงอีกแบบนึงก็คือเด็กที่หนีเด็กหนีเราก็จะเจอว่าเป็นเด็กแบบกลัวไม่เอาไม่ทำอย่างเงี้ยอย่างที่เราเจอว่าพอครูตีที่โรงเรียนเด็กก็จะร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนก็จะเป็นเด็กที่ใช้วิธีการหนีเด็กพวกนี้ก็จะโตขึ้นไปแบบรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้นะรู้สึกกลัวง่ายรู้สึกว่าเราไม่มีศักยภาพเด็กพวกนี้ก็พัฒนาปัญหาด้านสุขภาพจิตก็คือเป็นพวกโรควิตกกังวลทั้งหลายโกหกปกปิดความผิดอันนี้ก็จะเป็นเด็กกลุ่มนี้อีกแบบนึงที่เราเจอเยอะที่สุดนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบที่คนคิดว่าตีไปก็ได้ผลก็คือเด็กที่ยอมแต่เวลาที่แบบพ่อแม่บังคับพ่อแม่เงื้อมือแล้วยอมหรือเรายอมตกอยู่ใต้อํานาจเขาเนี่ยลึกๆมันพัฒนาตัวตนที่ไม่ดีมันก็จะโตมาแบบรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้เราไม่มีคุณค่าเราไม่มีอํานาจอะไรเราก็คือโตมาแบบผู้แพ้งั้นเด็กที่โตมาแบบนี้หลายคนก็คือเซลล์ก็จะถูกสั่นคลอนรู้สึกว่าเราใช้ไม่ได้เราไม่ได้เรื่องเราไม่เป็นที่รักพวกนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นเนี่ยค่ะโรคซึมเศร้างั้นสมองมันทำงานแบบนี้มันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้วิธีการเชิงลบเราจะเจอเด็กตอบสนองด้วยสมองส่วนสัญชาตญาณ
1: และ positive parenting คืออะไรครับ
0: คือการทำการใช้วิธีเชิงบวกการใช้วิธีเชิงบวกคือการเข้าใจว่าเมื่อใดก็ตามที่สมองส่วนอารมณ์มันสงบแล้วมันทำงานแบบมีความสุขมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนคือมันจะวิ่งไปที่สมองส่วนหน้ามันก็จะคิดวิเคราะห์มองเหตุมองผลอย่างสมมติเหตุการณ์เด็กคนหนึ่งทำน้ำหกแล้วพ่อซัดโครมทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้เด็กคนนั้นก็จะใช้สมองส่วนล่างใช่ไหมสมองส่วนสัญชาตญาณ
1: หนีหรือก็ตอบโต
0: ้ก็จะแบบ
1: สามอย่าง
0: ร้องโวยวายอาจจะโกรธอาจจะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงดูเชิงบวกเราก็แค่เข้าใจว่ามันเกิดได้อุบัติเหตุในเด็กที่แบบยังเล็กเราก็ถามเขาว่าอ๋อทำไงดีลูกน้ำหกเขาก็จะทำไงดีน้ำหกเขาก็จะเอาผ้ามาเช็ดเราชวนเขาคิดต่อว่าเอาอะไรมาเช็ดดีผ้าอะไรดี
1: กลายเป็นเรื่องสนุกซะงั้น
0: ผ้าขนหนูกระดาษทิชชู่คือมันจะฝึกสมองส่วนค
1: ิ
0: ดแล
1: ้
0: วม
1: ัน
0: จะโตมาก
1: มัน
0: ก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้
1: จากเดิมที่การทำน้ำหกกลายเป็นปัญหาแต
0: ่
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: กลายเป็นเรื่องสนุกที่เราสามารถเรียนรู้ได้
0: เด็กก็จะโตด้วยกันที่แบบใช้สมองส่วนคิดที่เยอะขึ้นนะคะเวลาต่อไปเขาเจอปัญหาเขาจะรู้ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้คือมันเรียนเยอะมากกับการที่แบบน้ำหกแล้วพ่อแค่ตั้งคำถามแทนการตี
1: ซึ่งคุณหมอกำลังจะบอกว่าฝรั่งเลี้ยงลูกแบบนี้เหรอครับ
0: ก็ส่วนใหญ่เขาก็เลี้ยงคือหมอคิดว่าอันนึงเลยคือฝรั่งเลี้ยงดูแบบที่เลสเปกเด็กคือเลสเปกความเป็นมนุษย์ของกันและกันคืออันนี้ก็ต้องพูดว่าไม่ได้ทั้งหมดทุกคนนะคะหรือแม้กระทั่งใช้คำว่าแบบวัฒนธรรมการดูบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นการเลี้ยงดูในวัฒนธรรมแบบเชิงอํานาจพ่อแม่มีอํานาจเหนือลูกพ่อแม่ควบคุมลูกพ่อแม่ลงโทษลูกคือมันก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เติบโตมากับความกลัวงั้นเราก็เลยพยายามจะมาทําให้พ่อแม่เข้าใจเรื่องการทํางานของสมองมนุษย์เพื่อจะได้ใช้วิธีเชิงบวกวิธีดีๆที่จะใช้กับเด็กๆเพื่อให้เขาโตไปแบบมีสมองส่วนคิดที่พัฒนาดี
1: นั่นจึงเป็นสาเหตุที่คุณหมอพยายามทําคอนเทนต
0: ์
1: ฟีดลงไปใน Facebook เพื่อให้คนเข้ามาติดตามว่าเนี่ยเรื่องที่คุณหมอมีความเชี่ยวชาญหรือคุณหมอไปศึกษามาเนี่ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันว่าด้วยเรื่องแบบนี
0: ้แล้วก็จริงๆเราก็รู้อันนี้มาตั้งนานแล้วเนาะแต่พอการที่ทำให้เราจุดประกายจริงคือการมีลูกเป็นของตัวเองแล้วมันได้เหมือนลงสนามทดลองทุกวันนะคะมันได้
1: อันนี้น่าสนใจจ
0: ังเอาแบบสิ่งที่เราเรียนมาแบบใช้แล้วเราก็พบว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันได้ผลอะไรเงี้ยเราก็อยากแชร์สิ่งเหล่านี้แบบผ่านให้เป็นข้อมูลที่บางคนคือหมอรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลว่าต้องแชร์เพื่อให้เขาได้ทำตามนะคะแต่อยากให้เขามีทางเลือกคือเราเชื่อว่าหลายคนที่ตีลูกที่ใช้ความรุนแรงกับลูกเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่ามันมีทางเลือกอื่นด้วยเราแค่เสนอตัวเป็นทางเลือกโดยที่ใครจะเลือกก็ได้หรือยังเชื่อแบบที่เต็งเชื่อก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
1: ใช่ไหมคุณหมอเป็นคุณหมอด้านนี้ด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นหรือเป็นกุมารแพทย์เนี่ยก่อนที่คุณหมอจะมีลูกถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคำพูดหนึ่งที่คุณหมอน่าจะได้ยินบ่อยๆจากผู้ปกครองเวลาพาลูกไปหาเนี่ยก
0: ็
1: คือว่าคุณหมอไม่มีลูก คุณหมอไม่รู้หรอก
0: ค่ะ
1: อันนี้เคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่มากค่ะเพราะว่าตอนที่เรียนจบด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นกลับมาเนี่ยสักก็แต่งงานเลยปีนั้นแล้วก็สักปีนึงเนี่ยก็มีลูกละเพราะฉะนั้นมันก็แทบจะแบบมันแทบจะแป๊บเดียวใช่
1: แล้วเอาเข้าจริงเอาเข้าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ต้องมาปฏิบัติจริงจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี
0: ้
1: ผมขออนุญาตเรียนเชิญครอบครัวของคุณหมอด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอเบนซ์รัฐฤกษ์และก็น้องเบเน่ทาริสตาอรุณากูลครับเชิญเลยครับลูกจ๋าคุณหมอเบนซ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณหมอเบนซ์คือสามีของคุณหมอโอนะครับแล้วก็น้องเบเน
0: ่
1: ลูกสาวใช่ไหมคะกี่ขวบแล้วลูก
3: เจ็ดค่ะ
1: เจ็ดขวบอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ
3: ชั้นป.2ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ดุไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
1: ใครดุกว่ากัน
3: แม
1: ่แม่คุณแม่ดุแต่ไม่ดุอยู่ดีใช่ไหมถือว่าไม่ดุ
0: ก็ใจดี
1: ขี้บ่นไหมคะ
3: ก็บางทีค
1: ่
3: ะ
1: ใครขี้บ่นกว่ากัน
3: แม่ค่ะ
1: คุณแม่ชอบบ่นเบเน่เรื่องอะไร
3: เรื่องการบ้านค่ะ
1: เรื่องการบ้านทำไมล่ะคะ
3: ยังไม่ทำ
1: ก่อนที่จะคุยกับเบเน่ต่อนะฮะมากลับมาหมอแล้วก็คุณหมอเบนซ์ด้วยคุณหมอเบนซ์เป็นคุณหมอทางด้านอะไรครับ
2: ผมเป็นคุณหมอทางออร์โธปิดิกส์ครับ
1: ก็คือกระดูก
2: ทางกระดูกและข้อทางด้านกระดูกสันหลังใช่ครับศัลยกรรมกระดูกและข้อ
1: ครับ
2: ด้านกระดูกสันหลังโดยเฉพาะครับผม
1: แล้วคุณหมอกับคุณหมอโอเนี่ยตอนที่ก่อนจะมีลูกกันเนี่ยครับมีการวางแผนครอบครัวกันมั้ยครับมีการคุยมั้ยว่าถ้าเรามีลูกเราจะมีกี่คนและเราจะเลี้ยงลูกของเราอย่างไรยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่าตอนแต่งนี่ก็อายุเยอะแล้วค่ะ35แล้วก็เนาะตอนนั้น35ก็ไม่ได้เลือกอะไรมากก็แค่รู้ว่าเราจะมีลูกคน2คนเนี่ยตอนที่มีเขามาแล้วยังมาคิดอยู่เลยอ่ะค่ะว่าจะเอาอีกคนดีมั้ยยังไงดีพี่เบนเนี่ยอยากมีแต่ว่าบอกว่าเฉย
2: ๆยังมีสัก2คิดว่าแบบเบสิกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับครอบครัวยุคนี้ก็แต่ว่ามันก็แล้วแต่ธรรมชาติ
1: ผมอยากรู้มากเลยครับคุณหมอศัลยกรรมกระดูกกับคุณหมอเด็กเมื่อมาเจอกันคุณหมอท่านนึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเป็นอย่างมาก
2: คร
1: ับ เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณหมอเถียงคุณหมอโอได้บ้างมั้ยครับ
2: ก็
1: เช่นคุณหมอพาไปทําอย่างนั้นอย่างนี้แม่บอกไม่ได้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุผลเชิงวิชาการซัพพอร์ตตลอดคุณหมอเชื่อ 100% เลยไหมครับ
2: คือก็เชื่อส่วนใหญ่นะครับเชื่อส่วนใหญ่คือโดยหลักการอ่ะถูกต้องแต่ว่าจริงๆมันก็วิธีการอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อง
1: ั้นผมถามแน่ว่าอย่างเรื่องอะไรที่ไม่เห็นด้วยครับเดี๋ยวค่อยตอบ
2: ครับ
1: ให้พักยกก่อนกลับมาที่คุณหมอโอครับอย่างตอนมีน้องเบเน่มาคือบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีเรื่องราวต่างๆไปแชร์ใน Facebook เห็นว่ามีกิจกรรมทำร่วมกันกับลูกเพจด้วยเหรอครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรคร
0: ับ เลี้ยงลูกนอกบ้านออนทัวร์ก็ทำเป็นเหมือนกับพาเด็กๆออกไปศึกษาชุมชนค่ะเพราะเราอยากให้เด็กยุคใหม่เนี่ยโตมากับการเข้าใจความแตกต่างหลากหลายให้เข้าใจเรื่องชีวิตที่มันมีความแตกต่างกันเนาะมีที่มาที่แตกต่างรวมไปถึงอยากให้เขามีเอมพาธีกับคนที่มีความแตกต่างจากเราเพราะว่าเอาจริงในสังคมของเด็กเมืองเด็กกรุงเนี่ยรอบตัวเขาจะเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นปกติอะค่ะคือทุกคนมีรถทุกคนมีพี่เลี้ยงอะไรถ้าเกิดอยู่ในคือต้องบอกว่าลูกก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงบนเนาะงั้นมันก็จะเจออะไรที่มันแบบอยู่กันแค่นี้ค่ะงั้นเราอยากให้เขาเห็นละเอ้ยโลกจริงๆอ่ะมันกว้างกว่านี้มันมีคนที่แบบลำบากที่เขามีความแตกต่างจากเราอยากให้เขาฝึกเรื่องเอมพาธีเยอะๆงั้นเราก็เลยทำเลี้ยงลูกนอกบ้านออมทัวร์ซึ่งเราก็พาเด็กๆลงชุมชนให้เขาได้เห็นวิถีชุมชนให้เขาเห็นความแตกต่างหลากหลายค่ะ
1: ทำไมถึงตั้งชื่อเพจว่าเลี้ยงลูกนอกบ้าน
0: ก็มี2ความหมายนะคะจริงๆก็ส่วนนึงเนี่ยมาจากการที่เราเข้าใจว่าบ้านจริงๆมันเป็นพื้นที่ปลอดภัย
1: การ
0: เลี้ยงนอกบ้านเนี่ยคือการพาลูกออกนอกพื้นที่ปลอดภัยก็คือเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็คําว่าเลี้ยงลูกนอกบ้านจริงๆคือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเฉพาะในบ้านของเราค่ะเราทุกคนควรมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกของคนในชุมชนของคนในสังคมเพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเลี้ยงลูกในบ้านของเราได้ดีแล้วเราจะอยู่กันแต่ในสังคมที่มันมีความสุขมันต้องช่วยกันนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเด็กบ้านนั้นถูกทำร้ายมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องแบบช่วยเหลือดูแลด้วย
1: เลี้ยงลูกนอกบ้านคือลูกคนอื่นด้วยนอกบ้านเรา
0: อยากสร้างสังคมที่เราช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันเลี้ยงดูเด็กๆของพวกเรา
1: ทำอะไรครับน้องเบนนี
3: ่กำลังทำสมุดมีอยู่เขาเตรียมมาให้เผื่อเบื่อ
0: เขาเตรียมมาให้เผื่อเบ
1: ื่อเตรียมมาให้เผื่อเบื่อเพราะเบื่อแล้วใช่ไหมคะหนูเลยลงมาเล่นที่สมุดหนูชอบวาดรูปเหรอคะ
3: ค่ะ
1: ชอบวาดรูปมีความฝันอย่างว่าโตขึ้นไปหนูอยากเป็นอะไรคะ
3: ก็บางทีก็อยากเป็นครูอยากเป็นนักวาดภาพและก็อยากเป็นที่ดีไซน์คนดีไซน์ชุด
0: แฟชั่นดีไซเน
1: อร์ก็ถามจริงอย่างคำถามที่ผมถามเนี่ยคือเนี่ยด้วยความที่เราขาดประสบการณ์มากแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนถึงแม้ว่ามีลูกแล้วเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยคำพูดไหนควรพูดกับลูกคำพูดไหนไม่ควรพูดกับลูกคำถามไหนควรถามลูกคำถามไหนไม่ควรถามลูกแต่ที่ผมถามเนี่ยเพราะผมโดนถามแบบนี้มันตั้งแต่เด็กและทุกคนก็โดนถามเหมือนกันว่าทำไมพอเด็กเจ็ดขวบหรือเด็กเล็กๆจะต้องโดนถามตลอดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมโดนถามตอนอายุ18นะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคำถามนี้ควรถามไหมหรือไม่ควรถามอย่างไรครับ
0: จริงในทางหลักการก็ไม่ได้ดีค่ะคือมันเหมือนกับเราไปฟิกซ์ให้เขารู้สึกว่าเราอยากเป็นอะไรจริงคำถามที่ดีคือเขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้เขาอยากสร้างอะไรในโลกนี้เขาอยากทำอะไรที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันค้นหาตัวเองไปเรื่อย
1: ๆได้ข่าวว่าเบเน่เนี่ยมีความถนัดทางด้านศิลปะมากใช่ไหมลูกนอกจากถนัดศิลปะแล้วหนูชอบภาคคลิปวิดีโอด้วยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: มันคืออะไรคะ
3: หนูชอบภาคเรื่องแล้วก็วิธีการแบบหนูมีแอปชื่อ Toontastic เพื่อหนูแนะนำมาม
1: ันคือแอปอะไรคะ
3: เป็นแอปพากเสียงค่ะ
1: แอปอัดเสียง
3: ใช่ค่ะ
1: อัดเสียงอัดเสียงยังไงลูก
3: ก็คือแบบแล้วก็วาดตัวแล้วก็ขยับแล้วก็พูดแล้วมันก็จะเก็บเป็นเรคคอร์ดอะค่ะ
1: เพื่ออะไรลูกเอาไว้ทำอะไร
3: ก็
1: เอาไว้ให้เราฟังเองหรือไว้คนอื่นฟังหรือยังไงคะ
3: ไว้แล้วก็ฟังเล่นๆแล้วก็ทำท่าเราไม่รู้แล้วจะทำอะไร
1: เวลาไม่มีอะไรทำสอนพี่เปิร์ลทำได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะหนูทำคลิปเตรียมไว้แล้วว่า how to use Toontastic
1: how to use
3: Toontastic
1: นะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเบเน่หน่อยครับทำยังไงลูกทำยังไงจ๊ะอันนี้คือหนูอัดไว
3: ้ใช่ค่ะหนูเพิ่งทำเมื่อกี
1: ้ทำเมื่อกี้เลยตอนที่นั่งรอเหรอคะ
3: Today, I am going to present how you use Toontastic. So, when it goes as a blank page, you just click on it, and then it will come to here.
1: เดี๋ยวก่อนใครสอนหนูทำคะเนี่ย
3: เพื่อนหนูค่ะ
1: เพื่อนเหมือนสอนหนังสือเลยนะคะเนี่ย คุณแม่รู้ไหมครับว่าลูกเล่นสิ่งนี
0: ้รู้ค่ะรู้เป็นคนโหลดแอปให้เขาค่ะ
1: เวลาคุณแม่จะเลือกให้ลูกเล่นแอปอะไรให้ใช้งานยังไง
0: ค่ะก็เราก็ดูก่อนหลักๆนะคะว่ามันก็ดูโอเคไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
1: ซึ่งเขาก็มีหลายทฤษฎีเนาะผมได้ยินคุณพ่อคุณแม่หลายคนพูดว่าจริงๆแล้วเด็ก

0: ไอเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
0: ไม่ควรให้ลูกเล่น iPad ไม่ควรให้ลูกจับ iPhone อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงไหมครับคุณหมอ
1: ก็จริงๆมันก็ยังไม่ได้มี evidence base หรืองานวิจัยขนาดนั้นว่าเราวัย7ขวบแล้วห้ามจับ iPhone โดยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าในเด็กเล็กนะคะก็พยายามเลี่ยงการที่อยู่กับหน้าจอนานๆเพราะว่ามันขัดขวางเวลาที่ควรจะไปทำอย่างอื่นที่มันพัฒนาตัวตนของเด็กนะคะแต่ว่าหมอคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเราอยู่ในยุคที่เราเลี่ยงหน้าจอไม่ได้แล้วก็จริงๆหน้าจอเองก็มีประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะใช้หน้าจอโดยทําให้มันเป็นประโยชน์กับลูกมากกว่าที่จะเป็นโทษแล้วก็คอยระวังนะคะอาจจะเป็นโทษซึ่งเราก็คิดว่าเราก็อนุญาตให้เขาใช้
0: แล้วควบคุมได้มั้ยครับ
1: ควบคุมได้มั้ยคะได้เป็นเด็กที่ทุกครั้งที่จับหน้าจอเขาจะกดไปที่การตั้งเวลาก่อนแล้วก็เมื่อหมดเวลาเนี่ยเขาก็จะเอาคืน
0: ฝึกยังไงครับ
2: แถมวันนี้ก็จะขอมามี
1: นิดนึงสมมุติขอคลิปนี้จบหน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยก็จะขอแถมหนึ่ง
0: ฝึกยังไงให้ลูกของเราไม่โกหกเราหร
1: ือ
0: ไม่แอบทำในสิ่งที่เราไม่รู
1: ้ก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลจริงๆเราก็คุยกับเขาว่าเนี่ยการเล่นหน้าจอเนี่ยมันคิดคือเราให้เขาคิดอะค่ะว่ามันมีอะไรที่ดีอะไรที่มันน่ากังวลแล้วก็เราจะเล่นกันโดยตั้งกติกายังไงดีคือเราก็ฟังเขาก็เป็นคนออกแบบกติกาของเขาเองตอนแรกๆเนี่ยเราก็ถามเขาอยากเล่นนานเท่าไหร่ตอนนั้นสักประมาณสัก3ขวบกว่าซึ่งตอนนั้นเขาน่าจะยังไม่รู้เรื่องเวลาเท่าไหร่เขาก็ใช้คําว่า30นาทีเราก็โอเคซึ่งเราก็รู้สึกเป็นเวลาที่แบบโอเคแต่เราแน่ใจว่าเขาไม่เข้าใจคำว่า30นาทีว่ามันนานสั้นแค่ไหนแต่ว่าเราก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะเล่นวันไหนได้บ้างตอนแรกๆเนี่ยจันถึงพฤหัสเราไม่ได้ให้เล่นเพราะเป็นวันเรียนหนังสือเราก็มาเริ่มให้เขาเล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็สร้างข้อตกลงว่าเราจะคุยกันด้วยเรื่องของเวลาปิดเทอมได้ใช่
2: ปิดเทอมได้ครึ่งชั่วโมงจันนี่ไม่ได้1ชั่วโมง
1: จันถึงพฤหัสใช่
0: แล้วถ้าเราเล่นไปแล้วเราติดลมแล้วอยากเล่นอีกทําไงอ่ะคะ
1: ก็มีค่ะ
0: หนูหักห้ามใจยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: หนูหักห้ามใจ
2: หนูไปทํากันบ้านสําหรับพรุ่งนี
0: ้แล้วทําเสร็จแล้วมันไม่ง่วงอ่ะอยากเล่นแล้วทําเสร็จแล้วขอรางวัลคุณแม่ได้มั้ยคะ
2: ก็บางทีก็มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปทําอย่างอื่นเพราะมันก็มีอะไรให้ทํา
0: ก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องหากิจกรรมเตรียมไว้ให้ลูกทําอื่นๆด้วย
1: ใช่แล้วก็นะคะเราก็แค่กําหนดเวลาเฉยๆแล้วก็ที่เหลือเค้าก็เลือกว่าเค้าอยากทําอะไรที่มันไม่ใช่ตรงนี้
0: ผมเห็นคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ตามร้านอาหารเวลาเราไปรับประทานอาหารเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยคือเวลาลูกร้องแล้วอ้าวก็หยิบ iPad เนี่ยมาตั้งไว้หน้าจานข้าวหรือว่าหน้าหม้อที่ตัวเองกําลังรับประทานอาหารอยู่แล้วเด็กก็จะเงียบดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ถูกต้องมั้ยครับ
1: ถูกต้องมั้ยคะเบเน่ทําไมอ่ะคะ
2: เพราะว่าถ้าเราแบบอยู่ดีๆก็ยื่นเขาอะก็จะติดแล้วถ้าเขาแบบเล่นไม่หยุดอะถ้าเราอยากให้เขาหยุดเล่นหรือว่ามันต้องกลับบ้านอะไรแล้วอะเขาก็จะไม่หยุดเพราะว่าเขาเล่นไปนานแล้วเขาก็ติดมันแล้ว
1: ก็คือจริงๆก็ไม่ควรเพราะว่ามันทำให้การที่เด็กจะฝึกที่จะควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำเนี่ยมันไม่ถูกฝึกเพราะว่ามันต้องมีอย่างอื่นเข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจอย่างอื่นเข้ามาดึงให้ตัวเองต้องทําแบบกินข้าวก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งจริงมันก็ไม่ควรทํา
0: แต่เนี้ยมันสําคัญมากเลยครับคืออย่างคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกอย่างดีมากด้วยแนวคิดและวิธีการของเรา
1: ค่ะ
0: ถูกต้องตามหลักที่เราเรียนมาเลยหรือว่าความเข้าใจแต่เข้าไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่คนอื่นเขาไม่ได้เลี้ยงลูกแบบลูกเรา
1: ค่ะ
0: แล้วลูกเราก็ต้องไปเห็นความแตกต่าง
1: นี่คร
0: ับระหว่างเพื่อนเค้ากับตัวเค้าเอง
1: ค่ะ
0: เค้ามีกลับมาถามมั้ยครับว่าทําไมที่บ้านนู้นไม่เห็นต้องทําแบบนั้น
1: ตลอดเวลา
0: ที่บ้านนั้นไม่เห็นต้องทําแบบนี
1: ้ก็มีค่ะล่าสุดเค้าก็มีแบบอยากเล่นโรบล็อกซึ่งตอนนั้น
2: พี่เค้าได้เล่นอันลิมิเต็ด
1: มีพี่เค้าได้เล่นอันลิมิเต็ดทําไมบ้านนั้นเล่นเวลาแบบไม่ต้องหยุดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนบ้านก็เล่นโรบล็อกเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องก็เล่นเกมออนไลน์นะคะซึ่ง
2: ทั้งหมดในโลกคือ4ล้านคน
1: 4ล้านคนในโลกนี้ได้เล่นเกม
0: มีคนเล่นตั้ง4ล้านคน
1: ไปหาข้อมูลมาซัพพอร์ตแม่ว่าควรจะต้องให้เขาเล่นก็เขาก็มาขอเล่นเกมออนไลน์ตอนเขาประมาณ7ขวบแต่ฟังแล้วก็แบบเราก็อึ้งไปนะคะเกมออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้คิดว่ามันเหมาะกับเด็ก7ขวบแต่ว่าตอนนั้นเราครั้งแรกเนี่ยเราก็ปฏิเสธไปว่า

0: มันน่าจะยังไม่ถึงวัยที่เขาจะเล่นเกมออนไลน์เขาก็ไปหาข้อมูลเพราะว่าคนอื่นก็อายุเท่ากันกับเขานี่แหละทําไมถึงได้เล่นเขาก็ไปหาข้อมูลเขาก็ไปเสิร์ชอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ามันมีการอนุญาตให้เด็กเล่นได้นะมันมีบทความของอังกฤษว่าในอังกฤษเนี่ยอันราวที่7ขวบโดยที่ให้ใส่อายุเด็กลงจริงลงไปเพื่อจะได้ลิมิตแล้วก็เลือกเกมที่เหมาะสมอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เลยบอกกับเบเน่ว่าเราขอเวลา1อาทิตย
1: ์
0: ที่เราจะศึกษาเรื่องนี
2: ้แปลว่า1เดือน
0: 1อาทิตย์ตอนนั้นน่ะมีให้1อาทิตย์อะไ
2: รมันมีมานานมากกว่ามันจะมี
0: ไม่1อาทิตย์แต่ว่าอันนั้นคือเลี้ยงกระต่ายลูกที่ดาที่นานแต่ว่าอันนี้1อาทิตย์เราก็กลับมาเขียนจดหมายตอบเบเน่1อาทิตย์เนี่ยพ่อกับแม่ก็เลยไปศึกษาว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ให้เขาหาข้อดีข้อเสียคือตัวเขาก็ไปเค้าเรียกว่าไปหาข้อมูลแล้วก็เขียนมาบอกแม่ว่าข้อดีของการเล่นโรบล็อกคืออะไรข้อเสียคืออะไรเขาจะป้องกันข้อเสียที่จะเกิดขึ้นยังไงเขาก็เขียนมาเองเสร็จสับ
1: เพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพเรามีภาพที่คุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักมากบันทึกเอาไว้ด้วยว่าลูกสาวเนี่ยมาหาข้อมูลแล้วก็ขอเหตุผลเนี่ยให้เหตุผลเนี่ยในการที่จะขอเล่นเกมนี้ยังไงบันทึกเอาไว้ด้วยเราไปชมกันครับ
0: เน่ดูสิ
2: Here we have all the things. It's the bad things. So good things that how we don't go books. The bad things. So the good things, it's about the good. So here, it's about pretend we load it. That means it.If there's a lot of good things, means it's good.
3: Can you show me what the good things?
2: Say, number one, it's creative. Of course it is.
3: Mm-hmm.
2: It has creative.
3: Why is it creative?
2: Because we can do like, build those, build these, and build lots of things.
3: Mm-hmm.
2: Next, it is fun. Of course it's fun. Why won't we load it if it wasn't fun? So we have to load it.If it's fun.
1: ยังไม่ได้ฟังในส่วนของ bad bad opinion เลย bad things about this game
0: มีอะไรบ้าง
1: จริงๆในนั้นมันมี bad things ด้วยแต่ว่าเวลามันสั้นหนูบอกซิว่าข้อเสียของเกมนี้มันคืออะไรบ้างคะ
2: ติด
1: ข้อเสียติดและอะไรอีกคะ
2: มันมีแบบช่องแชทที่จะคุยกับใครก็ได
1: ้เป็นข้อเสียเหรอคะเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าถ้าเราไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเขาคือใครแบบนี้แล้วมันก็มีสแกมเมอร์หรือแฮกเกอร
1: ์อ๋ออาจจะมีคนไม่หวังดีกับเราใช่ไหมเออหลอกเราหลอกเราผ่านทางช่องทางที่พูดคุยก็ได้แล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วพี่ก็จะชอบมาบอกว่าอู้เล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่ง
0: มีคนอาจจะมาบูลลี
1: ่บอกว่าเราเล่นไม่เก่งอีกด้วยโอ้มีข้อเสียตกลงข้อดีหรือข้อเสียเยอะกว่ากันคะ
2: ข้อดีข้อเสียมีแค่ครึ่งทาง
1: อ๋อข้อเสียมีครึ่งทาง
0: ข้อดีเยอะมาก
1: คุณแม่ครับหลังจากที่ลูกทำแบบนั้นคือคุณแม่ไม่ยอมให้เล่นเก
0: ม
1: ใช่ไหมครับลูกก็เอาเกมเนี่ยนี่คือเกมนี้เลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะเขาก็ไปเขียนข้อดีข้อเสียมากล่อม
1: ให้คุณแม่สุดท้ายคุณแม่อนุญาตไหมครับ
0: ก็ตอนนั้นใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็ไปดูมันเป็นยังไงเพราะเราไม่รู้จักเราก็ไปลองแบบให้เขาโหลดให้ดูลองนั่งอยู่กับเขาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: พ่อดูด้วย
0: แล้วก
4: ็ดูด้วยครับ
0: คือเอาจริงเราก็ไม่ได้รู้สึกพร้อมแต่เรารู้สึกว่าพลังงานของการที่แบบเขาอยากได้สิ่งนี้แล้วเขาศึกษาเขาหาข้อมูลเขาแบบ put effort ที่เขาพยายามที่จะมา convince เราทำให้เราเชื่อว่าเขาควรจะถูกอนุญาตเนี่ยคือโดยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอันนี้เป็นพลังงานที่เราต้องรักษาไว
1: ้
0: เราก็คิดว่าเออเราก็ลองดูเราก็ลองให้เขาลองแล้วเราแน่ใจว่าเราก็จะคอยมอนิเตอร์ข้อดีข้อเสีย
1: ก่อนที่จะให้ลองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดลูกเขียนจดหมายมาหาคุณพ่อคุณแม่ก็มีวิธีการตอบจดหมายกลับไปหาลูกเช่นเดียวกันนะครับไปชมกันครับว่าคุณพ่อคุณแม่ตอบยังไงครับ
2: เ
1: ครับ
2: โลบ
1: ็อกโล
2: บ็อกเบเน่ลูกรักมามีกับแดดดี้ภูมิใจมากที่เบเน่เป็นเด็กดีที่มีเหตุผลรู้จักคิดและพิจารณาข้อดีและข้อเสียของสิ่งต่างๆมามีกับแดดดี้รู้ว่าเบเน่อยากเล่นเกม Roblox มากๆเพราะมันสนุกและเพื่อนๆก็เล่นกันอย่างไรก็ตามเกมออนไลน์ที่เป็นสิ่งที่มามีกับแดดดี้เป็นห่วงเพราะมันติดได้ง่าย

0: กะอะไรนะ
1: มา
0: มีการคุยกับคนที่ไม่รู้จักได้และถ้าติดก็คงทำให้เราต้องใช้เวลาไปกับการเล่นที่มากเกินไป
2: โย่เย่โย่เย
3: ่ที่ผมเห็นมากกว่านั้น

0: ของการพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่ผ่านจดหมายเนี่ยมันคือการให้เวลากับลูกในการที่จะอธิบายคือคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ดีไม่เล่นไม่ให้เล่นยังไงก็ไม่ให้เล่นแต่ไม่ได้ให้เหตุผลเขาหรือว่าให้เล่นแล้วควรจะต้องดูแลยังไงก็ไม่ได้ให้เหตุผลเขาแต่ว่าการยอมเสียเวลาเขียนจดหมาย2หน้ากระดาษของคุณพ่อคุณแม่กับแค่เรื่องเหตุผลเรื่องเดียวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้เวลาและให้ความสําคัญกับลูกมากจริงๆมันคือนัยยะนั้นใช่มั้ยครับ
1: ค่ะก็เราอยากให้เขาเห็นว่าเราให้ความสําคัญกับความต้องการของเขาถึงแม้ว่าความต้องการของเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวกังวลแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเราจะให้พื้นที่เขาที่เขาจะได้ทดลองให้เขาได้เติบโตแล้วก็เราอยากให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาได้ลงแรงทํามันตลอดมาในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องการดูหน้าจออะไรก็ตามเนี่ยเรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเราให้คุณค่ากับมัน
0: ทําไมคุณแม่ถึงเลือกใช้วิธีการเขียนจดหมายแทนการบอกด้วยคําพูดไปเลยครับ
1: ก็คิดว่าอยากให้เขาได้แบบได้อ่านมันนะคะเวลาที่มันเขียนออกมาเป็นตัวหนังสืออ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันทําให้เขาอยู่กับมันได้ชัดแล้วก็ให้คุณค่ากับความต้องการคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นใจความสําคัญของจดหมาย
0: คุณพ่อครับ
2: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ให้คุณพ่อนึกไว้คุณหมอเบนว่ามันมีหลายอย่างที่คุณหมอบางครั้งก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ
2: อ๋อบางส่วนใหญ่อ่ะเห็นด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าหลักการเนี่ยเราเห็นด้วยคืออย่างเรื่อง positive parenting อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่พอได้ยินปุ๊บเพราะจริงๆได้ยินครั้งแรกก็จากภรรยานี่แหละครับในเรื่องของการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยคือแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้เคยรู้มีแบบการเรียนการสอนตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์หรือนิสิตแพทย์อะไรก็ไม่ได้มีเรื่องนี้โดยละเอียดอยู่แล้วแต่ว่าพอได้ยินปุ๊บก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่เราชอบอยู่แล้วมันคล้ายๆมันเป็นสันติวิธีเหมือนกับการที่เราอยากจะให้ใครที่ทําอะไรให้เราสักอย่างนึงเนี่ยทําให้เขาทําด้วยความรักเนี่ยมันย่อมดีกว่าให้เขาทําด้วยความกลัวอะไรแบบ
0: ให้เขาทําด้วยความเข้าใจ
2: ด้วยความรักความเข้าใจเราดีกว่ากลัวทําไปเพราะว่ากลัวเราจะลงโทษหรือว่าอย่างเจ้านายบางคนอะไรแบบเนี้ยครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้กับแค่เลี้ยงลูกด้วยกับผู้ร่วมงานหรือว่ากับทุกๆเพราะนั้นจริงๆโดยหลักการน่ะเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าที่บอกบางทีไม่เห็นด้วยอย่างเช่นรายละเอียดเล็กน้อยเช่นบางทีเค้าต่อรองว่าเราจะให้เค้าทําสิ่งนี้แต่เค้าอยากจะขอทําสิ่งนี้ก่อนเช่นเล่นอะไรของเค้าให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมาทํากันบ้านอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะอาจจะเป็นด้วยผู้ชายอาจจะแบบก็ไม่ค่อยซีเรียสอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเล่นอันนี้ให้จบไปก่อนแล้วก็ค่อยมาทํานี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีคุณแม่เค้าก็จะแบบว่าไม่ได้คือต้องถูกลําดับอ่ะครับคือหมายถึงว่ามันเหมือนเป็นการฝึกความรับผิดชอบว่าแบบต้องทําอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปทําของที่ตัวเองสนุก
0: แสดงว่าคุณหมอเบนซ์เนี่ยจะโดนคุณหมอโอดุประจําเลยว่าคุณหมอสปอยลูกตามใจลูก
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับ
2: เหมือนเข้าคลาสทุกวันเลยครับ
1: คือแบบเค้าก็จะรู้ว่าพ่อเนี่ยตามใจแม่เนี่ยก็จะแบบอ่ะสดเค้าลืมล่าสุด
3: ไม่ให้ก็ไปถามพ่อ
1: แต่ว่าโชคดีคือพี่เบนเนี่ยหลักการเค้าได้แล้วเค้าก็จะไม่ได้แบบเป็นแบบใจดีแล้วก็ขัดกับเราคือเค้าก็พยายามจะไปทางส่วนใหญ่เป็นทางเดียวกันงั้นลูกก็เลยไม่ยากแต่ว่าเค้าก็จะรู้ว่ากับพ่อเนี่ยง่ายก็คืออย่างบางทีล่าสุดอย่างเงี้ยคือเค้าเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําแล้วเค้าก็ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปแล้วก็บอกว่าเค้าก็ตะโกนมามีเอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ฝึกว่าอ่ะก็เดินออกมาเอาก็จะได้แบบไม่ใช่แบบให้คนหยิบเข้าไปให้ตลอดเราก็บอกไปเนี่ยเดินออกมาเอาเองเลยลูกอย่างเงี้ยพักนึงก็ตะโกนเรียกดาดดี้เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยพ่อก็วิ่งเลยค่ะ
0: ลูกสาวว่าก็ลูกสาวว่าน
1: ี่ลูกอย่างเงี้ยไม่เบเน่หันมาเธอยักหน้ากับแม่แบบเป็นไงล่าอะไรอย่างเงี
0: ้ยแล้วจริงๆแล้วในเชิงของวิชาการที่เมื่อสักครู่กำลังพูดถึงเรื่องของ positive parenting เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงใจความสำคัญของมันคือมันละเอียดอ่อนมากมากนะ
1: คือ
0: มันลึกซึ้งอ่ะผมว่าไอ้เรื่องของการที่จะบอกว่าเลี้ยงลูกในเชิงบวกเน
1: ี่
0: ยผมฟังตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจ 100% เลยว่าจริงๆแล้วคือแค่พูดในการสนทนาการให้เหตุผลหรือการอธิบายเขาด้วยเหตุผลแต่เพียงเดียวหรือว่ามันมีอย่างอื่นประกอบด้วยครับ
1: จริงๆคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยที่สรุปได้จริงๆก็คือการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กคือ
0: คำว่าเชิงบวกหมายความว่ายังไงบ้างครับ
1: ก็คือเป็นคนที่เขารักอะค่ะส่งภาษารักที่เป็นภาษาที่เป็นเลิฟแลงเกวจของเขาก็อันนึงที่สําคัญคือการมีเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพราะสุดท้ายเนี่ย

0: จริงๆการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ต้องอาศัยเรื่องความกลัวหรือเรื่องอำนาจค่ะความสัมพันธ์ที่ดีหรือความรักที่ดีเนี่ยมันทำให้ฟลอว์แล้วก็มันทำให้ไปด้วยกันความต้องการของเราเขาก็จะมองเห็นอันที่สองคือมันเป็นเรื่องของการฝึกวินัยเชิงบวกก็คือการฝึกวินัยเชิงบวกก็คือเนี้ยค่ะการทำให้สมองส่วนเหตุผลทำงานเพราะว่าวินัยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความกลัววินัยที่แท้จริงมันเกิดจากการควบคุมตัวเองด้วยความเข้าใจเหตุผลข้างในอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกเราจะสื่อสารยังไงที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทำมันเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเราความต้องการของเราการสื่อสารแบบที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้แบบการสื่อสารแบบ you message ตลอดเวลาเนี่ยเราทำไมถึงยังไม่ทำกันบ้านอย่างเงี้ยมันก็เป็น you message คือทำไมอ
1: ยากให้หนูทำกันบ้าน
0: I message ต้องพูดว่าอะไรนะคะลูก
1: แม่อยากให้หนูทำกันบ้าน
0: แม่อยากให้หนูทำกันบ้านคือพูดสิ่งที่เป็นการสื่อสารเชิงบวกมันเป็นพูดเรื่องความรู้สึกความต้องการของเราแล้วมันทำให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วต่อต้านน้อยกว่า
2: I message กับ you message ตกลงควรตอบว่า
0: ควรจะพูด I message
2: I message ไม่ใช่ you message
0: ใช่ okay. แต่การสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเราใช้ you message ตลอดเวลาทำไมโทรไปไม่รับอย่างเงี้ยเราก็กำลังแบบ
2: แล้วถ้าเป็น I message
0: แม่ติดต่อหนูไม่ได้เลยความหมายมันเหมือนกันเลยนะคะแต่เวลาที่เราฟังแล้วเรารู้สึกต่างก
2: ัน ไม่เบลมคำพูดนั้นต้องไม่โทษความผิดหรือเป็นการว่าความผิดของใคร
0: เพราะว่า
2: ปฏิกิริยาที่คุณหมอสอนเมื่อกี้
0: ก็คือเขาจะตอบโต้เนี่ยค่ะมันก็หลักๆของการเลี้ยงลูกเชิงบวกอ่ะมันก็คือ3เรื่องหลักๆนี
2: ้คุณหมอแอบเคยลองทำไหมแบบผิดทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ย
0: เอ้ยตัวเองก็ทำค่ะมามีก็ทำไม่ได้ตามทฤษฎี
3: ด้วยความเคยชินอะไรเงี้ย
0: อย่าง
3: เช
0: ่
3: นแบบเฮ้ยทำไมยังไม่กินข้าวอีกลูกอะไรเงี้ยคือมันหลังเราพูดอย่างเงี้ยทำไมยังไม่กินข้าวอีกป่านนี้อย่างเงี้ยครับจริงๆเราไม่ได้ต้องการคำตอบคือเรากำลังบอกใช่ครับบอกว่าเราอยากให้เขากินข้าวได้แล้ว
2: แล้วอย่างไรปกติเขาอยากเขาตอบโต้เป็นแบบที่คุณหมอบอกเลยทันที
3: ก็บางทีก็เป็นอย่างนั้นใช่ซึ่งเราก็สังเกตได้ว่าแบบ
2: แสดงว่าจริงแฟกต์ที่คุณหมอพูดพิสูจน์ได้จริง
3: เพราะว่ากับผู้ใหญ่ก็เป็น
0: อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ความยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การที่เราไม่เข้าใจทฤษฎีแต่ความยากคือเราสติดีไม่พองั้นเนี่ยการเรียนไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนเขียนสอนเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะแต่ถึงเวลาเนี่ยเราก็ยังมีหลุดบ่อย
2: ๆกับลูกเองหลุดไหมคร
0: ับกับลูกก็หลุดค่ะคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เย็นโดยพื้นคือเป็นคนที่แบบไม่ได้รู้ศาสตร์อะไรมากมายไม่ได้เรียนแต่ว่าโตมาแบบคนที่
2: สายชิล
0: แล้วคุณย่าก็เป็นคนที่แบบใจเย็นงั้นคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เย็นแบบเป็นธรรมชาติหมอเนี่ยเป็นคนที่จริงๆอ่ะโตมาแบบร้อนคือคุณแม่ก็เป็นคนใจร้อนหมอเองเนี่ยก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนชอบทําอะไรเร็วเป็นคนคิดไวงั้นการเลี้ยงลูกจริงๆนะมันคือการพัฒนาตัวตนอย่างมากเพราะว่าเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เราแบบให้เราเย็นให้ได้ถ้าเราอยากให้ได้ลูกที่แบบเขาเข้าใจว่าต้องใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เนี่ยงั้นมันก็ฝึกตัวเองจริงๆไม่ได้เป็นคนที่แบบถ้าเทียบกันเนี่ยเบนนี่จะเห็นเลยว่าพ่อเย็นกว่าแม่ร้อนกว่างั้นมันเป็นสิ่งที่เราก็ฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลา
2: ย้อนกลับไปครับคุณหมอในวัยเด็กที่เมื่อกี้คุณหมอก็พูดแล้วว่าเติบโตมาหรือว่ามีวิธีการถูกเลี้ยงมาอีกแบบหนึ่งมันแตกต่างกันเยอะกับวิธีการที่คุณหมอเลี้ยงลูกคุณหมอหรือว่าเด็กสมัยนี้ไหมคร
0: ับ ก็เด็กๆก็ถูกตีค่ะก็ถูกตีถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามภาษา
2: แต่คุณหมอก็ได้ดีนะก็ประสบความสำเร็จตาม
0: แต่มันมีสิ่งที่เราแลกไปค่ะ
2: อะไรบ้างครับ
0: จริงๆก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนที่แบบปีดง่ายด้วยเป็นคนที่แบบหงุดหงิดง่ายคืออันนี้คิดว่ามันเป็นอันที่มันแบบมันสะท้อนเห็นชัดแล้วก็จริงๆคุณพ่อเป็นคนใจเย็นแล้วคุณพ่อไม่เคยตีเลยคุณแม่ก็จะอารมณ์ร้อนหน่อยและสำคัญคือเราก็ได้สิ่งนั้นมาจากคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรา
2: ผมได้ยินมาว่าคุณแม่ของคุณหมอเนี่ยครับเลี้ยงคุณหมอมาอีกแบบนึงแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็เป็นแฟนคลับของเพจของคุณหมอแล้วก็ติดตามโดยตลอด
0: แชร์ทุกโพส
2: แชร์ทุกโพสแล้วก็เหมือนท่านก็เข้าใจในมุมมองการเลี้ยงในแบบสมัยใหม
0: ่
2: ที่อาจจะแตกต่างจากสมัยของท่านโดยสิ้นเชิงน
0: ะ
2: แต่ท่านก็เข้าใจด้วยซึ่งวันนี้เราไปเก็บเสียงของคุณแม่คุณหมอไว้ด้วยไปดูกันครับว่าวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูในแบบอดีตที่เลี้ยงคุณหมอมากับปัจจุบันนี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเชิญรับฟังครับ
4: หมอโอเป็นเด็กที่น่ารักเลี้ยงง่ายเป็นเด็กรักเรียน

0: กับแม่เขาจะต่อต้านกับพ่อเขาจะเข้าใจพ่อเพราะแม่ใช้เหมือนแม่เนี่ยคนโบราณใช้ชอบเผด็จการว่าเป็นไม่เคยตีไม่เคยตีลูกอ่ะก็จะสอนมากกว่าพี่น้องต้องรักกันนะเราเป็นพี่เราอย่างนี้อย่างนี้ก็จะบอกเขาพี่ให้เสียสละไงซึ่งตอนนี้ไม่ได้นะเรามาอ่านเพจให้เรารู้แล้ว ทุกคนมีสิทธิ ได้เรียนรู้เราก็ยอมรับก็เหมือนยอมรับไงฮะว่าการเรียนรู้แบบสมัยอย่างเนี้ยถูกต้องเรายังคิดเสมอว่าเดิมเคยพูดเพื่อนๆนะเราสมัยนี้นะถ้าเรามาเรียนรู้อย่างสมัยก่อนเป็นไปไม่ได้1เด็กก็ไม่ยอมรับก็จะกลายเป็นเด็กที่จะดีจะกลายเป็นดื้อเพราะต่อต้านกับเราแน่เพราะถ้าเราหลักการนั้นมาใช้แม้แต่ลูกคนกลางอ่ะเขาก็เลี้ยงหลานแม่มีลูกคนเป็นลูกคนกลางนะเขาเลี้ยงตามที่น้องโอสอนเห็นเพจหมดเลยเขานั้นไปสอนหมดเลยต้องใจเย็นต้องหนักแน่นต้องไอ้นั่นกับลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ข้ามพ้นนั้นมาเลยมาได้แล้วเวลานี้เขาก็เป็นเด็กฉลาดแล้วก็เข้าใจอ่ะแต่ซึ่งตอนนั้นถ้าเราใช้อารมณ์ต่ออารมณ์นะเราก็ได้เด็กก้าวล้ามาคนหนึ่งกับการเลี้ยงหลานมีหลุดไหมกับการเป็นยายสมัยก่อนกับสมัยนี้ล่ะฮะหลุดค่ะหลุดแต่พอเราหลุดปุ๊บเราก็กลับมาเร็วเหมือนทุกทีถ้าเราหลุดเราก็จะอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆเหมือนการมีการเอาชนะเกิดขึ้นแต่นั้นเวลาเราหลุดปุ๊บเราก็จะหยุดว่าอย่างนี้อย่างนี้เด็กวัยนี้ต้องอย่างนี้เราจะไม่ใช่อารมณ์ไปใส่เขาเราก็ต้องอดทนเราเงียบแล้วเราก็จะคุยด้วยเหตุผลกับเขาไปซึ่งก่อนเนี้ยเราจะไม่ค่อยมีตัวเนี้ยคือสมมติว่าเบเน่ดื้ออะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะดุลูกสมัยก่อนถ้าเราจะดุเป็นหลานเนี่ยเราคงจะนิสัยเราเดินมาดุใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราก็จะเอาที่เราอ่านจากเพจแม่เข้ามาสอนคือเบเน่เนี่ยจะเป็นคนที่ว่าเขาเป็นคนตรงเวลาถูกแม่ให้ตั้งเวลาสมมติเขาจะเล่น iPad เนี่ยเขาจะบอกคุณยายตั้งเวลาเขาเพราะเขาทำการบ้านไปแล้ว10หน้าเขาได้ครึ่งชั่วโมงเขาจะตั้งครึ่งชั่วโมงพอเวลาแต่จริงๆแล้วเราตั้งเกินให้เขานิดนึงเกินให้หลานเพราะเราก็รู้แล้วใช่ไหมตั้งเกินให้เขาแต่จริงๆแล้วแต่หลังๆเนี่ยเขาเริ่มจะหลอยกับเราเกินเองเราก็จะบอกว่าเมเน่ทำอย่างเงี้ยคุณยายไม่ชอบเพราะถ้าเดี๋ยวคุณแม่มาถามอ่ะคุณยายจะตอบยังไงบางทีเราก็จะถือว่าคุณยายถือศีล5ถ้าหนูมาเล่นเกินอย่างเงี้ยแม่ถามยายต้องตอบความจริงนะว่าหนูเกินมาบอกให้ยายช่วยไม่ได้เนี่ยเขาก็จะฟังเฉยๆแป๊บนึงแต่สักพักเราก็พูดแค่นี้เขาก็จะลุกขึ้นไปปิดแค่นี้เอง
1: นั่นคือเสียงของคุณยายของเบเน่นะครับหรือว่าคุณแม่ของคุณหมอนั่นเองกลับมาถึงเรื่องของปัญหาของวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบส่งเข้ามาปรึกษาคุณหมอในเพจเนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ก็อาจจะมี
1: เป็นเด็กๆส่งมาเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งมาคร
2: ับมีทั้งเด็กๆแล้วก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ถ้าลูกเล็กๆก็จะเป็นเรื่องการจัดการอารมณ์เขาก็จะแบบไม่รู้ต้องทำยังไงลูกโวยวายลูกร้องไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็เป็นลูกอารมณ์รุนแรงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นพ่อแม่ก็จะมีความกังวลเรื่องภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะเยอะ
1: มีคนเคยถามในรายการเรานะไอ้เรื่องของการจัดการอารมณ์เนี่ยคือเขาบอกว่าไม่ใช่จัดการอารมณ์ลูกนะ
2: จัดการอารมณ์ตัวเอง
1: อารมณ์ตัวเองเนี่ยคือทนไม่ไหวแล้วจะทำยังไงให้เราใจเย็นลงอย่างเงี้ยคุณหมอจะตอบว่าไงครับ
2: ก็จริงๆการมีอารมณ์ของเรามันมีที่มาค่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆก็เกิดอารมณ์มันเกิดจากการที่เราเห็นบางอย่างที่กระตุ้นแล้วเรามีมุมมองต่อสิ่งนั้นงั้นสิ่งที่ต้องปรับก่อนเลยก็คือมุมมองที่เรามีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเวลาที่เรามองเด็กเล็กแล้วเราก็มองว่าเขาดื้อเอาแต่ใจเนี่ยอารมณ์เราก็จะมาแบบพุ่งพล่านแต่ถ้าเรามองว่าลูกกำลังสื่อสารกับเราว่าเขากำลังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการที่เขาอยากได้เนี่ยเขาแค่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เราจะเข้าไปแบบที่เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยลูกมากกว่าที่เราจะเข้าไปแบบโมโหลูกโกรธลูกหรือทำโทษลูก
1: คือเปลี่ยนทัศนคติด้วยการ ทำความเข้าใจตั้งคำถามว่าทำไมเป็นหลักก่อนว่าทำไมลูกถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
2: หาสาเหตุเข้าใจว่าสมองเขาทำได้แค่นี้ค่ะเขายังสื่อสารไม่เก่งเขายังจัดการตัวเองไม่ได้เขาก็จะมีอารมณ์ง่ายเป็นธรรมดาสมองมันเป็นแบบนั้น
1: เมื่อไหร่เราเข้าใจเราจะควบคุมอารมณ์ของเราได้ทันที
2: เราก็จะเย็นลงเพราะเราจะมองสิ่งที่เขาเป็นด้วยความเข้าใจธรรมชาติเขามากขึ้นพ่อแม่เนี่ยหลายครั้งก็อาจจะไม่เข้าใจว่าธรรมชาติเด็กก็เป็นแบบนี้หลายคนก็คาดหวังกับลูกเยอะหลายคนก็อยากให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดีใจเย็นแล้วยิ่งความคาดหวังตรงนั้นมันยิ่งเยอะเนี่ยมันยิ่งทำให้ตัวเขาเนี่ยแหละที่มันทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของลูกงั้นก็ปรับเรื่องความคาดหวังมองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เขาก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่แล้วเขาก็ต้องการโอกาสแล้วก็ต้องการคนที่จะช่วยเขาพัฒนา
1: แต่ที่เราคุยกันอยู่นี่คือปฐมวัยทั้งนั้นเลย
2: ค
1: ือโดยเคสหลายๆอย่างที่ว่าเนี่ยคือเหมือนหลายๆคนก็จะบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเนี่ยคือแน่นอนแหละครับมันเกิดจากการสะสมในช่วงปฐมวัยและนำพาไปสู่การเติบโตในช่วงของวัยรุ่นที่มันผลิดอกออกผลมาจากการปลูกต้นกล้าในตอนปฐมวัยหลายคนบอกว่าทำไงดีล่ะคุณหมอก็เนื่องจากว่าคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นไอตอนปฐมวัยเนี่ยแก้ไม่ทันแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาหนักเหลือเกินติดเพื่อนหรือหลายๆอย่างที่เป็นพฤติกรรมที่เรารู้ว่าลูกกำลังสุ่มเสี่ยงอยู่เนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2: ค่ะอันหนึ่งในที่หมอบอกเสมอก็คือภาษาอังกฤษมันจะมีคำแบบที่เราพยายามใช้ให้จำง่ายเนาะก็คือ connect ก่อนที่จะไป correct เนาะภาษาไทยเราใช้ว่าต่อติดกับลูกก่อนที่จะตักเตือนแปลว่าเราแทบพูดอะไรไม่ได้ถ้าสายสัมพันธ์นั้นไม่ดีแล้ววัยรุ่นเนี่ยมันเป็นวัยที่เราแทบจะสอนเขาได้ยากละเพราะว่าเขาจะเริ่มเติบโตฟังคนอื่นฟังเพื่อนฟังสื่อนะคะมากกว่าพ่อแม่มันแต่ยังไงก็ตามมนุษย์พัฒนาตัวเองตลอดชีวิตงั้นเนี่ยเรากลับมาทำเรื่องสายสัมพันธ์ให้ดีก่อนพ่อแม่หลายคนเนี่ยยิ่งลูกแบบออกนอกลูกนอกทางยิ่งไปใช้อำนาจยิ่งไปใช้การแบบบังคับยิ่งไปใช้การทำให้กลัวเนี่ยมันยิ่งทำให้เรากับเขาเนี่ยไม่มีสิ่งที่มันเชื่อมโยงถึงกันกลับมาทำสายสัมพันธ์ให้ดีก่อน
1: เริ่มต้นได้ยังไงครับเช่น
2: ขึ้นกับแต่ละบ้านเลยค่ะสมมุติว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันสั่นคลอนเพราะว่าเราไม่เคยดูแลเขามาอย่างดีคุยกับลูกขอโทษลูกชี้แจงให้ลูกเข้าใจความจําเป็นคือเริ่มด้วยการที่ทําให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเขาก็คือคนที่เรารักแหละถ้าเราเคยลงโทษเขารุนแรงทําให้เขามีบาดแผลทําให้เขารู้สึกไม่ชอบเราอ่ะให้กลับมาคอนเนคกับเขาก่อนว่าเราอยากรับฟังเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาตอนนี้เริ่มที่ความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปแก้ไขอะไร
1: เชื่อมกันก่อนต่อให้ติดก่
2: อ
1: นก่อนที่จะต่อว่า
2: ก่อนที่จะตักเตือนหรือ
1: ก่อนที่จะตักเตือนมีคุณผู้ชมมานั่งฟังอยู่หลายท่านมีใครมีคำถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับเชิญครับ
3: ถ้าสมมติว่าลูกทำผิดหลายแรงแล้วเขากล้าที่จะมาเล่าให้เราฟังเราควรจะมีวิธีจัดการกับอารมณ์โกรธของเราอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะก็อันดับแรกคือจัดการตัวเองก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าเราเป็นแม่ที่ดีมากเลยค่ะวันที่เขาเจออะไรที่แย่วันที่เขาเจออะไรที่มันเขารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่เขารู้ว่ามีคนคนนึงที่พร้อมจะอยู่กับเขาตรงนั้นเนี่ยเนี่ยคือการส่งสัญญาณมาถึงเราว่าเขารักเราแล้วเขาก็เห็นเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็ขอบคุณลูกขอบคุณที่เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังค่ะเดียวกันเหตุผลก็คือเหตุผลถูกผิดก็คือถูกผิดเนาะหมอคิดว่าก็คุยกับลูกแทนที่จะด่าเขาเนี่ยก็คุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุของการกระทําหาที่มาของสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วก็ถามเขาว่าเขาจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงแทนการไปด่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เหลือใครเราก็ไม่เข้าใจเขาเราก็ไม่รับฟังค่ะหมอคิดว่าก็รับฟังแล้วก็ชวนเขาคุยถึงทางแก้ปัญหาม
1: ีคําถามเพิ่มไหมครับ
4: อยากถามน้องเบเน่ค่ะน้องเคยทําอะไรผิดมั้ยคะ
1: ทําอะไรผิดคะ
5: ก็บางทีก็เล่นเกินเวลา
1: แล้วทําไงคุณแม่ลงโทษมั้ย
2: คุณแม่ลงโทษไหมคะ
5: เขาก็จะแบบวันนี้งดไป1วันวันต่อไปก็3วันวันต่อไปก็5วันวันต่อไปก็7วันแล้วก็ไปเรื่อยๆ
1: โดนงดเล่น7วัน
2: ยังไม่ถึงไงยังไม่ถึงตอนนี้มากสุดเท่าไหร่นะลูก3วัน
1: หนูไม่ทรมานแย่หรอคะยอมรับเพราะว่าเราผิดเองใช่ไหมคะเอาละครับก็นี่ก็คือเรื่องราวของวิธีการเลี้ยงดูในเชิงวิชาการที่ได้จากคุณหมอโอนะครับซึ่งเป็นกุมารแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีคุณหมอศัลยกรรมกระดูก

0: มาช่วยเสริมแบบเกรงใจคือเหมือนกับว่าคุณหมอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพูดอะไรไม่ได้มากอะคร
1: ับ
0: ผมร
1: ู้
0: สึกแบบนั้น
1: เต้นไม่เคยออกทีวีค่ะปกติไม
2: ่คุณไม่เก่งครับคุณไม่เก่ง
0: ก็ได้ความรู้หลายๆอย่างในแง่ของการเลี้ยงดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลักเหตุผลที่จริงๆแล้วในเรื่องของหลักเหตุผลเนี่ยบางครั้งเหตุผลของเด็กกับเหตุผลของผู้ใหญ่เนี่ยบางทีผู้ใหญ่ก็มองว่าเหตุผลมันไม่เท่ากันนะครับเหตุผลของเด็กมักจะถูกมองจากผู้ใหญ่ว่าเป็นเหตุผลที่อ่อนแอกว่าเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์วุฒิภาวะหรือเรื่องสภาวะแวดล้อมที่เขาเจอมาแต่ในทางกลับกันถ้าเรารับฟังซึ่งกันและกันในฐานะของลูกกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันทำให้เกิดความรักที่เชื่อมโยงต่อกันผมชอบคีย์เวิร์ดหนึ่งมากเลยคุณหมอบอกว่าให้ต่อให้ติดกันก่อนที่จะต่อว่าหรือว่าตักเตือนซึ่งสิ่งนี้สำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับว่าเมื่อเราเริ่มแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของการสื่อสารมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นเหตุผลของคุณแม่หรือของคุณพ่อมันจะเข้าไปอยู่ในหัวใจเขามากยิ่งขึ้นเขาพร้อมที่จะเปิดประตูรับฟังมากยิ่งขึ้นก็ลองดูครับลองดูสามารถลองพูดคุยหรือว่าใช้วิธีการแบบนั้นกับลูกหลานของท่านได้ไปติดตามเพจของคุณหมอนะครับกับเลี้ยงลูกนอกบ้านจะทราบถึงวิธีการเลี้ยงลูกของคุณหมอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเฝ้าติดตามก็คือว่าเราอยากรู้พัฒนาการของน้องเบเน่ไปเรื่อยๆว่าในแต่ละช่วงวัยแน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตของเขาแล้วคุณแม่จะมีกลเม็ดหรือว่าวิธีใหม่ๆในการให้เหตุผลหรือสอนลูกอย่างไรรวมถึงคุณพ่อด้วยนะครับครับก็ขอบคุณคุณหมอเบนซ์คุณหมอโอแล้วก็น้องเบเน่ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: และหมดเวลาของรายการกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วแหละครับก็เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับแต่แน่นอนแหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดใจความที่เหนือกว่าเรื่องของการเลี้ยงดูนั้นก็คือว่าสถาบันครอบครัวเราเน้นย้ำเสมอว่าเป็นสถาบันที่ดูเหมือนว่าจะเล็กๆในสังคมหรืออาจจะเล็กที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการหล่อหลอมคนเพื่อให้คนนั้นเติบโตขึ้นมาและเมื่อคนเติบโตมาในทิศทางที่ดีคนเหล่านี้แหละครับจะเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดในการไปสร้างชาติของเรานะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสัปดาห์นี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

วัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย For School คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย For School นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุกอย่าง
1: ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษใช้ด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซนเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซนเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถ track ได้ตลอดเวลาครับผม
0: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
1: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังค์เงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมฮะใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังค์แต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21 22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอะและเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละ เรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
0: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
1: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
0: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทําในเรื่องของตรงนั้น
1: ถูกต้องครับผม
0: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
1: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราปวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟต์แวร์ปาร์ค

0: ณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTech International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
1: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนรินทร์เนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะ
0: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
1: ได้ครับผม

0: ตอนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณนรินทร์จะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนนิ้วมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4โมงผมมาสแกนตอนบ่าย3กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินมั้ยฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นชานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
0: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะครับตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่ไหมเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้ออะไรเนี่ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องแต่เราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
0: เติมให้ได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
0: เช่นใส่เข้าไปพันนึง
1: อาจจะให้ใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
0: ไม่ให้ซื้อ
1: ถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบไหมครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอท้าความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทำ blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหน
2: ครับผม
0: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอมั้ยมีต้องส่งงานมั้ยต้องซ่อมมั้ยซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
0: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
1: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
0: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็กๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบแต่ด
0: ู
1: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับเส เสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม่
0: real
1: time ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
0: กลับบ้านคุยเลย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆเนี่ยมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถือแล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
0: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
1: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 นเนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 นทุกวัน
0: ว่าสรุปผล
1: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คน อาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อและรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนหนึ่งหรือคุณครูสักคนหนึ่งไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์แล้วเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ครูครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองนะคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็สามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
1: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วเข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะเนี่ยแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
2: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมง
0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณนรินทร์นะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
3: ครับ
0: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
3: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆเนี้ยเราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมฮะเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวจะเล่าส่วนนั้นด้วย
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
3: ถูกต้อง
0: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
3: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทำยังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วค่อยฝ่ายหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทำไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้นี่ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทำผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
0: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
3: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกนี้เราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทำสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่ไหมที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จ ที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆครับผม
0: ฮะก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
3: ้
0: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่ายฟอร์สคูลเนี่ยใช้เวลานาน
3: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่ายฟอร์สคูลมันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งละรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำเริ่มคิดเริ่มลองและเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทำ6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทำแบบคิดว่าตัวเองทำดีแล้วแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วอาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทำไปแก้ไปทำไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
0: ทำไปแก้ไปเรื่อย
3: ๆใช่ครับ
0: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังหรือว่าขายเครื่อง
3: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่ไหมเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
0: ต่อ
3: นักเรียน1คนต่อ1ปี
0: 1ปี
3: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
0: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
3: โอเคเราเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
0: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่ายฟอร์สกู
3: ลเราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
0: เอาใจช่วยนะครับ
3: ขอบคุณ
0: สุดท้ายอยากให้คุณอรินฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณอรินทําครับ
3: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำเอาผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
0: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่ายฟอร์สกูลที่คุณอรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อแล้วก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data แล้วก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติดารุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

องวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบ

ทำแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละค่าคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
0: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
0: นะครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่า
0: ใช้คำว่าเทป
2: รุ่นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
0: ครับ

0: ค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
1: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
0: เป็นอัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับ

0: ว่าเอ้ย
1: ไม่ผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
0: บอดี้สแลมว่
1: านะครับผมนะฮะ
0: พี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
1: น้องนะครับก็น้องนะครับผม
0: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
1: ครับผม
0: ก็ได้รู้จักกัน
1: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
0: ์เด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
1: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะฮะตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
0: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้คนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่องEcho ของกันตนาที่ทำ
1: Echo นี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
0: ้
1: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในชีวิต
0: ก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็ 4.5
1: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
0: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
1: ครับผม
0: คือขอลางาน
1: พี่ไอ้นิดเดียวแล้วกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วพี่ไอ้ทำอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทาง
1: แล้วก็
0: บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มแบ่งปันแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะ
1: ครับ
0: สนามสุวรรณภูมิ
1: สนามเขียวสนามเขียว
0: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
1: ครับ
0: แข่งกับใคร
1: ครับ
0: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
1: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ตามหาจะไขว้คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: อ่ะเรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วย
1: ค่ะ

0: ุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะป้ายหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปีหนึ่งค่ะ
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีหนึ่งออกปีสองเราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมดก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเขาเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบง
0: ค
1: ์เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนละ
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโดให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควรก็ลงทุนมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสี่ยงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้ไม่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: มันนี่ Channel
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแบ
0: บ
1: พูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคือบอกว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน
0: คือ
1: หลับตื่นมาพร้อมกับ Money Channel หลับไปพร้อมกับ Money Channel
0: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
1: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟ
0: ัง เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วพี่หลอกกืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราว่าเฮ้ยต้องลอง
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไงนะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
0: ครับ
1: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผมนะ
1: คือแบบเปิดพอแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี่ยนะ
0: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
1: โอ้ยพี่เมาน้อยเลยล่ะ
0: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
1: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
0: ครับผม
1: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกทั้งซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
0: ้ครับผม
1: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
0: ครับ
1: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
0: ครับ
1: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
0: ครับ
1: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน
0: ค
1: ุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขา
0: ค
1: ุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
0: ี้
1: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
0: ่
1: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภแล้วที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวัน
0: ครับ
1: พี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อที่ไม่มี ATM
1: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
0: ครับผม18ล้านกว่า
1: ถูกเฮ้ยไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
0: ครับ
1: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
0: ่

0: ราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ก
1: ็
0: จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวกอะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว้เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่แล้วแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
0: ไม่มี
1: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: แนวคิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฟังก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช่
1: ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องครับตอนนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ใช
2: ่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็คำแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเงิน
1: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ่
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำเลอะไรเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
2: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
2: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
2: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
2: 7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
2: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
2: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
2: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
2: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
2: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยากในความเป็นพี่เนอะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: พี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำ

0: เป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
1: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
0: ครับ
1: สมมติได้เงินเดือนเดือนละ10,000อย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
0: ้ครับ
1: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งอากินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก
0: บ
1: างคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
0: ๆ
1: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญ
0: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
1: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอคุณ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
1: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
0: ครับ
1: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมาก
0: รู้เรื่องสิ
1: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
0: ครับผม
1: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
0: ครับ
2: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: นี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: แนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

0: อดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะถามถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะส่งผลกับงานของน้องเตี้ยวยังไงบ้าง
1: โอ้โห
2: ใช้คำว่าโอ้โห
1: โอ้โหเรียกได้ว่าคือแบบไม่รู้จะทำอะไรยังไงเลยค่ะเงียบมากๆคือแบบเชื่อว่ากระทบกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงหนูด้วยก็คือถ่ายละครอยู่ก็หยุดไปงานอีเวนท์ที่เขาจ้างมาแบบทั้งปีก็แคนเซิลหมดเลยค่ะก็ทำให้หนูแบบว่าโอ้โหกระอักกระอ่วนเหมือนกันค่ะเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ย
0: แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมแล้วค่ะ
0: ถ้าย้อนไปตอนช่วงที่น้องเตี้ยวประกวดใหม่ๆพอได้ผ่านการประกวดมางานเยอะมากยุ่งมากเยอะขนาดไหนคะ
1: โอ้โหเอาเป็นว่าทุกวันนะคะมีงานแบบทีนึงเนี่ยแบบเยอะที่สุดเนี่ย7งานแล้วก็7จังหวัด
0: เจ็ดงานเจ็ดจังหวัดวันเดียวว
1: ันเดียวจนแบบต้องทำกินอะไรทุกอย่างในรถตู้หมดเลยค่ะ
2: ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอู้ฟู่
1: ใช่
2: รายได้ก็คือเรียกว่าเข้ามายังต่อเนื่อง
1: ใช่
2: เราเลยเป็นเสาหลักของบ้าน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก่อนหน้านั้นคือใครเป็นเสาหลักของบ้านครับ
1: ก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
2: พ่อคุณแม่แล้วอยู่ดีๆวันนึงเราบอกเองว่าหนูเริ่มทำงานได้แล้วหนูจะเลี้ยงพ่อแม่พักหรือว่าพ่อแม่ยัดเยียดหน้าที่นั้นให้กับเรา
1: หน้าแม่เราคือหนูเสนอตัวขึ้นมาเองตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้าน AF ละค่ะได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าดูแลตัวเองนะพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งเสียเดี๋ยวเรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วเข้าบ้าน AF เสร็จปุ๊บออกมาคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเฮ้ยเราเริ่มมีรายได้แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่มีหนี้อะไรบ้างนี่สายเปมีหนี้อะไรบ้าง
2: เดี๋
1: ยวปลดหนี้ให้ไล่เรียงมาเลยลิสต์มาเลย
2: แล้วปลดหนี้ให้พ่อแม่หมดไหม
1: ช่วงแรกคือหมดเลยค่ะ
2: เก่งมาก
0: รายได้ตอนนั้นเนี่ยทราบว่าเยอะมาก
1: ๆเยอะมากค่ะเยอะจนแบบบางทีไม่ดูเป็นบัญชีตัวเองเลยเหมือนเข้าเป็นปกติอะค่ะแบบหลักแสนหลายแสนบางทีได้พรีเซนเตอร์มาเราก็เหมือนแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยดีใจแล้วอ่ะมันได้ทุกเกือบทุกเดือนแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้จ่ายช่วงแรกก็คืออยากได้อะไรก็จะซื้ออยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยอย่างแบบรถยนต์เงี้ยค่ะโอนตังค์ให้พ่อกับแม่แบบเกือบล้านค่ะเพื่อไปซื้อรถให้หน่อยรถเงินสดแบบนั้น
0: พอชื่อเสียงพอเงินทองเข้ามาเยอะๆอะค่ะชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
1: ก็เปลี่ยนไปค่ะทั้งเรื่องของแฟนคลับนะคะมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เราก็ได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่ได้ทำแบบอัลบั้
0: ม
1: ถ่ายหนังเล่นละครอะไรต่างๆที่เราใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
2: เปี้ยวบอกว่าเปี้ยวดูแลทั้งบ้านแต่การที่ดูแลทั้งบ้านได้เราก็ต้องทำงานเยอะขึ้นและไอการทำงานเยอะขึ้นเนี่ยครับแม่เขาห่างจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันมีช่วงคิดถึงกันบ้างไหมครับ
3: ม
0: ี
3: ค่ะ
2: แล้วแม่ทำไงช่วงคิดถึงฮะ
1: คิดถึงก็โทรหาเขาโทรหาก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงค่ะแต่หนูเนี่ยจะเป็นแนวแบบห้าวๆคุยกับครอบครัวจะแบบว่าไงนะเออทำงานอยู่แม่ทำงานอยู่อะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยคุยกับทางบ้านเท่าไหร่แบบออดอ้อนอะไรเงี้ยจะไม่มี
2: คือนั่นคือเพราะนิสัยเราน
1: ิสัยด้วยแล้วก็ม
2: ีแสดงว่าเปรี้ยวสมชื่อ
1: เปรี้ยวห้าว
2: ก็คือพึ่งพาตัวเองได้เลยแหละว่างั้นเถอะ
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: เข
2: ้
0: าใจคุยเรื่องอะไรกันบ้างอะคะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปค่ะว่าวันนี้ลูกไปทำงานอะไรเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาก
2: แล้วถ้าเกิดวันนึงเรามีปัญหาเราคุยกับใครถ้าเกิดเราเท่าที่จับใจความได้นะพี่หมวยไม่รู้มิกจับถูกหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าแข็งแกร่งแต่ต่อให้มีปัญหาก็คงไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
1: ส่วนใหญ่ไม่เล่าค่ะหนูไม่เล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือด้วยโตขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่จะสอนเสมอว่าเป็นคนดีนะลูกอย่าถ้ามีอะไรอย่าทำให้ใครเดือดร้อน
2: ครับ
1: เราเองก็เราเป็นคนดีเวลาเรามีความทุกข์เราจะไม่พูดเรื่องความทุกข์ให้ใครให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมากระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาต้องมีความสุขเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยากที่จะเรื่องแบบบ่นท้ออะไรเงี้ยก่นว่าตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยกับ
2: ท่านเหนื่อยก็ไม่พูดว่าเหนื่อย
1: ไม่ค่ะ
2: ก็คือพูดเรื่องอื่นไปเลยไม่โยงเข้าเรื่องที่เรามีปัญหาในใจแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในใจขึ้นมาจริงๆคุยกับใคร
1: คุยกับตัวเองค่ะ
2: อะไรนะ
0: คุยกับตัวเอง
2: คุยยังไงฮะคุยกับตัวเอง
1: คุย ส่องกระจกแล้วคุยกับตัวเอง
2: อ๋อทำได้ด้วยเหรออ
1: ่าหนูทำ
2: ไหนทำให้ดูสิสมมติ
1: ก็เฮ้ยเราต้องสู้นะเว้ยไม่ได้แกเหนื่อยไม่ได้เฮ้ยทำเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วคุยกับตัวเองในกระจกอะค่ะตัวเองแก้ปัญหาให้ตัวเองไ
1: หมบางทีมันก็พูดอะไรงงๆเหมือนกันเปรี้ยวสองก็พูดแบบอะไรงงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็มีสตินะเวลาคุยกับเขา
2: ผมชอบตรงที่เขามีชื่อว่าเปรี้ยวสอง
0: เขาไม่ใช่คน
2: แล้วเปรี้ยวหนึ่งว่าไง
1: เปรี้ยวหนึ่งก็เฮ้ยฉันว่าแกคิดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะ
2: แล้วเปรี้ยวสองบอกว่า
1: เฮ้ยมันดีนะทำไปสิซื้อไปเลยอันนี้ซื้อหลดดี
2: แล้วเปรี้ยวหนึ่งเคลิ้มตามไหม
1: ก็บางทีก็เคลิ้มตามเหมือนกันมีค่ะอย่างเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังเขา
2: ฟังเปรี้ยวสอง
1: เปรี้ยวสองว่าเฮ้ยมันเซลอยู่เอาไปเลยหนูเคยเข้าช็อปกับเพื่อนแบบซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ 8,000 บาทรูดปืนเลยเพราะว่าคำว่าเซลอย่างเดียวแล้วก็เข้าไปซื้อปุ๊บออกมาหลังจากนั้นไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
2: ก็คือแค่เห็นไอ้ป้ายสีแดงๆที่มันเป็นเสมือนแม่เหล็กดูดผู้หญิงให้ต้องเข้าไปหาทั้งที่เราไม่ได้ต้องการมันหรอกแต่แค่ไอ้ป้ายสีแดงเนี่ย
1: ใช่
2: แล้วทำไมอินเนอร์เยอะคนที่บ้านครับแล้วแม่รู้ไหมครับว่าเวลาน้องมีปัญหาน้องมักจะคุยกับตัวเอง
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: พ่อล่ะครับ
3: พ่อก็เหมือนกัน
1: พ่อกับแม่นี่ก็จะคุยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ทำไมเขาไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าบทบาทของเตี้ยวตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่าคะก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกปัญหาของตัวเองให้ที่บ้านรู้
1: อันนี้คือหนึ่งประเด็นเลยค่ะที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยดูแลเขาได้แต่ทีเนี้ยเอ้ยตอนนี้เราไม่สามารถแล้วอ่ะเราจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าจะไปโทรไปพ่อแม่ตอนนี้เรามีปัญหานะกลัวเขากังวลไม่สบายใจ
0: แม่น้อยใจไหมคะที่ลูกไม่เล่าปัญหาให้ฟัง
3: ก็น้อยใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะลูกคนเล็กมีอะไรก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรก็บอกเลย
1: ไม
0: ่ไม่เคยบอกเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ละรายการที่เปรี้ยวไปออกว่าเปรี้ยวเคยมีปัญหาถึงขั้นที่ใช้คำว่าตกอับเลยทางด้านการเงินคือมันไปเริ่มยังไงเกิดขึ้นยังไง
1: ก็คือช่วงหลังจากที่หนูทำงานมาเรื่อยๆใช่ไหมคะช่วงแรกก็อู้ฟู่อยู่นะคะรุ่งเรืองเลยงานเยอะแล้วก็เราก็เลยเริ่มมองหาว่าเราจะลงทุนทำอะไรช่วงแรกธุรกิจแรกที่หนูลงทุนก็คือทำธุรกิจเสื้อผ้าเป็นเซคันด์แฮนด์คือช่วงนั้นมันขายไปสักประมาณปีนึงอะไรเงี้ยค่ะผลกำไรก็ไม่ดีขึ้นก็เลยโอเคปิดตรงนั้นไปแล้วก็มาร่วมลงทุนกับญาตินะคะในเรื่องการทำแบบนาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดการที่แบบไม่ตรงตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะได้กำไรเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยขาดทุนในตรงนั้นไปแต่ว่าในส่วนตรงนั้นหนูก็ยังมีรายได้อยู่มันก็เลยไม่ได้กระทบกับตัวหนูบ้างแล้วนี้ก็เริ่มมามองลงทุนอีกไปทำธุรกิจเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะงานในวงการก็เริ่มน้อยลงด้วยค่ะทางบ้านก็ยังต้องผ่อนอยู่รถก็ยังอะไรต้องผ่อนอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยทำให้รายได้หนูมันเริ่มลดลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมมันก็ไม่สมดุลอะไรเงี้ยค่ะจนติดลบ

0: ็เลยตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบ
1: ธุรกิจเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
0: ค่ะใช่
1: สุดท้ายก็คือติดหนี้
0: ค่ะมันเป็นหนี้ก้อนแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่
2: บริหารคนเดียวมันเลยรับภาระคนเดียวแล้วไม่ปรึกษาใครใช่ไหม
0: แล้วหนูไม่สามารถที่จะใช้มันได
1: ้
0: มันเป็นก้อนที่แบบมันอาจจะไม่ได้เยอะอะจำนวนแต่ว่ามันต้องจ่ายแต่หนูไม่มีความสามารถที่หนูจะจ่ายได้แล้วทีนี้เขาก็ทวงมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนดอกเบี้ยทุกๆเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเครียดอยู่กับตัวเองอ่ะอยู่กับเปี้ยว2ประมาณ3เดือน
2: ก็ยังอยู่กับเปี้ย
1: วไม่บอกแน่
2: 2 3เดือนครับ
0: ก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจไม่ไหวละคือเพราะว่าเราก็เกรงใจทางเจ้าหนี้อ่ะค่ะคุยกับแม่ว่าแม่มีเงินมั้ยตอนนี้ลูกเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาแม่ก็แบบงงๆเหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนี่อะไรเออยืมก่อนเดี๋ยวลูกคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเอาเดี๋ยวโทรบอกพ่อให้พ่อโอนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ก็กลัวว่าลูกจะลำบากหนูก็เลยโอเคแม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: เคยมีเงินน้อยสุดในตัวเนี่ยกี่บาท
0: น้อยสุดในตัวเหรอคะในตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีเหรียญอยู่ค่ะเก็บเหรียญไว้อยู่ประมาณหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ในบัญชี2บาทเคยมีแล้วค่
2: ะ
0: เคยมีแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเงินเราโอนใช้หนี้อย่างเดียว
2: ครับ
1: เปรี้ยวคะเพราะว่าเปรี้ยวเป็นนักแสดงเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นไม่กล้าที่จะไปปรึกษาว่าเราเป็นหนี้เราเกิดปัญหาการเงินแบบนี้นะ
0: อันเนี้ยด้วยค่ะเราไม่กล้าแล้วถึงเพื่อนที่สนิทเองก็เราไม่กล้าไปปรึกษาเขาด้วยเราไม่อยากให้ไปทําลายความรู้สึกเขาเวลาเอ๊ะมึงจะมายืมเงินกูหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัว
1: เราย้อนวันเวลาที่ยากลําบากนั้นให้ท่านชมได้ชมนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
3: เออระดับนี้แล้วลูกสาวแม่เด้อจ้าโอ้ยบาซันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรก็มีแต่คนคอยเชียร์คอยโหวตจะร้องจะเต้นก็มีคุณค่าไปหมดแฟนคลับห้อมล้อมงานเงินก็ไหลมาเทมาอยากจะหยุดเวลาไว้แบบนี้ตลอดไปแต่พอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ทุกอย่างที่เคยมีก็ค่อยๆคลายหายไปไม่จะต้องไม่คลายสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะพี่น้องสบายดีค่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เห็นดูแลเด็กใหม่ๆเพียบเลยนะ
1: แม่แม่
0: เฮ้ยถ้ามีงานดีๆโดนๆก็โยนมาให้น้องได้นะก็ธุรกิจก็ดีเฮ้ยแต่ว่ามีเวลาว่างให้พี่ตลอดเวลาเลยนะแบบ 100% เอาไปให้พี่ 100% ว้าเลยๆอะไรคะไม่รู
1: ้มาสั้นว่าไป
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีงานอะไรที่ดูว่าเหมาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยนะพร้อมเสมอค่ะคิดถึงนะจุ๊บๆจุ๊บ
2: ๆอดีตมันผ่านไปแล้วมาสร้างอนาค

0: คตกับเราด้วยกันดีกว่านะ
1: สร้างอนาคต
0: นี่จินตนาการภาพเอาไว้สินึกถึงวันข้างหน้าว่าเราเป็นยังไงนี่ฉันเปรี้ยวอนุสรานักธุรกิจเครือข่ายดังระดับมงกุฎแพลตินัมมีรถหรูมีบ้านเยอะแยะมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงิน
2: เดี๋ยวนี่คือเปรี้ยวอดีตปัจจุบันและอนาคต
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: แล้วทำไมมันช่างแตกต่างกันขนาดนี
3: ้คนไหนก่อนคะแตกต่างคนนี
2: ้เอาอดีตก่อนเลยเคยถึงขั้นนี้เลยเหรอลูก
4: ดูจากรูปค่ะดูจากรูปก็รู้นะ
2: โอ้ใช่ด้วยถุงเท้าก็ใช่ปัจจุบันช่วงเครียดโอเคพอเข้าใจธุรกิจดีมากพัสดุเต็มห้องอนาคต
0: รวยแล้วค่ะมีเงินเป็นพันล้านจะสวยยังไงก็ได้ค่ะสนใจมาสมัครเป็นดาวไลน์ด้วยกันไหมคะ
5: เจอครับผม
0: นี่ภาพลักษณ์เป็นไงล่ะคนชื่นชมกันทั้งนั้นเลย
3: แล้วก็มีกล่องสินค้ากองเต็มห้องเงี้ยนะ
0: ใช่ก็มีกล่องสินค้าวางอยู่เต็มห้องเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อสิตัวเองนี่อย่าลืมสิโลกทั้งใบคือเครือข่ายของเราดูเอาไว้นี่เมื่อเราขยับโลกก็จะหยุดโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเธอคิดไว้ให้ดีลองนึกดูสิยังมีใครที่เธอออยากที่จะแบบว่าช่วยเขาในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินบ้างไหมหรือว่าอยากมีใครที่เขายังไม่เคยได้แบบรับฟังโอกาสดีๆของธุรกิจเราอีกบ้างไหมคิดสิเครือข่ายของเรานะระดับโลกนะ
3: ใครวะ
0: ยังครูใหญ่ตอนที่เธออยู่ในรายการเรียลลิตี้ไง
3: ครูดุ๊ก
1: โทรเลย
0: โทรเลย
6: เจ้านี
0: ่
1: หยุด
0: เฮ้ยโทรศัพท
1: ์หยุด
0: เฮ้ย
1: หยุดแล้ว
0: เฮ้ยหยุดแล้ว
7: เปรี้ยวพี่เข้าใจนะว่าเธอลำบากแต่เงิน2ล้านพี่ก็ต้องพี่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยนะรีบหาคืนพี่เถอะนะเปรี้ยว
0: โหยนี่ถ้าเกิดว่าหาดาวไลน์ให้ได้นะอย่าว่าแต่2ล้านเลย
3: แต่อย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นยังไง
0: เราเคยเป็นอะไรมาคนเขาจะมองว่าแย่หรือเปล่ารีบหาทางกลับไปรับงานดีกว่าร
3: ับงานเหมือนเดิมดีกว่า
0: ถ้าหาดาวไลน์ให้ได้นะเธอ10ล้านพันล้านโอ้แป๊บเดียวเงิน
3: รับงานเหมือนเดิม
0: ถึงเพดานแล้วเธอ
3: ดาวไลน์
0: ต้องดาวไลน์เท่านั้น
3: ดาวไลน์นะเปี้ยวจะเป็นดาวโดดเด่นแล้วเปี้ยวหาทางกลับงานดี
0: กว่าพอแล้ว
6: โอ๊ยตายดีกว่าแบบเนี้ยตายดีกว่า
7: สิบชั้นโดดลงไปแป๊บเดียวปัญหาจบชัวร์แต่ต้องเจ็บมากแน่ๆแย่กว่าเจ็บคือเละเลือดสาดกระจายมันสมองเป็นลิ่มๆไม่เหลือภาพที่แฟนคลับจะจำได้เลย
6: ปู่จะเห็นภาพเลยอย่างนี้
3: ทำอย่างอื่นแล้วกัน

เชือกไม่มีแต่เคยเห็นในข่าวเขาว่าอันนี้ก็ใช้ได้เจ็บน้อยกว่าเยอะแต่ทรมานนานศพไม่เละแต่ลิ้นจุกปากแล้วกว่าคนจะมาเห็นนะก็อีกตั้งหลายวันศพก็คงขึ้นน้ำหนองน้ำเหลืองไหลไปตามทางไปหมดเลยโอ้ยของ

0: ไม่แอะสบายมากเสียงเปรี้ยวเมื่อกี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหแม่เอามาจากไหนเนี่ยแม่คิดมากปะเนี่ยเปล่าไม่ได้มีปัญหาเลยแม่โอ้ยโอเคแม่เปรี้ยวโอเคจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเปรี้ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปรี้ยวบอกแม่เลยทันทีเนอะจ้าบายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เปรี้ยวว่าเปรี้ยวละแม่ละแม่ละไม่ไหวจริงๆแล้วแม่เปรี้ยวไม่โอเคแล้วแม่เปรี้ยวไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนี้เปรี้ยวมีหนี้2ล้านนะแล้วเงินในบัญชีเปรี้ยวก็ไม่เหลือแล้วแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแม่จะทำยังไงดีแล้วจะทำยังไงกับนี่ดีอะแม่แล้วจะเริ่มแต่ตรงไหนอะเปี้ยวคิดไม่ออกเลยตอนนี้เปี้ยวไม่คิดไม่ออกเลยจริงๆตอนเนี้ยกล่องเต็มห้องเปี้ยวเลยแต่เปี้ยวไม่รู้จะเอามันไปทำยังไงแล้วจะทำยังไงดีอะแล้วเปี้ยวควรจะเริ่มแต่ตรงไหนดีอะแม่ช่วยเปี้ยวด้วยสิแม่ช่วยเปี้ยวด้วย
1: ถามแม่ก่อนแม่น้ำตาไหลเนี่ยคือแม่คิดอะไรครับถึงได้น้ำตาไหลสงสารลูกหรือว่ายังไง
2: สงสารสิคะเพราะว่าก็เลยตัดสินใจที่ลูกซื้อบ้านให
1: ้ครับ
2: บอกพ่อเลยขายบ้านเลยที่อยู่อุดรนะฮะ
1: ครับ
2: 2ล้านหรือ3ล้านเท่าไหร่ประมาณเกือบ3ล้านนะที่ขาย
1: แสดงว่าหลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วแม่เพิ่งได้เห็นเสมือนภาพเหมือนจริงเพิ่งครั้งนี้เลยใช่มั้ยครับน้ำตายังไหลอยู
3: ่โอ้ยเป็นไง
2: เมื่อกี
3: ้ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
2: ไม่ค่ะก็เขาก็ส่งมาตลอดตอนที่แม่อยากได้อะไรก็ซื้อบ้านให้ก็แล้วกันที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่ดอนอ่ะ
3: ค่ะ
2: เนื้อที่140ตารางวาเอาขายเลยแล้วขนของไปอยู่บ้านแม่ก็ได้อยู่ที่ทะเลนะจังหวัดเลยนะคะ
1: ไม่ต้องการความสะดวกสบายถ้าลูกจะต้องลำบาก
2: ค่ะ
1: เข้าใจ
3: แม่ตกใจไหมคะตอนที่เปรี้ยวโทรมาบอกว่าเปรี้ยวเป็นหนี
2: ้ตกใจค่ะก็อย่างนั้นก็บอกแม่เด็กแม่ก็
1: แล้วแม่ถามไหมครับว่าไปเป็นหนี้ได้ยังไง
2: ไม่ถามค่ะ
1: ไม่ถามเลยนี่ก็สายเปย์คน
3: โอนให้อย่าง
1: เดียวโอนไปคุณแม่โอนไป
3: วันที่หนักๆเนี่ยค่ะก็ยังตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ไม่บอกครอบครัว
4: ก็หลังจากนั้นก็เริ่มมาคุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าที่เราเริ่มแบบโทรไปขอเงินทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะมาจ่ายดอกทุกสัปดาห์เนี่ยเพราะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อเราไปยืมหนี้มานะดอก10ร้อยละ10ต่อเดือนอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็เริ่มรู้แล้วแต่ว่าแกก็โอนมาให้ค่ะเพื่อเราจะไปใช้หนี้
1: อ่ะแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ในมุมของเปรี้ยวบ้าง
4: ค่ะ
1: วันนั้นมันถาโถมขนาดไหนเราถึงคิดถึงขั้นว่าจะโดดตึกรวมถึงจะใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนคอจริงๆหรอ
4: พอดีตอนนั้นน่ะไม้แขวนเสื้อมันอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะก็เลยแวบขึ้นมานิดเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแต่หนูก็ไม่คิดที่จะทำจริงๆหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันอยู่ยากจังเลยทำไมปัญหาแบบนี้เรายังแก้ไม่ได้เลยทำไมมันยากลำบากจังณเวลานั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตายไปอ่ะจะจบไหมอ๋อ
1: มันเป็นเพียงแค่การคิดแบบเสี้ยววินาที
4: เสี้ยววินาท
1: ีแต่ไม่ได้คิดเพื่อที่จะทำ
4: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
1: เป็นลองหาทางออกไปเรื่อยๆอ่ะถ้าตายโอเคไหมถ้าอย่างนี้โอเคอย่างนั้นใช่ไหมครับ
4: ค
1: ือยังมีสติอยู่ในการตัดสินใจ
4: ยังมี
1: แต่อันนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่น
4: ใช
1: ่
4: คือหนูอะแวบขึ้นมาแค่แบบเฮ้ยจะฆ่าตัวตายเลยดีไห
1: ม
4: ก็รู้สึก เราคิดไปถึงแล้วความคิดมันเร็วมากมันไวมากมันคิดถึงตอนที่แบบปึ๊บแขวนแล้วด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีอ่ะตายไปแล้วไงนี่ก็ยังอยู่พ่อแม่จะเห็นจะมาเห็นตอนไหนคนที่อยู่แบบคอนโดเขาจะว่ายังไงอะไรอีกเยอะมากที่หนูตามมาอะไรสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่จะตายแค่เรื่องแค่นี้เหรอ
1: แล้วเรื่องอืดนั่นเป็นเรื่องนึงที่เรากลัวด้วยใช่ไหม
4: อ
1: ัน
4: ไหนคะ
1: อืดศพอืดลิ้นจุกปากเดี๋ยวศพไม่สวย
4: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คิดอยู่ค่ะว่ามันคงจะไม่งามนะคะมันโหเติบโตมาเจอจลัดบนเวทีตายแบบยังเขียดก็ไม่ได
1: ้ต้อง
3: รักษาภาพด้วย
4: ใช่
3: แล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะในโทรศัพท์บอกแม่ไหมว่ามันเครียดมันหนักถึงขนาดที่แบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
4: ก็ตอนนั้นวันนั้นนะคะเหตุการณ์เนี้ยทำให้หนูแบบกล้าที่จะพูดว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากตายเลยแม่ก็เฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นมันแก้ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ได้กำลังใจจากสายโทรศัพท์ที่แม่โทรมาวันนั้นค่ะ
3: ค่ะและเช่นเคยนะคะครอบตัวเดียวกันฟิลกรุ๊ปซีซั่นนี้ค่ะเรามีครอบตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของท่านค่ะท่านแรกนะคะครูนาอังคณาค่ะครูนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในครอบตัวและอีกท่านหนึ่งค่ะก็เจอปัญหาเหมือนกับน้องเปรี้ยวเป็นสจ๊วตของสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะคุณบอมสวัสดีทั้งสองท่าน
1: ค่
3: ะถ้าครูนากับคุณบอมอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องเปรี้ยวเมื่อกี้นี้ค่ะการตัดสินใจจะเหมือนกับในละครหรือว่าต่างยังไงคะครูนาค่ะ
5: อ๋อค่ะตอนที่ดูละครนะคะก็นึกถึงตัวเองตอนที่สมัยที่แบบพอจบแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยและหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อตอนที่ไปเรียนต่อเนี่ยก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วเราก็แบบเหมือนเปรี้ยวมากคือพยายามที่จะเป็นคนทัฟคนที่แบบพึ่งตัวเองสู้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาป้าโทรมาเนี่ยนะคะโทรศัพท์คุยกันเนี่ยคือเงินไม่มีหรอกเพราะว่าบางทีเราก็แบบเรียนเยอะแล้วก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเงินไม่มีแต่ป้าถามว่ามีเงินไหมจะบอกสบายอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดถึงบ้านมากพอวางหูปุ๊บจะวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้านั่งร้องไห้แล้วแบบว่าอยากกลับบ้านมากแต่พอมีวันหนึ่งที่ป้าเขาบอกว่าป้าว่าเสียงนาแปลกๆนะเราก็ไม่เป็นไรบอกถามป้าเขาก็ถามว่ามีตังป่ะพอบอกมีตังป่ะเท่านั้นแหละน้ำตาร่วงลึกบอกว่าไม่มี คือตอนนั้นนั่งอยู่ที่ธนาคารนะที่อเมริกาเพื่อที่จะแบบรอดูว่าเงินเข้าหรือยังพอบอกไม่มีนะป้าบอกรอแป๊บคือเขาก็ไม่ได้มีหรอกแต่เขาก็ไปหาทางหาเงินของเขาเนอะก็เมื่อกี้ก็เห็นนึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วพอวันนี้มีลูกแล้วลูกก็โตเนอะ18 19 20อะไรเงี้ยช่วงพอถึงตอนที่ลูกโทรมาแล้วก็เราก็จับเสียงได้ว่าวันนี้เธอทุกข์เราก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกแต่แม่ว่าเธอเป็นนะแล้วพอสักพักนึงเสียงเขาก็สั่นแล้วเขาก็เล่ามันรู้สึกว่าลูกกำลังอนุญาตที่จะให้เราอะแสดงความรักกลับไปให้เขาบ้าง
1: คุณบอมนะครับเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ไหมฮะ
6: ความที่ครอบครัวผมอะครับจะสนิทกันมากครับแม่ผมจะพูดกับผมเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนในร่างกายของผมก็มีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยถ้าวันนึงผมตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายตัวเองก็เท่ากับผมสร้างบาปให้ตัวเองแล้วเป็นการทำลายพ่อแม่ซึ่งสิ่งนี้ครับเวลาที่ผมท้อหรือผมหมดหวังหมดกำลังใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะนึกถึงเขาทั้งสองคนตลอดนะครับแล้วผมก็จะคิดว่าผมจะทำทุกอย่างแทนเขาสองคนให้ได้ครับ
1: เห็นด้วย
3: ไม่ต้องพึ่งเปรี้ยวหนึ่งเปรี้ยวสอง
1: ครับ
3: หันมาพูดคุยกับคนในครอบครัว
4: ค่ะ
3: ขอขอบคุณทูนากับคุณบอมนะคะแต่เดี๋ยวจะกลับมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะ
1: เปรี้ยวเปลี่ยนความคิดไหมครับว่าหลังจากที่คิดดาวสุดวันนั้นทุกวันนี้กล้าละที่จะพูดกับผู้หญิงคนนี
4: ้ค่ะ
1: เปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนไปเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์ความทุกข์ในครั้งนั้นคือหนูก็แบบกล้าที่จะคุยกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะเรื่องงานบางทีหนูแม่ถามมาว่าเหนื่อยไหมเนี่ยหนูจะแบบอย่าพูดคำว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย เดี๋ยวนี้ก็กล้าพูดแล้วว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ยมีเอ่ยออกจากปาก

0: อักตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้ว่าเราบอกแค่ความสุขเขาอย่างเดียวอยากให้เขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเราบ้างเพื่อที่จะได้เปิดให้แม่ได้รับรู้
1: ที่เราเล่าอ่ะเรื่องความทุกข์ของเราให้กับแม
0: ่ค่ะ
1: มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม
0: ไม่เลยค่ะ
1: แม่ยังไงเราถึงได้แบบเฮ้ยลูกนี้ปรึกษามาตั้งนานแล้ว
0: คือโทรไปเนี่ยโอ้ลูกสวยที่สุดลูกเก่งที่สุด
1: โอ้ถ้าแม่พี่พูดอย่างนั้นพี่โทรหาทั้งวัน
0: ดูละครลูกเนี่ยโอ้ยงามที่สุดเลยน่าจะเป็นนางเอกนะเนี่ย
2: แม่ชมแม่ให้กำลังใจตลอด
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วแม่ล่ะคะพอลูกเล่าปัญหาให้ฟังบ่อยขึ้นนะคะความรู้สึกตอนนั้นของแม่เป็นยังไงบ้างจากเดิมที่เขาไม่เคยเล่าเลย
3: ก็จริงๆแล้วแม่ก็นึกอยู่ในใจแล้วว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเลยบอกลูกว่ามีปัญหาอะไรก็มาพูดเล่าให้แม่ฟังปัญหามันแก้ได
2: ้
3: จริงหร
2: อปัญหาแก้ได้
3: ถูกต้องค่ะ
2: ต้องถามขั้นตอนต่อไปเรื่องของการจัดการหนี้พอคุยกันแม่ให้กำลังใจสู้ๆนะทุกคนก็มีปัญหาเดี๋ยวก็ผ่านไปเริ่มเคลียร์หนี้ยังไงคะ
0: พ่อแม่ก็แนะนำว่าคุยกับเขาว่าจะจัดการยังไงก็เอาหนี้นอกระบบให้จบก่อน
1: ครับ
0: หนูจะจ่ายแบบนี้แบบนี้ได้ไหมคะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็ได้พี่สัปดาห์ละ 2-3,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาตกลงจนได้เงินจากละครมาอีกอีเวนต์มาหนูก็จ่ายหนี้หมดเลยใช้หนี้ประมาณ6เดือนนะคะถึงหมดจบหนี้แล้วเราก็ค่อยไปหนี้เรื่องบ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะ
2: อะไรทำให้เปรี้ยวเปลี่ยนวิธีคิดมาคิดแบบนี้คะ
0: อาจจะเป็นเพราะเรื่องไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็เป็นพี่อยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยค่ะแกก็ชวนไปบอกว่าเอ้ยเปรี้ยวไปทำบุญสร้างบุญกันนะไปดูช่วงแรกก็โอ้ยหนักกว่าเดิมฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิม คือแบบโทรหาแม่บ้างแบบทำไมปฏิบัติมายังไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยงานก็ยังไม่มีโอ้ยจะไม่ทำแล้วเป็นคนดีมันได้อะไรมีอย่างนั้นมีถึงขั้นแบบนั้น
2: ถึงขั้นจะเลิกปฏิบัติเลย
0: มีค่ะ
2: เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะช่วงที่น้องเปรี้ยวตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเลือกการปฏิบัติธรรมเป็นทางออกเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: รี้ยวเป็นไรลูก
1: เปล่าจ้ะ
0: นี่แม่รบกวนสมาธิอะไรลูกเปล่า
1: เปล่าจ้ะคือลูกแค่เบื่อแม่
0: เบื่ออะไรอะลูก
1: ก็ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดตั้งนานกลับมาปฏิบัติธรรมต่อที่บ้านอีกเป็นเดือน
0: ๆ
1: ลูกยังไม่เห็นมีเงินมีงานเข้ามาเลยอะแม
0: ่ลูกมันก็ต้องใจเย็นๆนะลูกนะของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าเย็นได้เย็น
1: เย็นจนร้อนแล้ว
0: โอ๊ย
1: อุ๊ยแม่ไปไปพักเถอะเดี๋ยวลูกทำเอง
0: เหรอ
1: ไปนั่งพักเถอะ
2: ใช่ใช
0: ่โอ๊ย
1: เนี่ยแม
0: ่
1: พี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็บอกนะว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะก็ให้ทำไปด้วยใจที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยทำไปแบบด้วยใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ทำไมทุกคนที่ไปทำด้วยกันตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นกันหมดเลยอ่ะแล้วดูเปรี้ยวดิเปรี้ยวไม่เห็นจะมีงานไม่เห็นจะมีเงินหรือว่าลูกเป็นคนบาปปะแม่
0: เฮ้ยเปรี้ยวนี่หนูเป็นลูกแม่มา20กว่าปีหนูเพิ่งเรียกตัวเองว่าลูกวันนี้เองนะลูก
1: ก็ฉัน
0: เรียกว่าลูกก็ดีแล้วแม่ชอบน่ารักวันนี้น่ะมานั่งกับแม่นี
1: ่แม่ลูกขอโทษนะที่เคยทำให้แม่ไม่สบายใจอ่ะ

0: ไม่เป็นไรหรอกแม่เองก็ผิดที่ไม่เคยเอะใจเลยอะปล่อยให้เปรี้ยวต้องต่อสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอด
1: แม่ไม่ผิดเลยลูกเองแหละที่ผิดที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอะมาแก้ปัญหาทีหลังก็ไม่ทันละ
0: ใครบอกเล่าที่เปรี้ยวแก้ไปตั้งหลายอย่างแล้วนะอย่างแรกมีปัญหาอะไรเปรี้ยวก็กล้ามาบอกแม่แล้วเปรี้ยวก็กล้ายอมรับว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยเป็นกล้ายอมรับ

0: มีค่ามาก
1: แม่ขอบคุณนะ
0: แล้วก็กล้ามากอดแม่ก่อน

0: จะร้องตามแล้วนะ
1: เก่งแล้วลูก
0: ไม่อยากร้องนี่ไม่อยากร้องไห้อ่ะ
1: โอ้โหพวกเราไม่ร้อง
0: เนาะ
2: เป็นไงครับแม่ร้องไห้อีกแล้วเป็นครั้งแรกที่เปรี้ยวเรียกตัวเองว่าลูกเหรอคร
3: ับ ใช่ค่ะ
0: วันนั้นที่พูดลูกไปเนี่ยค่ะคือรู้ตัวไหมคะ
4: ก็รู้ตัวค่ะแต่มีความเขินๆนิดนึงอยู่ค่ะว่าแบบเออแต่มันรู้สึกว่าเราชื้นใจขึ้นนะเราเป็นเด็กของแม่อีกครั้งนึงเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราโตขึ้นมาเราเลี้ยงดูเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แทนพ่อแม่เลี้ยงดูเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรายังคงเป็นเด็กของพ่อกับแม่เสมอกับการใช้คำว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งจุดนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรม
4: ค่ะ
0: น่าชื่นใจไหมคะเห็นลูกคนนี้เปลี่ยนไป
5: ขึ้นค่ะพ่อกับแม่ก็ไปด้วย
2: ไปตั้งแต่วันแรกที่เปรี้ยวไปหรือว่าให้หลังนานเท่าไหร่ครับ
5: ก็ประมาณ
4: 3ปีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะไปด้วยค่ะ
2: พ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปรี้ยว
4: ค่ะ
2: ว่ามาในทางที่ดีขึ
5: ้
2: น
5: แต่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าดีมากกว่าเดิม
2: ดีมากกว่าเดิมแม่ก็ยังชมลูกตลอด
0: ก็คือสวยที่สุดเวลาเล่นละคร
2: ควรจะเป็นนางเอกและนางเอกเรื่องนั้นคือใคร
4: อะไรนะคะพี่ชมพู่มั้งตอนนั้น
0: สวยกว่าพี่ชมพู่ก็ลูกของแม่นี่เอง
2: การที่เราไปปฏิบัติธรรมพอเห็นผลเลยจริงๆคือใช้เวลานานไหม
4: ประมาณผ่านไปปีหนึ่งค่ะ
2: ปี
4: ที่สองเริ่มดีขึ้นค่ะหนูเริ่มเห็นไอสิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราฟุ้งซ่านคิดเยอะคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้การที่หนูได้ไปปฏิบัติธรรมมันทำให้เราแบบอยู่กับปัจจุบันได้บริกรรมอยู่แบบนั่งอยู่แล้วไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆมันก็เลยทำให้เราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแบบสบายขึ้นปล่อยอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยวางได้เลยลืมมันไปเลยกับความทุกข์แต่ว่าเราก็เอาความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนทำให้เราได้เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไปอ่ะเพื่อสร้างบุญไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อเอาอะไรเอาแค่หวังจุดมุ่งหมายเดียวคือบุญอย่างเดียวเคลียร์ใจตัวเองขัดใจฝึกฝืนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นจนทำให้ตอนนี้คือเข้าไปปฏิบัติธรรมได้6ปีแล้วถ้ามันเจอเรื่องเดิมๆอีกอ่ะหนูก็สามารถมองเห็นแค่มันเดินเข้ามาหาเราเฉยๆหนูก็แค่ทักทายมันเออเป็นไงบายดีนะ
2: ก็ยังจะคุยกับตัวเองเหมือนเดิม
4: เออแล้วก
2: ็แล้วเปี้ยว2ยังอยู่มั้ย
4: อะไรอ่ะ
2: เปี้ยว2ยังอยู่ด้วยมั้ย
4: เปี้ยว2ยังอยู่แต่หนูสามารถคุยแล้วควบคุมเขาได้
2: เราควบคุมเปรี้ยวสองได
4: ้ไม่มีปัญหาไม่อีแอะแล้ว
2: ไม่หือไม่อือ
4: ไม่หือไม่อือ
2: แต่แอดวานซ์ขึ้นนางคุยกับความทุกข์ได้แล้วด้วยครับผม
4: คุยได้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดความรู้สึกของเราได้เท่านั้นเองรักษาใจให้มันสบาย
0: ทราบว่าความคิดในการรับงานของน้องเปรี้ยวก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เดิมเนี่ยงานค่าตัวถูกไม่ไป
4: ค่ะไม่ไปเพราะว่าเคยร้องได้แบบว่าทีนึงแบบหลายๆหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยแบบอยู่แบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นอีโก้สูง
2: แล้วตอนนี้ล่ะครับ
4: ตอนนี้โอ้ไปค่ะพี่ 5,000 เนาะโอ้เรียกหนูเลยค่ะพี่ไปเลย
2: เหมือนพี่เลยสมัยก่อนพี่ก็เป็นแต่ทุกวันนี้พอลูก3โอ้ยงานฟรีพี่ไปช่วยเลย
4: หนูตอนนี้งานกุศลหนูก็ไปค่ะ
2: ไปหมดเลย
4: ไปขอให้ดูเอ้ยออกทีวีฟรีอะไรอย่างเงี้ย

0: ก็ไปหมดค่ะแล้วก็คือเริ่มมาหาว่าเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มบ้างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยทำแหน
1: ม
0: หนูก็เลยเฮ้ยทำยังไงหนูทำอาหารไม่เป็นเลยนะคะไม่ชอบทำอาหารด้วยก็เลยมาเรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าทำยังไงพ่อเขาจะมีสูตรของเขาหนูก็เลยไปฝึกหัดทำแหนม
2: จริงป่าวอร่อยไหมที่บ้านเนี่ย
0: อุ้ยแซ่บ
2: ที่เป็นคนชอบกินแหนมมาก
0: อุ้ยแซ่บมากค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ถ้าได้ครับขอการรายการเลยนะพี่อยู่ก็ต้อง
0: จ
2: ัด
0: ให้เลยค่ะ
3: จัดให้เลยค
0: ่
3: ะ
0: จัดให้เลยค่ะ
3: คือตอนนี้ก็ทำไปด้วยแล้วก็แสดงไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
0: ค่ะก็คือหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันไหนที่เราว่างอ่ะเอานอกเหนือจากที่เราไม่ได้ไปแสดงละครหรืออะไรก็ตามร้องเพลงถ้ามันไม่มีจริงเราสร้างได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ด้วยตัวเองโดยการที่โอเคมาฝึก
3: ทำแหนม
0: ฝึกจนแบบมาชิมกันเฮ้ยแซ่บแล้วป่ะแซ่บแล้วเนาะแซ่บแล้วขายได้ปุ๊บหนูจะสงสารคนล็อตแรกของหนูมากคนที่หลงกลเจอล็อตแรกของหนูเพราะว่าเขายังเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่ออยู
2: ่
0: ค่ะหนูก็เลยตั้งทำแหนมว่าชื่อแหนมน้องเปรี้ยวค่ะได้กำไร30,000หนูก็เลยแบบนี่แหละอาชีพใหม่ฉันนี่แหละเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราทําอะไรได้อีกเยอะมากเลยคืออย่าไปมัวแต่แบบโอ้ยคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาให้คุณค่าแล้วรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ได้ฟังลูกแล้วสบายใจมากขึ้นมั้ยคะพอน้องเปรี้ยวบอกแบบนี้
4: สบายใจค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นแม่เราจะเป็นเก่งหมดทุกอย่างไม่ใช่
2: ผมชอบความคิดนี้เป็นแม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งหมดทุกอย่างครับแต่เราเปย์มากกว่าเขาเน
0: า
2: ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้หนูขอเงินแม่เท่าไหร่หนูจดนะ
2: จดเพื่อ
0: จะให้ดับเบิ้ล
2: สายเปย์
0: ไม่หนูจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ไม่รู้สึกผิดไงฮะแบบแม่เนี่ยยืม1,000เองเดี๋ยวให้5,000
3: นี่แม่ให้ยืมเลย
2: แม่ให้ยืมเลยเพราะแม่รู้แล้วต่อจากนี้
3: จะได้ดับเบิ้ลเข้ามา
2: ทำไม1,000เอาไป10,000สิลูกแม่จะได้50,000
3: ทุกวันนี้คุณแม่กับน้องเนี่ยคุยกันมากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังมีอะไรในใจที่ยังไม่เคยบอกกันและกันไหมคะ
2: อุ้ยแม่ลูกคู่นี้เขาสนุกจังเลยชอบ
5: เลยอ่ะ
0: มีไหมคะ
5: ก็มีอยู่นะ
0: อะไร
3: ก็มีอยู่นะ
0: แม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรครับ
5: แฟนไง
0: นะ
2: ชอบไอเลิฟยูชอบแม
0: ่แม่จะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างล่ะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะให้รู้หมดอะเนาะเพราะว่า
3: ไหนบอกว่าเปิดใจกันแล้วไงคะ
0: เมื่อก่อนอะค่ะเรื่องแบบความรักอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะพยายามจะถามตลอดแต่เราจะเงียบเลยพูดไปเรื่องอื่นเลยแม่
3: เปลี่ยนเรื่อง
0: เป็นเรื่องเลยค่ะ
3: เ
0: อ้ยกินอันนี้ไหมวันนี้แม่หิวไหมกินอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องตอนนี้เริ่มถามละแต่ว่าแม่ก็ได้เห็นแล้วค่ะก็เปิดให้โอกาสลูกได้แบบว่าศึกษาครบอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคน่ารักดีนะเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็หนูก็ค่อยๆบอกว่าตอนนี้เขาพามากินข้าวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นเปิดให้เขาเห็นอีกมุมนึงของเราบ้างว่าเราไปที่นี่นะกินข้าวตรงนี้นี่อะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเงียบเลยเรื่องความรัก
3: พี่ว่าไม่เฉพาะแม่ที่อยากรู้เรื่องแฟนของน้องเปรี้ยวท่านผู้ชมก็อยากจะรู้พี่ก็อยากจะรู้ด้วยถามเลยตรงนี้ได้ไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนยังไง
0: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้
3: ขอรู้นิดนึง
0: ก็เป็นเพื่อนในวงการนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่บอกเลยกว่าค่ะว่าเป็นใครไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งศึกษาดูใจกันเล็กน้อยไม่กี่ปีค่ะ
3: แล้วแม่ล่ะคะมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกบ้าง
2: คือมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับ
4: ก็ขอให้รักจริงหวังแต่ง
0: แต่จริงๆน่าจะชอบ
2: ลักษณะเหมือนแม่จะมอบให้แล้วด้วยนะ
4: เขาพูดแล้วล่ะ
2: เขาพูดแล้ว
4: เขาไปหาที่บ้าน
0: เออจะเย็นๆนุ๊
2: เข้าใจ คนเป็นพ่อเป็น

0: แม่ที่แม่หมายถึงคือแม่ได้เจอตัวเขาแล้วหน่วยก้านโอเคคือถ้าเขาจะคบกันก็คบไปเลยถ้าจะมาขอก็เออให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะดูแล้วพ่อแม่ว่าผ่านหมายถึงแค่นี้เราอย่าร้อนตัวสิร้อนตัวสักคนรู้หมดเลย
1: ค่ะ
2: แม่ไฟเขียวแล้ว
3: ก็แล้วแต่ลูกแล้วก็น่ารักของเขาค่ะ
0: แล้วเปรี้ยวมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าอยากจะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่รักแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดแล้วก็คือมันจะมีแบบอย่างหนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่พูดไม่เพราะกับคุณแม่มีอะไรก็เอ้ยกระโชกข้างใส่ก็ต้องขอขมาคุณแม่ด้วย
3: ค่ะเลยเน
1: า
3: ะ
1: ที่แบบทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างที่ทำไม่ดีต้องขอขมาแล้วก
3: ็
1: รักแม่ที่สุดในโลกละค่ะ
2: ชื่นใจจังค่ะ
0: สุดท้ายแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละเรามีใครสักคนในครอบครัวที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเสมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะต้องถูกเสม
3: อเอาจริง
0: จริงใช่ไหมครับเท่านี้แหละมันจบละคอมพลีทมากนี่แหละคือความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดคือเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราต้องมาถามแขกรับแชร์ของเราบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ยินเรื่องราวของน้องเปรี้ยวมาตลอดทั้งวันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับครูครับเชิญครับ
4: คุณแม่น่ารักมากๆเลยอ่ะในบ้านเนี้ยบรรยากาศเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันมากเนอะระหว่างแชร์กับบ่นเวลาที่เราบ่นเนี่ยเราไม่เปิดฟังอ่ะถ้าเราแชร์กันบ้านก็จะแบบเหมือนเป็นนุ่มๆอ่ะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะกลับไปแชร์มากขึ้นเนอะไม่ใช่การบ่นอ่ะ
5: ยังคุยกับคุณครูอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากใช่ครับแล้วผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของเด็กๆสมัยใหม่ละกันนะครับว่าการแสดงออกมีได้หลายรูปแบบครับแต่การแสดงออกที่แสดงออกกับครอบครัวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งเราที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวครับคือต่างคนต่างรออยู่แสดงออกต่อกันทุกวันมันจะทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นมากกว่าที่เป็นเหมือนครอบครัวของพี่เปี้ยวกับคุณแม่เงี้ยครับชื่นชมมากๆครับ
2: แล้วทุกวันนี้เนี่ยน้องเปี้ยวยังคุยกับกระจกอยู่ไหมคะ
1: ยังคุยอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มคุยแบบให้กำลังใจตัวเองค่ะเวลาตัวเองแบบ lose power ไม่มีพลังไปทำงานวันนี้รู้สึกแบบดาวน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบเฮ้ยเปี้ยวแกสุดยอดแกทำได้มันต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้กำลังใจตัวเองในยามที่แบบได้กำลังใจจากที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องกลับมารักตัวเองด้วยไม่ใช่บางทีเราไปให้ความรักกับครอบครัวแล้วคนอื่นๆแต่ลืมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กลับมาให้มาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแบบเอ้ยขอบคุณนะบอกกับตัวเองตลอดว่าเอ้ยเธอมันเยี่ยมเลยสุดยอดแล้ววันนี
0: ้มีสกิลตัวเองด้วย
4: มีค
2: ่
4: ะ
2: ภาพในกระจกวันนี้นอกจากเปรี้ยวและเห็นใครอีกบ้างคะ
1: ก็เห็นคุณแม่ค่ะแล้วก็เห็นครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่น่ารักกับเปรี้ยวแล้วก็ทุกคนที่เจอแฟนคลับด้วยยังคงแบบมันเหมือนตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้มีตัวคนเดียวละเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราเชื่อว่าจากปัญหาที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าเรามีคนที่พร้อมจะเดินเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วก็เวลาเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมฉันไม่รู้เลยเธอบอกฉันได้นะเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นเราเริ่มมีความทุกข์อะไรเราก็บอกเขาโดยเฉพาะครอบครัวเราก็เปิดละ
0: วันนี้สนุกสนานมากจริงขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเปรี้ยวนะคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะครูนาและคุณบอมขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันเสาร์หน้า 19:05 น.ทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาท

0: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: คิดว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอาสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: นั่นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอาสินเลยนะครับ

0: นี่ลุงไม่ไปหาหมอเหรอ
1: โอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติกเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: หลายคนนี่เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ

ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้อืมเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: คารนี้ใช่ไหมครับ
1: เราก็มันไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ของเราก็เป็นการสื่อของเราแล้วนะเราอยากให้พี่อ่านใช่ไหมพี่ไม่ต้องเป็นหมอก็ได้ก็ได้อ่านมันก็เหมือนอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ใช่ของเรามันก็อยู่แค่เราเห็นเฉย

0: ช่วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะแอบสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันอะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปเลยไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่นี่มันไม่เข้าใครออกใครนะหม
0: ออย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่จะทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้าอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: 인어 여기 있네요. 로 잠깐만.
1: ดูดีๆล่ะเอาไปเฉพาะตัวที่ไม่มีปอกคอนะ
2: โอเค
3: คุณคะ
4: นี่แมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้อยู่นี่
1: ลูกนี่คือแมวของป้า
4: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
1: นี่คือของป้าหมดเลย
4: ของป้าค่ะบางตัวมันก็ไม่มีปอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้ปอกคอป้าก็เลยถอดออก
1: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
4: ค
1: ุณฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
5: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะคร
4: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่จับแมว
4: ค่ะค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะ
1: คร
4: ับ ป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะเข้าวันนี้
1: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจคร
4: ับ คุณใจวุฒิสุ
1: โอ้ค่ะเฮ้ยต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
1: แหมน่ากินด้วยนะ
4: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
6: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
4: โอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนเขาฟ้องศาลหรอก
6: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
4: หรอจ้าปะเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรเข้ามาอยู่ลูก
6: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
1: ิโอ้อะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่แล้วไงครับ
6: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีนี่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
1: ๆเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
6: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
1: โอ้ย
7: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุตสาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
6: 90วันเลยเหรอคะ
7: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุตสาเนี่ยคุณอุตสาสามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
1: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้ทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
6: พวกคุณจะไปไหนอ่ะ
1: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่ะเฮ้ย

0: จะหนีอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
1: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
2: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่โอ้คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่บ้านป้าสร้อยมาอึที่บ้านฉัน
1: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอ้การที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
2: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
1: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแล้วเนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
2: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: แมวเข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
1: ได้รับบาดเจ็บจาก
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
3: ทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำการเดินเผชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที

0: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามแล้วป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหร
1: ออิสาอิสาฟ้องศาลอิสาต้องการอะไรอิสาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้ามันทำให้คนอื่นต้อง

0: ินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันยังหัวจะแย่อีกแล้วโอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงจะเจี๊ยบที่ขี้หลงขี้ลืมอยู่ลูกป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอบในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
1: ดูจากรูปการณ์แรกแล้วอะยังไงเธอก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคล้ายๆกับพิพากษา

0: amigo nunca te vi, é eu.
1: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
2: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขกรรมอ921/257ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสามสาสุวรรณสุวิชาผู้ฟ้องคดีผู้ในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจรจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: สาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: ตาวันพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วสา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นก็พอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุตสานี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นด้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยคุณสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีแหละเพราะอะไรเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแต่ผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้พกความห่วงใยมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่วันนี้จะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับสาเหตุนะคะเกิดจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอื่นนั้นสบายใจได้นะคะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีทิศทางจะเคลื่อนไปประเทศจีนในช่วงวันที่26-27กรกฎาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26-30กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่26-30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่26กรกฎาคมมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาต่อมาวันที่27กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดวันที่28กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาวันที่29กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะวันที่30กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงจังหวัดระนองในภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนฝนตกหนักมีหลายพื้นที่ค่ะได้แก่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพค่ะและขอให้วันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาท่องหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยอมอยากอ่านใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระ

0: ภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
1: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: ดูเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโซดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้น

0: มาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
1: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543 โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
4: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
4: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: เข้ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนังกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องตา

ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว

ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างนะครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับแล้วคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นมั้งมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราเหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเองเลยครับ
2: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
1: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
2: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบทริปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้ง่าย
1: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
2: แบบที่สองตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
1: สมมติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
2: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
1: เวลา
2: ใ
1: ช้ที่โอเคครับความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
2: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได
1: ้
2: ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่มั้ยคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
1: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
2: ออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าอ๋อ โอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยอืมโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
2: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกอะแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
1: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได้
2: ใช่
1: ได้ไปจับตามมาแล้ว
2: พร้อมใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่ปึ้งรีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
1: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใจก็ได้ครับ
2: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
1: ตัวนี้ต่อ
2: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
1: ต่อไปนี่แหละครับ
2: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะ
1: ครับผม
2: ความพิเศษตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได้
1: เกือบจะรอบ
2: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุมเก็บ
1: ฝุ่นได้ดี
2: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: อย่างสุดท้ายคร
2: ับ ต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติก มันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผู้ดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
2: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยไม่ต้องเทน้ำให
1: ้ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์กาลก่อนครับ
2: เริ่มเลยนะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบทีนี้ถ้าเกิดถูไปแล้วรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
1: อ๋อโอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
2: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
2: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
1: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ 1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
2: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติผู้น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
0: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่า
0: ดูดดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นะคะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
0: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
2: yeah.
0: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบและเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนและดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
1: โฟไฟเบอร
0: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะ อันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บ
1: ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: ครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
2: wow.
0: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ
2: yeah.
0: เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยแหละครับคือ 1. รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็ต้อง
1: ลอง
0: ทดลองก่อนครับ
1: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1โอ้โหออกได้ชัดเลยฮะคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาได้ชัดเลยตอนนี้

0: Poop. เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม้
1: แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
1: ๆเ
0: พราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้คุณดูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมด
1: ีเบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมาดน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: เพื่อ
1: ที่จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะสะอาดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: อ
0: ุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเกี่ยวรอบ3
0: 3และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเค
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบ
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้สามวงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปจุดที่สาม
0: หนึ่งโอ้เกือบหมดแล้วครับึบ2
1: หมดไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมครับไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: ผมคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้หนึ่งอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาแล้วมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย yeah. ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
1: ดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อ

0: ข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิบัตรค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมฮะคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอนครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือทั้งเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที
6: ่
5: ส
6: ั่
5: งมาส่งค
6: ่
5: ะ
6: เออดีจ้ะดีจ้ะเออนาย
5: เดี๋ยวจ้าลองตรวจดูนะคะเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
6: จ้าจ้าขอดูหน่อยสิน
5: ี่จ้าเลขยังชื่อจัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
6: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
5: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
6: อ้าวรางวัลอะไรเหร
5: อนี่ค่ะซองกฐินพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
6: นี่ได้ได
5: ้บุญ
6: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
5: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
6: วันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกไปแล้วกัน
5: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
6: จ้า
5: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยพักหนึ่งนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
7: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
8: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
9: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
5: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
7: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
8: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
9: ใช่
8: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
9: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
7: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะ ถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรอ
5: ใช่พี่ยุทธพูดถูก

0: ใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
1: ตอบข้อขอค่ะ
0: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
1: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
0: ของเขานะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับนั้นไม่น่าจะผิด
1: ใช่ครับ
0: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
2: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
0: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
2: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
0: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
2: ่
0: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
3: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสูมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
0: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
3: ได้ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
0: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
3: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
0: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
4: ปลาดุกเนี่ย
0: ปลาดุกปลาช่อน อันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
3: จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1อะค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
0: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
3: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
0: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
3: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่เนี่ยเราอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
0: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
0: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
1: ไม่ต้องมาขอโทษขอโพยอะไรหรอกพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
0: เนี่ยพูดเหมือนประชด
1: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
2: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
0: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
3: ครับ
0: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
4: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
1: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
0: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
1: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
0: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นนวลได้เลยอ
1: ่
0: ะง่ายๆมันต้องกลัว
4: กาแฟมาแล้วค่ะ
2: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมอะค่ะ
0: อ๋อหมาคนข้างบ้านอะ
4: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
1: อ
4: ้
1: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับเออมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
2: ่นั่นน่ะสิคะ
0: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
1: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่
2: ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
0: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
1: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงชาตินะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
2: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
0: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
1: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
5: สวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
0: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
1: ครับพี่
0: ไปไปไป
6: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: ครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อค4ปี
8: ตอบข้อกไก่ครับ
7: 2ปีนะครับ
8: ครับ
7: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
8: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
7: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
8: ครับ
7: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
9: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
7: 2ปีเหมือนกัน
9: 2ปี
7: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
9: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
7: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
9: ครับ
7: เอาละครับขอบคุณครับนั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
10: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
7: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
10: ค่ะ2ปี 40,000
7: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
10: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าว

0: ทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
1: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
0: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
1: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นบุคคลนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
1: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: สบายจริงๆอาจารย์คะ
4: อ้าววันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
3: เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
4: ว่ามาเลยอาจารย์
3: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
4: ไม่เคย
3: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
4: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย์
3: เลยคะ
4: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
3: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
4: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
3: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทั้งบ้านสิคะ
4: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
3: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
4: เอามา
3: ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานแล้วหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
4: ครับ
3: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมัดจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
4: น
3: อ้อยเข้าปากช้างแล้ว
4: wow.
3: รับเงินมัดจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
4: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
3: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
4: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
3: ค่ะ
4: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
3: ค่ะ
4: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
3: ๆค่ะ
4: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
3: ค่ะ
4: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
3: ค่ะ
4: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
3: ค่ะอาจารย
4: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
3: ์ค่ะ
4: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลย
3: ค่ะ
4: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
3: ค่ะ
4: คือสคบอยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
3: ้
4: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
3: ดีนะคะเนี่ย
4: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
3: ์
4: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ย

0: ค่ะ
1: ผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภคดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
0: ค่ะ
1: เฮ้ย
0: ไม่เสร็จ
1: ไม่ส่งมอบ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แกผิดสัญญากับฉันนี่
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ให้โอกาสก็แล้ว
0: ใช่
1: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ดังนั้นเราในที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ยังเบี้ยวอีก
0: ยังเบี้ยวอีก
1: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
0: ค่ะ
1: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญา
0: ค่ะ
1: สองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
0: ค่ะ
1: ค่าเสียหาย
0: ค่ะ
1: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
0: ใ
1: ช่เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
0: เรียกได
1: ้เรียกได
0: ้ได้เลย
1: แนะนำเลยครับ
0: ค่ะ
1: จัดการรวมตัวรวมหัวกัน
0: ค่ะ
1: ฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
0: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
1: ้
0: แล้วก็แบนไปเลยทีหลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะจ้านะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มานะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมือเกิดเหตุนี่แหละได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธศาลาของสถานีตำรวจภูธรหมองหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถือควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนั้นถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะทีมเล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมโตผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถือควบคุมโตตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
2: ไปไหนอ่ะ

0: ำจับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไปขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผมสองคนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่นี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
2: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
1: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
2: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
1: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรส หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
2: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
2: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
3: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
4: ตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
2: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
3: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
4: ผู้ประกันคือใครครับ
3: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
4: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
3: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
2: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
3: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
5: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
3: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
5: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
3: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาด เพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
2: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
3: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
2: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ผู้ประกันต้องมายื่นขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
2: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวลูกชายผมอีกครั้งครับ
3: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
2: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
3: ครับผม

การจัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-justice conference center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักงานต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าถ้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับศาลนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าเดินทางสำนักงานต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่

ที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศจะส่งตัวสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: วนพระตู้นี่ไหมไกลคือหลายเท่าวะคนก็บ่อยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเบิ่นเล่าแท้ได้กินแน่นอนมื้อแลงนี่ต้มไก่นี่เอา
1: เอ๊ะมามื้อนี้มันเป็นจังได๋มันคือผิดปกติแท้ไก่กูไปใส่เนาะเอ้าๆๆผู้ใดล่ะนี่เฮ้อมันมาเข้ามาหั่นนี่แหมบักหานี่มันมาลักไก่กูคักๆมึงสิแจ้งตำรวจมาจับมันก็นะเห็นตัวมึงแล้วครับ1เข้า1บ่ครับตำรวจ1เข้า1เนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮเด้ออ่ามันมีแต่ขี้ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮเด้อเอาด่วนนะครับด่วนตำรวจมันอยู่ทันอยู่ฮะเออครับครับมึงนี่ละ
2: อ้าวจังผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กูผมมาโดน
2: เฮ็ดหยังเลย
1: ไก่กูเสียไปหลายตัวแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่เอาไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิพาไปฝากครั้งที่3คดีนี้ฝากครั้งได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วบ่เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนพุ่นตัวนะครับมันคือโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือครั้งคุกที่ดีวะ
4: แม่นคันบ่อยากถือครั้งก็ไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ100,000บาทนี่ละ
3: มันคือหลายแท้บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะก็บ่มี
5: มันเงินยากระบบสมทรงในเห็นกูยากอยู่บังได๋ล่ะเด้อโอ้ยจะเกือบแก้วเด้อเด้อไปโอ้ยแม่ซูนเด้อบักสมทรงเอ้ยยังมันให้กูยากนําเนาะกูเห็นเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแก้วอยู่ไปบังได๋ล่ะ
6: จักแล้วไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
5: ฮะ
6: ไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
5: ไปนี่เห็นจังได๋ล่ะบักสมทรง
3: โอ้ยไปบ่รู้แล้วบัดนี้ครับพอบัดนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกทั้ง2เดือนอยู่น่ะ
5: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนก็ไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต่อ
3: ก็บ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
5: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
3: ลูกเมียผมได้อยู่จังได๋บัดนี
5: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได๋
3: ทางข้างซอยเนี้ยหัวเนี้ยทางคนจริงใจดี
5: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นจะว่าจังใด
3: ครับมาเร็วๆได้ครับข
5: อลองเอิญเพิ่นนุ่ยบ่ไปทางใดบอกหึ
7: พ่อผู้ใหญ
5: ่พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บุญหลายพ่อผู้ใหญ่อยู่บ
8: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะขึ้นมาหาแต่เช้าแต่น้อนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
5: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปมึงปืนแก๊ปนั่นล่ะบัดนี้สิมานี่แล้วปรึกษาขอคําปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยแล้วว่าสิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพู่แล้วเงินทองก็บ่มี
8: เอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ละเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะเอาจังซั่นละ
9: เบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางใดล่ะ
5: อยู่แล้วถามเพิ่นทางใดแหมมันก็ใหญ่อีหลีแหละเนาะอีหลาเนาะไปย่างขึ้นไปทางเพิ่นเบิ่ง
9: นี่ก็เฮ็ดให้คือยาก
5: สวัสดีจ้า
9: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
5: มาประกันตัวลูกชายนี่แหละ

0: คดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้าน้ำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วหลักประกันหลักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
1: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
0: ไอ้มึงน่ะมันยากบักห่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไอ้ไปเบิ่งหน้ามันมันเป็นจังได๋ตบมันจักบาดคั่นนะ
2: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
0: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
2: สมโชคแม่นบ่จ้ามื้อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
0: ันโคกหินแฮ
2: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
0: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
2: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
0: จ้า
2: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
3: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
2: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อแน่จ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
3: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่แหละครับ
2: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไลขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเน
3: าะครับครับครับอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่ได้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้ได้ล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นยังหรอครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
4: ญาติให้ประกันตัวโดยใช้เอี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
5: ์ครับ
4: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
5: เราผมใส่ไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้บ่ครับ
4: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้ปกติทำงานปกติ
5: มันจะบ่ตายบ่ครับ
4: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ำได
5: ้
4: ถ้ามันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
5: ครับ
4: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
5: ครับ
4: ครับถ้าแก้ถ้าแง่เนี่ย

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา8:05

19นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา17นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6
วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรในการที่องคมนตรีถวายวุฒิบัตรและตาลปัตรแต่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน63รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มันคงสืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนครูและบุคลากร18คนมีนายสมพรยิ่งรุ่งเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริในปีการศึกษา2569ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียมใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกเนื่องจากในปีการศึกษา2568เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านมีค่าเฉลี่ยทั้งการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติวเอ็นทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดแต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการการเรียนในเชิงรุกหรือว่า active learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัด
ในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3โดยโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน262คนครูและบุคลากร19คนมีนายอดุลศักดิ์นารินรักษ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาให้แก่นักเรียน

ฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดนโดยในปีการศึกษา2570โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:44 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกล้วนมีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถตัดสินใจไม่ดื่มได้ด้วยตนเองในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Dread ลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบของการจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนและการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดปากน้ำวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลวัดป่าสางจังหวัดเชียงรายวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระภาวนาโกศลเถระวิเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามแสดงพระธรรมเทศนาอโมคะชีวีกถากล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์นานับประการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้ว

พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชยญาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรหมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TAN Intergroup จำกัดนายแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

หาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อที่22กรกฎาคม2569ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทย์ศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้หน้าบ้านเลขที่115ทับ1หมู่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบโกมาแจตำบลลุโบบือซาในวันที่23กรกฎาคม2569จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153ทับ3หมู่5ตำบลกาลิสาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกานุวะตำบลกาลิสาในวันที่23กรกฎาคม2569ที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต

อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: สร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ

0: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
1: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
0: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
3: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
0: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
4: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
0: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
4: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
4: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
5: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและไม่ใสใครใครและย่อมใหญ่อันใดช
4: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
0: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
6: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
7: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
6: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
0: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมมารับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะเปิดรายการมาช่วงแรกวันนี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ในแขกรับเชิญของเราและแน่นอนค่ะรายการคุณธรรมคุณทำได้นั้นก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกันของ2องค์กรสำคัญนะคะนั่นก็คือศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะร่วมมือกันกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในการสร้างสรรค์รายการที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้นะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็จะนำเสนอเรื่องราวของคนที่ทำดีคนที่มีคุณธรรมในจิตใจในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะทุกท่านคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของจิตอาสาถือว่าถ้าเกิดพูดเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยทำยากนะคะเพราะว่าการที่เป็นจิตอาสานั้นนอกจากความตั้งใจอย่างแรงกล้าแล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือการเสียสละนะคะการทำจิตอาสาในแต่ละโครงการในแต่ละเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายซึ่งจิตอาสาที่วันนี้จะพาทุกๆคนนะคะไปทำความรู้จักกันแล้วก็ร่วมพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นจิตอาสานะคะที่เป็นนายตำรวจท่านหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่คงจะได้เห็นหน้าค่าตากันไปบ้างแล้วนะคะเป็นนายตำรวจจิตอาสาที่ใช้ความสามารถของตนเองในด้านของการร้องเพลงใช้พรสวรรค์ของตนเองนั้นสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ทำแบบนี้มานานนะคะระยะเวลาเนี่ยนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงทำอยู่อย่างต่อเนื่องแขกรับเชิญของเราวันนี้นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะขอต้อนรับพันตำรวจโทวีระนุสินค่ะรองผู้กำกับการจราจรตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองวีระ
1: สวัสดีครับ
0: ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เปิดรายการมานะคะนึกว่านั่งชมคอนเสิร์ตอยู
1: ่
0: นะคะแตกต่างจากเทปที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วก็ร้องได้ไพเราะมากๆเลยค่ะอย่างที่อ้อมบอกนะคะว่าการทำจิตอาสาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่างานมีมากมายล้นมือนะคะอย่างงานที่ท่านรองวีระดูแลตอนนี้เอางานในภาระงานของเราทางราชการเนี่ยเราดูแลส่วนไหนอยู่คะตอนนี้
1: ตอนนี้ก็เป็นรองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยานะครับก็ดูแลเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็การกวดขันวินัยจราจรนะครับแล้วก็เสริมสร้างส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ค่ะดูเรื่องของการจราจรเป็นหลักเลยนะคะแล้วเรามาเริ่มต้นในการทำงานด้านจิตอาสาจุดเริ่มต้นมันคืออะไรแล้วเราเริ่มทำมาตั้งแต่ปีไหนพ.ศ.ไหนเลยคะ
1: จุดเริ่มต้นก็คือผมเป็นคนชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆละตอนเด็กๆเนี่ยก็ครูก็ชอบให้ไปร้องเพลงหน้าห้องให้หน้าแถวอะไรให้เพื่อนๆฟังเน
0: ี
1: ่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราได้ร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังให้ทุกคนในที่ประชุมอะไรฟังเนี้ยเราจะมีความสุขเห็นทุกคนเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขมันก็เลยเริ่มจากการที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยครับครับ
0: ค่ะแล้วมาเริ่มทำงานเพื่อสังคมได้ยังไงคะ
1: สำหรับการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยนะครับก็มาเริ่มตอนที่เป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม
0: ช่วงปี
1: ประมาณ10ปีที่แล้วครับ
0: 10ปีที่แล้ว
1: ครับก็ตอนนั้นก็เราร้องเพลงอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็เราร้องเพลงอยู่คนเดียวที่
0: บ
1: ้
0: าน
1: เราก็มีความสุขอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวนะครับทีนี้เราก็เวลาเราไปร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังเวลาเพื่อนๆเขามีการสังสรรค์กันเงี้ยเราได้ร้องเพลงให้เพื่อนฟังเราก็มีความสุขแต่ทีเนี้ยตอนที่ย้ายไปอยู่พนมสารคามเนี่ยมันอยู่ไกลจากเพื่อน
0: ๆ
1: ก็เลยไม่รู้จะไปร้องเพลงให้ใครฟังเราก็เลยเราลองไปร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็ทำสิ่งดีๆต่างๆให้กับสังคมให้กับชุมชนนะครับเนื่องจากเราบางคนหลายๆคนเนี่ยทุกๆคนจะมีสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะครับบางคนก็ชอบเตะฟุตบอลบางคนก็ชอบไปสังสรรค์ดื่มเหล้ากับเพื่อนบางคนก็ชอบเตะตะก้อบางคนก็ชอบตกปล
0: า
1: แต่ผมไม่ชอบสิ่งที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยผมชอบอยู่อย่างเดียวเลยคือการได้ร้องเพลงได้เล่นดนตรีให้ใครก็ได้ฟัง
0: พูดแบบนี้แสดงว่ากีฬานี่ค่อนข้างห่างเลย
1: กีฬาไม่ได้เล่นเลยครับ
0: ก็เลยมาใช้การร้องเพลงในการทำงานเพื่อการกุศลเพื่อสังคมงานแรกที่เราทำในยุคนั้นช่วงแรกๆเราทำด้านไหนคะเราไปร้องที่ไหนอะไรยังไงคะ
1: ช่วงแรกๆเนี่ยตอนแรกก็เราก็ไม่รู้จะทำอะไรก่อนตอนแรกก็ทำเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดก่
0: อ
1: นตอนที่ไปเล่นครั้งแรกเนี่ยจะไปเล่นที่ตลาดนัด ตลาดน้ำบางคล้านะครับซึ่งตอนนั้นเราอยู่พนมสารคามกับบางคล้าเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีความมั่นใจตอนแรกอะที่จะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกต่อหน้าสักตาคนอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ย
0: เรื่องปกติเนาะจะเคยเล่นอยู่ที่บ้านคนเดียว
1: ใช่ครับมันถ้าเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็คุ้นเคยนะครับแต่นี้เราไปเล่นแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมเราคนอื่นจะสนใจไหมแล้วก็เลยไปที่อำเภอข้างเคียงก่อนนะครับเพื่อไปดูความรู้สึกก่อนว่ามันเป็นยังไงซึ่งในความรู้สึกตอนแรกมันก็กดดันนะครับแล้วก็เราก็ผ่านจุดนั้นมาได้ตอนเราเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขคนก็เดินผ่านไปผ่านมายิ้มแย้มทักทายแล้วก็กดยกมือว่าเยี่ยมอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในการที่ได้เล่นดนตรีให้ใครก็ได้ฟัง
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากที่เล่นดนตรีตลาดนัดนะครับ
0: ค่ะเงินที่เราได้จากคนที่เขาให้เราเล่นดนตรีเปิดหมวกเนี่ยฮะเรานำไปบริจาคต่อหรือยังไงคะหรือนำไปทำโครงการอะไรบ้างคะ
1: ตอนแรกๆเลยเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอาไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสต่างๆก่อน
0: oh.
1: นะครับก็ครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้เขียนป้ายว่าเราจะไปบริจาคอะไรเราแค่ไปลองดูเฉยๆก
0: ็
1: เอาถุงกีตาร์เปิดไว้นะครับก็ได้เงินมา600กว่าบาทในครั้งแรกเลยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจนะครับแล้วก็รวบรวมไว้แล้วก
0: ็
1: ถึงเวลาเราวันไหนที่เราว่างเงี้ยเราก็จะไปส่วนใหญ่เราจะไปที่มูลนิธิโรเลนโซจังหวัดชลบุรีพนัสนิคมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงพักผมมากนะครับก็จะไปที่นั่นบ่อยจะเป็นมูลนิธิของเด็กเด็กด้อยโอกาสที่เป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ติดเชื้อ HIV เด็กก็ติดเชื้อ HIV ด้วยนะครับแต่ก็เด็กๆที่นั่นน่ารักก็เลยไปที่นั่นบ่อยครับ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันที่เราทำเราก็ยังคงเปิดหมวกอยู่ทุกวันนี
1: ้ครับ
0: ยังทำมาเรื่อย
1: ๆครับ
0: วันหยุดใช่ไหมคะไปในวันหยุดจากราชการ
1: ตอนนี้จะไปเฉพาะวันหยุดอย่างเดียวครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เราไปประจำอยู่ที่ไหนคะตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็จะมีที่โลตัสห้างโลตัสนะครับโลตัสก็จะมีโลตัสอยุธยาห้างโลตัสรังสิตนะครับที่เพิ่งไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี
0: ้โอ้อันนี้ขยับไซส์จากตลาดนัดชุมชนเป็นห้างสรรพสินค้าแล้ว
1: ก็จุดเริ่มต้นที่ไปเล่นที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มาจากที่ผมก็ย้ายไปอยู่ที่เป็นสวัสดิ์สืบกระทุ่มแบนตอนนั้นย้ายจากพนมสารคามไปกระทุ่มแบนนะครับแล้วก็พอเอิญพอดีมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวประเทศเนปาลพอดีนะครับผมก็เลยเราไปเล่นเปิดดนตรีเปิดหมวกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลก็อย่างในภาพเนี่ยครับก็ตอนนั้นก็ได้เงินรวบรวมทั้งหมดเนี่ยได้เงิน 131,000 บาทนะครับก็ไปมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับท
0: ่
1: านร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นครับ
0: ค่ะแสนกว่าบาทนี่เราเล่นอยู่กี่วันคะจำได้ไหมคะตอนนั้น
1: ก็ประมาณสักน่าจะประมาณ2อาทิตย์อะครับแต่ตอนนั้นไปว่างตอนไหนก็ไปคือเราอยากจะทำให้ใ

0: ให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนนะครับผมมีเวลาว่างก็ไปมีเวลาว่างก็ไปนะครับซึ่งจากการที่ได้ทำอะไรช่วยเหลือประเทศเนปาลเนี่ยก็ผู้บังคับบัญชาก็เห็นเห็นในข่าวต่างๆมีสำนักข่าวต่างๆไปทำข่าวเนี่ยครับผู้บังคับบัญชาก็เห็นในการทุ่มเทและความตั้งใจของเรานะครับตอนนั้นท่านพลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นภักดีท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ท่านก็เลยให้มอบรางวัลเป็นตำรวจดีเด่นตำรวจภูธรภาค7อันนี้คือท่านร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรนะครับที่ไปมอบที่สารกลางจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นภักดีเนี่ยเวลาท่านมอบรางวัลให้ตำรวจดีเด่นตำรวจภูธรภาค7ให้แล้วเนี่ยท่านก็มีแนวคิดมาว่าเราจะทำโครงการอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้อีกไห
1: ม
0: นะครับผมก็เลยลองนึกตอนนั้นที่เราผมเป็นร้อยเวรนะครับตอนเรียนจบมาใหม่ๆร้อยตำรวจตีร้อยตำรวจโทเนี่ยเวลาเราเข้าเวรเนี่ยเราได้รับแจ้งเหตุนะครับมีผู้ปกครองเนี่ยพ่อคุณพ่อเนี่ยพาลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนะครับแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็
1: อ
0: กคุณลูกก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับแต่ว่าไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มนะครับแล้วก็ศีรษะของลูกเนี่ยไปกระแทกกับพื้นถนนนะครับทำให้ศีรษะแตกกะโหลกแตกนะครับแล้วก็ทำให้เด็กคนนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ตัวพ่อเนี่ยก็ไม่เป็นไรมากนะครับเนื่องจากผู้ใหญ่นี่ก็ร่างกายที่มีร่างกายที่แข็งแรงกว่าเด็กๆนะครับเด็กๆก็มีร่างกายบอบบางนะครับก็เลย เรารู้สึกเกิดความหดหู่นะครับแล้วก็เวลาเราลองมาสังเกตตามโรงเรียนต่างๆนะครับโรงเรียนประถมโรงเรียนอนุบาลเวลาเด็กๆเนี่ยไปโรงเรียนโดยนั่งรถจักรยานยนต์ไปกับพ่อแม่นะครับพ่อแม่เนี่ยจะนั่งจะขับขี่นะครับแล้วก็บางทีลูกก็นั่งข้างหน้าบางทีลูกก็นั่งข้างหลังนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยจะใส่หมวกกันน็อกประมาณครึ่งๆสมมติมา100คันเนี่ยพ่อแม่จะใส่หมวกกันน็อกประมาณ50คัน50คนแต่เด็กๆเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีหมวกกันน็อกใส
1: ่
0: ครับก็เลยเราก็เลยถ้าเราไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อซื้อหมวกกันน็อกแจกให้กับเด็กๆนี่นะก็จะเป็นการดีก็เลยไปนำเรียนท่านพลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นภักดีนะครับท่านก็สนับสนุนให้ทำโครงการเล่นดนตรีเปิดหมวกซื้อหมวกกันน็อกแจกให้กับเด็กๆครับ
1: ค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนคะสำหรับโครงการนี
0: ้ก็เฉพาะโครงการหมวกกันน็อกเนี่ย9ปีแล้วครับ
1: โอ้
0: ครับ
1: แล้วทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมคะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ครับก็แจกหมวกกันน็อกให้เด็กๆไปแล้วตอนนี้ทั้งหมดก็ 7,600 ใบครับคร
1: ับค่ะถือว่าเป็นการทำสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานเราโดยตรงด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรามองเห็นปัญหาที่เห็นอยู่บนท้องถนนเราเห็นเลยว่าเด็กๆไม่ใส่หมวกกันน็อก
0: ใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอต่างๆเนี่ยร้านค้าที่ขายหมวกกันน็อกเด็กเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับ
1: แล้วเขาไม่ลงมาขายอย่างนี้หรอคะเขาไม่รับมาขายหรอ
0: ผมว่ามันเหมือนกับว่าเขาคนในสังคมเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการที่เด็กๆต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยครับครับก็เลยตามต่างจังหวัดนี่จะเกือบ 100% เลยนะครับที่จะไม่มีหมวกกันน็อกใส่กันครับ
1: ค่ะก็เหมือนหาซื้อยากด้วยถ
0: ้
1: าเอาตามละแวกบ้านก็หาซื้อไม่ค่อยได
0: ้ครับ
1: ค่ะเราไปนำหมวกกันน็อกไปให้น้องๆนี่นำไปให้ที่ไหนบ้างคะที่ผ่านมา
0: ก็ผมก็จะย้ายไปหลายที่นะครับตั้งแต่ตอนนั้นอยู่สมุทรสาครก็แจกที่สมุทรสาครตาม
1: โครงการนี้ไปด้วย
0: ใช่ครับเวลาย้ายไปแต่ละที่ก็ตอนปัจจุบันนี้ย้ายมาที่อยุธยาก็ทำที่อยุธยานะก็จะไปแจกตามโรงเรียนต่างๆที่เป็นจะเน้นไปที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนเทศบาลที่พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะมีกำลังทรัพย์น้อยหน่อยอย่างเงี้ยครับก็จะไปแจกครั้งหนึ่งก็ประมาณ400ใบ500ใบ600ใบนะครับบางทีก็200ใบบ้างแล้วแต่ขนาดของโรงเรียนครับ
1: ค่ะเราทำแบบนี้แล้วความรู้สึกที่ได้เป็นยังไงบ้างคะ
0: เรารู้สึก
1: ภาพที่เห็นตามท้องถนนในทุกๆวันมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหม
0: ก็รู้สึกนี่ก็เราตอนเราไปเล่นดนตรีเนี่ยเราก็มีความเหน็ดเหนื่อยบางทีก็เจ็บนิ้วบ้างกลับมาบางครั้งก็บางทีร้องแบบได้อารมณ์มากเราก็กลับมาก็เสียงแหบเสียงแห้งนะครับแต่ว่าเราก็เวลาเราได้ไปแจกหมวกกันน็อกให้เด็กๆแล้วเนี่ยเราเห็นรอยยิ้มของเด็กๆนะครับเห็นรอยยิ้มของผู้บัญชาเห็นรอยยิ้มของทุกๆคนนะครับเราก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุข
1: ถึงได้ทำโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะถามถึงเป้าหมายในอนาคตอันใกล้นี้เราเตรียมจะทำโครงการอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากหมวกกันน็อกสำหรับน้องๆบ้างไหมคะ
0: ก็โครงการในอนาคตตอนนี้ก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่ใน
1: ปัญหาที่เราเจอ
0: ใช่ครับอย่างเช่นตอนที่พี่ตูนวิ่ง9คนละ9เนี่ย
1: เมื่อสักครู่เห็นภาพด้วย
0: ใช่ใช่ครับผมก็ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการของพี่ตูนนะครับก็ตอนนั้นก็มอบเงินช่วยสนับสนุนโครงการ9คนละ9ไป 30,000 บาทครับ
1: ได้จากการร้องเพลงเหมือนก
0: ัน ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ก็เราไม่ต้องลงทุนอะไรครับเราก็แค่เสียสละเวลานะครับแล้วก็เสียสละกำลังกายกำลังใจนิดหน่อยนะครับแต่ก็ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยมันมีความสุขมากมากกว่าที่เราคิดไว้ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการทำจิตอาสาที่ความจริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่าช่วยเฉพาะคนไทยหรือไม่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีช่วยมิตรประเทศต่างๆเข้าไปด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่น้ำดีอีกหนึ่งท่าน
0: ขอบคุณครับ
1: นะคะแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากๆเลยเพราะว่าเอาตามความจริงเลยคือปกติงานจราจรเนี่ยเราก็สัมผัสกับอากาศร้อนๆนะเวลาออกไปด้านนอกก็เชื่อว่าหลายคนคงจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาไปทำหน้าที่ด้านนอกเนี่ยก็เจออากาศร้อนนะคะกลับมานี่ก็อ่อนเพลียแล้วในวันหยุดนี่ก็ควรจะได้พักผ่อนแต่ว่าท่านรองวีระก็เลือกที่จะไปร้องเพลงเปิดหมวกนะคะเพื่อนำเงินที่ได้เนี่ยไปใช้ในโครงการต่างๆนะคะอย่างที่เป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอยากจะให้ฝากอะไรสักนิดนึงค่ะใน1นาทีสุดท้ายนี้นะคะเชิญค่ะ
0: ก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเห็นความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่เองพ่อแม่เองนะครับแล้วก็ตัวเด็กๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความสูญเสียที่ร้ายแรงมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อกนะครับไม่ใช่ใส่เพื่อการตำรวจจับนะครับขอให้ใส่เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเองครับ
1: ค่ะเห็นด้วยมากๆเลยนะคะไม่ได้ใส่เพื่อการตำรวจจับนะคะแต่ใส่เพื่อความปลอดภัยของน้องๆหนูๆแล้วก็ตัวท่านเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองวีระมากเลยค่ะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่วันนี้นำมาพูดคุยในรายการกันแล้วก็มาแชร์เรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆอย่างอื่นนะคะให้ติดตามกันต่อแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เอาวิ่ง
3: ไม่รอดพูดกันเจอเนี่ยเอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กนี้จักรไหลไ
4: ปเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.-15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
8: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์เวลา 21:45 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
9: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากที่คณะกรรมการในรายการบทบาทกรรมการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
10: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกับมัน

0: ด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาถึงตอนไหนคะ
1: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะ
2: ไกลไหมคะ
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
2: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีพงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
3: ในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพและรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: เบลรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: สวัสดีค่ะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
2: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
4: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
2: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
5: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่

0: ราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งสรุชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้
2: ถือว่าเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกชุมชนเลยค่ะภายใต้รูปแบบของการช่วยเหลือกันเองภายในชุมชนนะคะนำไปสู่ชุมชนคุณธรรมแล้วก็แน่นอนว่านำมาซึ่งความแข็งแกร่งของชุมชนและแก้ปัญหาของชุมชนควบคู่ไปด้วยค่ะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าลำพังแค่เพียงที่จะรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐนั้นอาจจะตกหล่นนะคะหรือว่าขาดในบางส่วนเพราะฉะนั้นคนในชุมชนถ้าเกิดว่าร่วมมือกันแบบนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเป็นการช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลซึ่งกันและกันนะคะนี่เป็นเพียง1เรื่องราวเท่านั้นนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะยังสามารถไปสัมผัสเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันที่จะแนะนำต่อไปนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Moral Touch ค่ะของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอกับเนื้อหาสาระต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณทำในชุมชนองค์ความรู้นะคะมีหนังสือน่าอ่านมากมายเกี่ยวกับคุณธรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในจริงในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้สามารถดูวิดีโอต่างๆได้นะคะรวมทั้งดูรายการย้อนหลังของเราได้ด้วยค่ะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันได้เลยนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆค่ะที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อมอบองค์ความรู้ให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อยากรู้มากเลยครับคุณหมอศัลยกรรมกระดูกกับคุณหมอเด็กเมื่อมาเจอกันคุณหมอท่านนึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเป็นอย่างมากเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณหมอเถียงคุณหมอโอ๋ได้บ้างไหมครับ
1: จริงๆมันก็วิธีการอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: เขาก็จะรู้ว่ากับพ่อเนี่ยง่ายก็คืออย่างคือเขาเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วเขาก็ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปเราก็บอกไปเนี่ยเดินออกมาเอาเองเลยลูกอย่างเงี้ยพักหนึ่งก็ตะโกนเรียกดัดดี้เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยพ่อก็วิ่งเลยค่ะเบเน่หันมาเธอยักหน้ากับแม่แบบเป็นไงล่าเลย

ีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะพาไปสัมผัสเรื่องราวเบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับว่ากว่าเขาจะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการหล่อหลอมหรือเลี้ยงดูมาอย่างไรกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้พิเศษหน่อยนะครับนอกจากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาการงานอาชีพของตัวเองแล้วยังเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ข้อมูลในเชิงวิชาการสำหรับการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านได้เป็นอย่างดีล่ะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้ท่านเป็นคุณหมอนะครับเป็นกุมารแพทย์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญถนัดพิเศษด้านเวชศาสตร์เรื่องของวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูการเติบโตของเด็กตั้งแต่อายุ14เนี่ยนะครับไปจนถึง20ปีเนี่ยคุณหมอท่านนี้จะมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากและที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าคุณหมอท่านนี้ยังมีคนติดตามในเพจ Facebook นะครับกับเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านเนี่ยนะครับที่มีคนติดตามมากกว่า 600,000 คนอีกด้วยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอโอจิราพรอรุณากูลครับ

0: สวัสดีครับคุณหมอโอเราเคยเจอกันในหลายโอกาสใช่ไหมครับคุณหมอก็จะมาให้คำแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นโดยเฉพาะปัจจุบันคุณหมอรักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรครับ
1: ค่ะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: กุมารเวชศาสตร
1: ์
0: ซึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก
1: ใช่
0: แต่คำว่าเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยเหมือนไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่ในประเทศไทยป่ะครับ
1: ค่ะมันก็เป็นศาสตร์สาขาวิชาใหม่ๆนะคะแต่จริงๆก็ตอนนี้ก็กลับมานี่ก็เกือบ10ปีแล้วนะคะแต่ว
0: ่
1: ามันก็ถ้าเทียบกับสาขาหัวใจอะไรก็ยังเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างใหม่เราเพิ่งจะตอนที่กลับมาเนี่ยหมอก็เปิดโครงการผลิตแพทย์ประจำบ้านต่อยอดก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยปีนี้น่าจะประมาณปีที่4เองอะค่ะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เพิ่งจะเป็นอะไรที่แบบตั้งต้นใหม่ๆพอสมควรในประเทศไทย
0: กุมารแพทย์ส่วนใหญ่ปกติถ้าผมจำไม่ผิดคือเด็กๆเราเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กป่วยเนี่ยก
1: ็
0: จะไปหาคุณหมอเด็กก็คือกุมารแพทย์แต่คำว่าเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเราก็โฟกัสดูเรื่องวัยรุ่นค่ะเราก็ดูตั้งแต่10ถึง24นะคะโดยที่ปัญหาวัยรุ่นก็เป็นปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพทั่วไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องเตี้ยสูงสิวประจำเดือนไม่มานะคะรวมไปถึงปัญหาทางด้านพฤติกรรมของวัยรุ่นพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องโดนล้อแกล้งรังแกโรคซึมเศร้าอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในการดูแลของหมอเวชศาสตร์วัยรุ่น
0: ครับซึ่งปกติแล้วคุณหมอให้คำแนะนำกับวัยรุ่นโดยตรงหรือคุณพ่อคุณแม่ของวัยรุ่นอีกที
1: ทั้งสองแบบเลยค่ะก็คือ
0: รักษาใครรักษาลูกหรือรักษาพ่อแม
1: ่ถ้าส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นพ่อแม่เพราะว่าจริงๆวัยรุ่นเขาก็
0: คือฟังดูเหมือนว่าเราต้องรักษาลูกใช่ไหมแต
1: ่
0: จริงๆแล้ววิธีการรักษาลูกที่ดีคือการปรับทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่
1: ทำด้วยการคือเราต้องบอกว่าวัยรุ่นบางคนก็มีปัญหาจริงๆเขาก็อาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าอาจจะมีปัญหาเรื่องสมาธิไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาของเบื้องต้นของตัววัยรุ่นอยู่เหมือนกันแต่หลายๆรายที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เป็นการให้คำแนะนำกับพ่อแม่เพราะว่าวัยรุ่นเองก็เป็นเหมือนผลลัพธ์จากการเลี้ยงดูที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ดีมันพอเราปรับตรงนี้หลายครั้งวัยรุ่นก็ดีขึ้น
0: ครับต่างกับจิตแพทย์ยังไงครับ
1: จิตแพทย์จะดูทางด้านจิตใจอย่างเดียวแล้วก็แต่ว่าจิตแพทย์จะดูได้เชิงลึกกว่านะคะจิตแพทย์สามารถจะทำพวกจิตบำบัดได้แล้วก็ดูโรคที่อาจจะค่อนข้างซับซ้อนอย่างถ้าหมอดูสมมติว่าเป็นซึมเศร้าที่แบบโอ้โหใช้ยามาแล้วค่อนข้างเยอะยังไม่ดีเราก็จะส่งจิตแพทย์หรือว่าเป็นลักษณะของโรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีทั้งซึมเศร้ามีทั้งช่วงที่อารมณ์แบบดีผิดปกติเนี่ยก็จะส่งจิตแพทย์นั้นจิตแพทย์จริงๆจะดูได้เชิงลึก

0: ว่าแต่ว่าของหมอวิทยาศาสตร์วัยรุ่นก็จะดูเหมือนกว้างกว่า
1: ในอีกบทบาทนึงก็ทราบมาว่าคุณหมอก็เป็นนักครีเอทคอนเทนต์ด้วยมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับ
0: จริงๆอ่ะมันเริ่มจากการที่เราจากการที่เราไปเรียนเนี้ยค่ะแล้วก็เนื่องจากเราเป็นหมอเด็กเนาะเราก็เห็นว่าเด็กๆเวลาแบบดูสดใสน่ารักทำไมพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันถึงได้เป็นแบบมีวัยรุ่นที่เป็นปัญหาเต็มไปหมดเลยแล้วก
1: ็วัยรุ่นที่เป็นปัญหาเป็นยังไงครับคุณหมอ
0: ก็แบบไม่มีความฝันไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรใช้ชีวิตไปวันๆบางคนก็ก้าวร้าวรุนแรงบางคนก็ซึมเศร้ารู้สึกไม่มีตัวตนคือเราก็เกิดความสงสัยค่ะมันเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรนะทำไมเด็กที่ดูสดใสดูมีแววตาที่เป็นประกายในวัยเด็กเนี่ยถึงได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นวัยรุ่นที่เป็นปัญหา
1: จึงเป็นต้นเหตุให้คุณหมออยากทำเฟซบุ๊ก
0: จริงๆเป็นเรื่องของการเข้าไปรู้จักกับการเลี้ยงดูเชิงบวกจริงพอเราไป
1: ทำเฟซบุ๊กขึ้นมาเพื่อจริงๆแล้วเอาไว้เป็นช่องทางในการรีเสิร์ชของคุณหมอนั่นเอง
0: อ๋อไม่ค่ะจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเราได้รู้ความองค์ความรู้อันนึงก็คือเรื่องของ positive parenting หรือการเลี้ยงดูเชิงบวกเราสึกว่าโอ้โหพอมานั่งดูอ่ะมันตรงกันข้ามกับการเลี้ยงดูแบบคนไทยเยอะมากนะคะแล้วการเลี้ยงเชิงบวกจริงๆมันอธิบายด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์สมองทำไมการพูดแบบเชิงบวกถึงได้ทำให้เกิดการพัฒนาในของสมองเด็กที่ดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยศาสตร์เนี้ยมันดีมากเลยแล้วเราเจอว่าคนไทยยังเลี้ยงกันแบบใช้การเลี้ยงดูเชิงลบเป็นหลักซึ่งมันทำให้สมองเนี่ยมันทำงานอีกแบบนึง
1: เดี๋ยวให้คุณมาอธิบาย
0: ค่ะ
1: หน่อยสิครับว่าคำว่าเชิงบวกเชิงลบนี่มันยังไงมันใช่แบบเดียวกับที่เวลาเราอธิบายเชิงบวกแล้วโดนคนว่าแบบ
0: โอ้ย
1: โลกสวยเกินอะไรอย่าง
0: น
1: ี้หรือเปล่าครับ
0: นี่เป็นประโยคที่ยินบ่อยมากจริงๆคำว่าการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยพี่อธิบายการทำงานของสมองมนุษย์ละกันนะคะสมองมนุษย์เนี่ยมันจะมีสองส่วนอารมณ์กับสมองส่วนหน้าที่เป็นสมองส่วนคิดเนาะสมมติกำมืออย่างนี้นะคะสมองส่วนอารมณ์คือนิ้วโป้งสมองส่วนคิดวิเคราะห์เป็นสมองส่วน EF ที่มนุษย์เนี่ยมีมากกว่าสัตว์ในสมองเป็น
1: เยอะกว่า
0: เป็นสมองส่วนที่เอาไว้ควบคุมอารมณ
1: ์
0: สมองส่วนเหตุผลค
1: ิ
0: ดตรรกะทั้งหลายทีนี้เน
1: ี่
0: ย
1: อารมณ์มีอยู่จริงก็มีอยู่ข้างหลัง
0: ทีนี้การทำงานของสมองเราเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองส่วนอารมณ์ถูกกระตุ้นในลักษณะที่เป็นเชิงลบมันจะไม่วิ่งขึ้นไปทำงานกับสมองส่วนหน้ามันจะวิ่งลงไปสมองส่วนสัญชาตญาณก็คือตรงเนี้ย
1: ที่คนอารมณ์ฉุนเฉียวหรือทําอะไรแบบยังคิดที่เค้าก็พูดกันเนี่ย
0: เวลาที
1: ่เพราะอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
0: ใช่เวลาที่สมองส่วนอารมณ์ถูกกระตุ้นเชิงลบเนี่ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเวลาที่มนุษย์รู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยมนุษย์จะทําอยู่3อย่างก็คือจะรีแอคด้วยการเอาตัวรอดด้วยการสู้หนีหรือยอมนี่เป็นหลักการทํางานของสมองเพราะฉะนั้นพอเราเจอความไม่ปลอดภัยอ่ะค่ะสมมติเช่นการเลี้ยงดูที่เป็นแบบพ่อแม่ที่ใช้การเลี้ยงดูด้วยความรุนแรงละกันเนาะเช่นจะตีจะอะไรใช้การขู่ใช้การเลี้ยงดูเชิงลบเนี่ยสมองมันก็จะเลยจะวิ่งลงล่างเด็กสิ่งที่เด็กจะทำก็คือสู้กลับเช่นแม่ตีมาก็ตีกลับเราก็จะเจอเด็กก้าวร้าวเนาะเด็กหลายคนรู้แล้วว่าตีไปสู้ไม่ได้มันสู้ด้วยแรงไม่ได้สิ่งที่เด็กจะทำด้วยการสู้ก็คือเด็กจะดื้อเพราะมันคือการเอาคืนรูปแบบนึงมันคือการตอบสนองกลับแบบที่เขาสู้ในรูปแบบนึงแล้วเราก็จะเจอเด็กดื้อเด็กไม่เชื่อฟังเด็กรุนแรงเด็กเหล่านี้ถ้าพัฒนาไปยาวๆด้วยการเลี้ยงดูเชิงลบก็จะกลายเป็นเด็กที่ใช้ความรุนแรงอีกแบบนึงก็คือเด็กที่หนีเราก็จะเจอว่าเป็นเด็กแบบกลัวไม่เอาไม่ทำอย่างเงี้ยอย่างที่เราเจอว่าพอครูตีที่โรงเรียนเด็กก็จะร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนก็จะเป็นเด็กที่ใช้วิธีการหนีเด็กพวกนี้ก็จะโตขึ้นไปแบบรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้นะรู้สึกกลัวง่ายรู้สึกว่าเราไม่มีศักยภาพเด็กพวกนี้ก็พัฒนาปัญหาด้านสุขภาพจิตก็คือเป็นพวกโรควิตกกังวลทั้งหลายโกหกปกปิดความผิดอันนี้ก็จะเป็นเด็กกลุ่มนี้อีกแบบนึงที่เราเจอเยอะที่สุดนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบที่คนคิดว่าตีไปก็ได้ผลก็คือเด็กที่ยอมแต่เวลาที่แบบพ่อแม่บังคับพ่อแม่เงื้อมือแล้วยอมหรือเรายอมตกอยู่ใต้อำนาจเขาเนี่ยลึกๆมันพัฒนาตัวตนที่ไม่ดีมันก็จะโตมาแบบรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้เราไม่มีคุณค่าเราไม่มีอำนาจอะไรเราก็คือโตมาแบบผู้แพ้งั้นเด็กที่โตมาแบบนี้หลายคนก็คือเซลล์ก็จะถูกสั่นคลอนรู้สึกว่าเราใช้ไม่ได้เราไม่ได้เรื่องเราไม่เป็นที่รักพวกนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นเนี่ยค่ะโรคซึมเศร้างั้นสมองมันทำงานแบบนี้มันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้วิธีการเชิงลบเราจะเจอเด็กตอบสนองด้วยสมองส่วนสัญชาตญาณ
1: แล้ว positive parenting คืออะไรครับ
0: คือการทำการใช้วิธีเชิงบวกการใช้วิธีเชิงบวกคือการเข้าใจว่าเมื่อใดก็ตามที่สมองส่วนอารมณ์มันสงบแล้วมันทำงานแบบมีความสุขมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบน ือมันจะวิ่งไปที่สมองส่วนหน้ามันก็จะคิดวิเคราะห์มองเหตุมองผลอย่างสมมติเหตุการณ์เด็กคนหนึ่งทำน้ำหกแล้วพ่อซัดโครมทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้เด็กคนนั้นก็จะใช้สมองส่วนล่างใช่ไหมสมองส่วนส
1: ัญชาตญาณหรือก็ตอบโต
0: ้
1: สามอย่าง
0: ร้องโวยวายอาจจะโกรธอาจจะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น
1: Positive.
0: การเลี้ยงดูเชิงบวกเราก็แค่เข้าใจว่ามันเกิดได้อุบัติเหตุในเด็กที่แบบยังเล็กเราก็ถามเขาว่าอ๋อทำไงดีลูกน้ำหกเขาก็จะคิดนะคะเออทำไงดีน้ำหกเขาก็จะเอาผ้ามาเช็ดเราชวนเขาคิดต่อว่าเอาอะไรมาเช็ดดีผ้าอะไรดี
1: ออกลายเป็นเรื่องสนุกซะงั้น
0: ผ้าขนหนูกระดาษทิชชู่คือมันจะฝึกสมองส่วนค
1: ิ
0: ดแล้วม
1: ัน
0: จะโตมากมันทำให้เด็กได้เรียนรู้
1: จากเดิมที่การทำน้ำหกกลายเป็นปัญหาแต่อันนี้กลายเป็นเรื่องสนุกที่เราสามารถเรียนรู้ได
0: ้เด็กก็จะโตด้วยกันที่แบบใช้สมองส่วนคิดที่เยอะขึ้นนะคะเวลาต่อไปเขาเจอปัญหาเขาจะรู้ว่าเออความผิดพลาดเกิดขึ้นได้คือมันเรียนเยอะมากกับการที่แบบน้ำหกแล้วพ่อแค่ตั้งคำถามแทนการตี
1: ซึ่งคุณหมอกำลังจะบอกว่าฝรั่งเลี้ยงลูกแบบนี้เหรอครับ
0: ก็ส่วนใหญ่เขาก็เลี้ยงคือหมอคิดว่าอันนึงเลยคือฝรั่งเลี้ยงดูแบบที่ respect เด็กคือ respect ความเป็นมนุษย์ของกันและกันคืออันนี้ก็ต้องพูดว่าไม่ได้ทั้งหมดทุกคนนะคะหรือแม้กระทั่งใช้คำว่าแบบวัฒนธรรมการเลี้ยงดูบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นการเลี้ยงดูในวัฒนธรรมแบบเชิงอำนาจพ่อแม่มีอำนาจเหนือลูกพ่อแม่ควบคุมลูกพ่อแม่ลงโทษลูกคือมันก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เติบโตมากับความกลัวงั้นเราก็เลยพยายามจะมาทําให้พ่อแม่เข้าใจเรื่องการทํางานของสมองมนุษย์เพื่อจะได้ใช้วิธีเชิงบวกวิธีดีๆที่จะใช้กับเด็กๆเพื่อให้เขาโตไปแบบมีสมองส่วนคิดที่พัฒนาดี
1: นั่นจึงเป็นสาเหตุที่คุณหมอพยายามทําคอนเทนต
0: ์
1: ฟีดลงไปใน Facebook เพื่อให้คนเข้ามาติดตามว่าเนี่ยที่คุณหมอมีความเชี่ยวชาญหรือคุณหมอไปศึกษามาเน
0: ี่
1: ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันว่าด้วยเรื่องแบบนี
0: ้ค่ะแล้วก็จริงๆเราก็รู้อันนี้มาตั้งนานแล้วเนาะแต่พอการที่ทำให้เราจุดประกายจริงคือการมีลูกเป็นของตัวเองแล้วมันได้เหมือนลงสนามทดลองทุกวันนะคะมันได้
1: อันนี้น่าสนใจ
0: เอาแบบสิ่งที่เราเรียนมาแบบใช้แล้วเราก็พบว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันได้ผลอะไรเงี้ยเราก็อยากแชร์สิ่งเหล่านี้แบบผ่านให้เป็นข้อมูลที่บางคนคือหมอรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลว่าต้องแชร์เพื่อให้เขาได้ทำตามนะคะแต่อยากให้เขามีทางเลือกคือเราเชื่อว่าหลายคนที่ตีลูกที่ใช้ความรุนแรงกับลูกเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่ามีทางเลือกอื่นด้วยเราแค่เสนอตัวเป็นทางเลือกโดยที่ใครจะเลือกก็ได้หรือยังเชื่อแบบที่เต็งเชื่อก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
1: ใช่ไหมคุณหมอเป็นคุณหมอด้านนี้ด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นหรือเป็นกุมารแพทย์เนี่ยก่อนที่คุณหมอจะมีลูกถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคำพูดหนึ่งที่คุณหมอน่าจะได้ยินบ่อยๆจากผู้ปกครองเวลาพาลูกไปหาเนี่ยก็คือว่าคุณหมอไม่มีลูก คุณหมอไม่รู้หรอก
0: ค่ะ
1: อันนี้เคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่มากค่ะเพราะว่าตอนที่เรียนจบด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นกลับมาเนี่ยสักก็แต่งงานเลยปีนั้นแล้วก็สักปีนึงเนี่ยก็มีลูกละเพราะฉะนั้นมันก็แทบจะแบบมันแทบจะแป๊บเดียวใช่
1: แล้วเอาเข้าจริงแล้วไอ้สิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ต้องมาปฏิบัติจริงจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี
0: ้
1: ผมขออนุญาตเรียนเชิญครอบครัวของคุณหมอด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอเบนซ์รัฐฤกษ์และก็น้องเบนี่ทาริสตาอรุณากูลครับเชิญเลยครับลูกจ๋าคุณหมอเบนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอเบนคือสามีของคุณหมอโอนะครับแล้วก็น้องเบเน
3: ่
1: ลูกสาวใช่ไหมคะกี่ขวบแล้วลูก
3: เจ็ดค่ะ
1: เจ็ดขวบอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ
3: ชั้นป.2ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ดุไหมคะ
3: ไม่ค
1: ่
3: ะ
1: ใครดุกว่ากัน
3: แม
1: ่แม่คุณแม่ดุแต่ไม่ดุอยู่ดีใช่ไหมถือว่าไม่ดุ
0: ก็ใจดี
1: ขี้บ่นไหมคะ
3: ก็บางทีค
1: ่
3: ะ
1: ใครขี้บ่นกว่ากัน
3: แม่ค่ะ
1: คุณแม่ชอบบ่นเบเน่เรื่องอะไร
3: เรื่องการบ้านค่ะ
1: เรื่องการบ้านทำไมล่ะคะ
3: ยังไม่ทำ
1: ก่อนที่จะคุยกับเบเน่ต่อนะมากลับมาที่คุณหมอแล้วก็คุณหมอเบนซ์ด้วยคุณหมอเบนซ์เป็นคุณหมอทางด้านอะไรครับ
2: ผมเป็นคุณหมอทางออร์โธปิดิกส์ครับ
1: ก็คือกระดูก
2: ทางกระดูกและข้อทางด้านกระดูกสันหลังใช่ครับศัลยกรรมกระดูกและข้อทางด้านกระดูกสันหลังโดยเฉพาะครับผม
1: แล้วคุณหมอกับคุณ คุณหมอโอเนี่ยตอนที่ก่อนจะมีลูกกันเนี่ยครับมีการวางแผนครอบครัวกันไหมครับมีการคุยไหมว่า

0: ถ้าเรามีลูกเราจะมีกี่คนแล้วเราจะเลี้ยงลูกของเราอย่างไรยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: ไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่าตอนแต่งนี่ก็อายุเยอะแล้วค่ะ35แล้วก็เนาะตอนนั้น35ก็ไม่ได้เลือกอะไรมากก็แค่รู้ว่าเราจะมีลูกคน2คนเนี่ยตอนที่มีเขามาแล้วยังมาคิดอยู่เลยค่ะว่าจะเอาอีกคนดีมั้ยยังไงดีพี่เบนเนี่ยอยากมีแต่ว่าบอกว่าเฉย
2: ๆยังมีสัก2คิดว่าแบบเบสิกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับครอบครัวยุคนี้ก็แต่ว่ามันก็แล้วแต่ธรรมชาติ
0: ผมอยากรู้มากเลยครับคุณหมอศัลยกรรมกระดูกกับคุณหมอเด็กเมื่อมาเจอกันคุณหมอท่านนึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเป็นอย่างมากเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณหมอเถียงคุณหมอโอได้บ้างมั้ยครับ
2: ก็
0: เช่นคุณหมอพาไปทําอย่างนั้นอย่างนี้แม่บอกไม่ได้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดอะไรเงี้ยมีเหตุผลเชิงวิชาการซัพพอร์ตตลอดเนี่ยคุณหมอเชื่อ 100% เลย
2: คือก็เชื่อส่วนใหญ่นะครับเชื่อส่วนใหญ่คือโดยหลักการน่ะถูกต้องแต่ว่าจริงๆมันก็วิธีการอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อง
0: ั้นผมถามแม่ว่าอย่างเรื่องอะไรที่ไม่เห็นด้วยครับเดี๋ยวค่อยตอบ
2: ครับ
0: ให้พักยกก่อนกลับมาที่คุณหมอโอครับอย่างตอนมีน้องเบเน่มาคือบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีเรื่องราวต่างๆไปแชร์ใน Facebook เห็นว่ามีกิจกรรมทำร่วมกันกับลูกเพจด้วยเหรอครับ
1: ใช่ๆค่ะ
0: ทำอะไรคร
1: ับ ทำเลี้ยงลูกนอกบ้านออนทัวร์ก็ทำเป็นเหมือนกับพาเด็กๆออกไปศึกษาชุมชนค่ะเพราะเราอยากให้เด็กยุคใหม่เนี่ยโตมากับการเข้าใจความแตกต่างหลากหลายให้เข้าใจเรื่องชีวิตที่มันมีความแตกต่างกันเนาะมีที่มาที่แตกต่างรวมไปถึงอยากให้เขามีเอมพาธีกับคนที่มีความแตกต่างจากเราเพราะว่าเอาจริงในสังคมของเด็กเมืองเด็กกรุงเนี่ยรอบตัวเขาจะเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นปกติอะค่ะคือทุกคนมีรถทุกคนมีพี่เลี้ยงอะไรถ้าเกิดอยู่ในคือต้องบอกว่าลูกก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงบนเนาะงั้นมันก็จะเจออะไรที่มันแบบอยู่กันแค่เนี้ยค่ะงั้นเราอยากให้เค้าเห็นละเอ้ยโลกจริงๆอ่ะมันกว้างกว่านี้มันมีคนที่แบบลําบากที่เค้ามีความแตกต่างจากเราอยากให้เค้าฝึกเรื่องเอมพาธีเยอะๆงั้นเราก็เลยทําเลี้ยงลูกนอกบ้านออมทัวร์ซึ่งเราก็พาเด็กๆลงชุมชนให้เค้าได้เห็นวิถีชุมชนให้เค้าเห็นความแตกต่างหลากหลายค่ะ
0: ทำไมถึงตั้งชื่อเพจว่าเลี้ยงลูกนอกบ้าน
1: ก็มี2ความหมายนะคะจริงๆก็ส่วนนึงเนี่ยมาจากการที่เราเข้าใจว่าบ้านจริงๆมันเป็นพื้นที่ปลอดภัย
0: การ
1: เลี้ยงนอกบ้านเนี่ยคือการพาลูกออกนอกพื้นที่ปลอดภัยก็คือเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็คําว่าเลี้ยงลูกนอกบ้านจริงๆคือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเฉพาะในบ้านของเราค่ะเราทุกคนควรมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกของคนในชุมชนของคนในสังคมเพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเลี้ยงลูกในบ้านของเราได้ดีแล้วเราจะอยู่กันแต่ในสังคมที่มันมีความสุขมันต้องช่วยกันนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเด็กบ้านนั้นถูกทําร้ายมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องแบบช่วยเหลือดูแลด้วย
0: เลี้ยงลูกนอกบ้านคือลูกคนอื่นด้วยนอกบ้านเรา
1: อยากสร้างสังคมที่เราช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันเลี้ยงดูเด็กๆของพวกเรา
0: ทําอะไรครับน้องเบเน
3: ่กําลังทําสมุดมีอยู่เค้าเตรียมมาให้เผื่อเบื่อ
1: เค้าเตรียมมาให้เผื่อเบ
0: ื่อเตรียมมาให้เผื่อเบื่อแสดงว่าเบื่อแล้วใช่มั้ยคะหนูเลยลงมาเล่นที่สมุดหนูชอบวาดรูปเหรอคะ
3: ค่ะ
0: ชอบวาดรูปมีความฝันยังว่าโตขึ้นไปหนูอยากเป็นอะไรคะ
3: ก็บางทีก็อยากเป็นครูอยากเป็นนักวาดภาพแล้วก็อยากเป็นที่ดีไซน์คนดีไซน์ชุด
1: แฟชั่นดีไซเนอร์
0: ก็ถามจริงอย่างคำถามที่ผมถามเนี่ยคือเนี่ยด้วยความที่เราขาดประสบการณ์มากแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนถึงแม้ว่ามีลูกแล้วเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยคำพูดไหนควรพูดกับลูกคำพูดไหนไม่ควรพูดกับลูกคำถามไหนควรถามลูกคำถามไหนไม่ควรถามลูกแต่ที่ผมถามเนี่ยเพราะผมโดนถามแบบนี้มันตั้งแต่เด็กและทุกคนก็โดนถามเหมือนกันว่าทำไมพอเด็กเจ็ดขวบหรือเด็กเล็กๆจะต้องโดนถามตลอดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมโดนถามจนอายุ18นะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคำถามนี้ควรถามไหมหรือไม่ควรถามอย่างไรคร
1: ับจริงในทางหลักการก็ไม่ได้ดีค่ะคือมันเหมือนกับเราไปฟิกซ์ให้เขารู้สึกว่าเราอยากเป็นอะไรจริงคำถามที่ดีคือเขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้เขาอยากสร้างอะไรในโลกนี้เขาอยากทําอะไรที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันค้นหาตัวเองไปเรื่อย
0: ๆได้ข่าวว่าเบเน่เนี่ยมีความถนัดทางด้านศิลปะ

0: อ่านอกจากถนัดศิลปะแล้วหนูชอบภาคคลิปวิดีโอด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มันคืออะไรคะ
1: หนูชอบภาคเรื่องแล้วก็วิธีการแบบหนูมีแอปชื่อ Toontastic เพื่อนหนูแนะนำมาม
0: ันคือแอปอะไรคะ
1: เป็นแอปภาคเสียงค่ะ
0: แอปอัดเสียง
1: ใช่ค่ะ
0: อัดเสียงอัดเสียงยังไงลูก
1: ก็คือแบบแล้วก็วาดตัวแล้วก็ขยับแล้วแล้วก็พูดแล้วมันก็จะเก็บเป็นเรคคอร์ดอะค่ะ
0: เพื่ออะไรลูกเอาไว้ทำอะไร
1: ก็
0: เอาไว้ให้เราฟังเองหรือไว้คนอื่นฟังหรือยังไงคะ
1: ไว้แล้วก็ฟังเล่นๆแล้วก็ทำท่าเราไม่รู้เราจะทำอะไร
0: เวลาไม่มีอะไรทำสอนพี่เปิร์ลทำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะหนูทำคลิปเตรียมไว้แล้วว่า how to use Toontastic
0: how to use
1: Toontastic
0: นะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเบเน่หน่อยครับทำยังไงลูกทำยังไงจ๊ะอันนี้คือหนูอัดไว้
1: ใช่ค่ะหนูเพิ่งทำเมื่อกี้
0: ทำเมื่อกี้เลยตอนที่นั่งรอเหรอคะ
1: Today I am going to present how you use Toontastic So when it goes as a blank page you just click on it and then it will come to here
0: เดี๋ยวก่อนใครสอนหนูทำคะเนี่ย
1: เพื่อนหนูค่ะ
0: เพื่อนเหมือนสอนหนังสือเลยนะคะเนี่ยคุณแม่รู้ไหมคะว่าลูกเล่นสิ่งนี
2: ้รู้ค่ะรู้เป็นคนโหลดแอปให้เขาค่ะ
0: เวลาคุณแม่จะเลือกให้ลูกเล่นแอปอะไรให้ใช้งานยังไง
2: ค่ะก็เราก็ดูก่อนหลักๆนะคะว่ามันก็ดูโอเคไม่มีปัญหาอะไร
0: ซึ่งเขาก็มีหลายทฤษฎีเนาะผมได้ยินคุณพ่อคุณแม่หลายคนพูดว่าจริงๆแล้วเด็กในวัยเท่านี้ถึงเท่านี้ไม่ควรใหลูกเล่น iPad ไม่ควรให้ลูกจับ iPhone อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงไหมครับคุณหมอ
2: ก็จริงๆมันก็ยังไม่ได้มี evidence base หรืองานวิจัยขนาดนั้นว่าเราวัย7ขวบแล้วห้ามจับ iPhone โดยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าในเด็กเล็กนะคะก็พยายามเลี่ยงการที่อยู่กับหน้าจอนานๆเพราะว่ามันขัดขวางเวลาที่ควรจะไปทำอย่างอื่นที่มันพัฒนาตัวตนของเด็กนะคะแต่ว่าหมอคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเราอยู่ในยุคที่เราเลี่ยงหน้าจอไม่ได้แล้วก็จริงๆหน้าจอเองก็มีประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะใช้หน้าจอโดยทําให้มันเป็นประโยชน์กับลูกมากกว่าที่จะเป็นโทษแล้วก็คอยระวังอะค่ะอะไรที่มันอาจจะเป็นโทษซึ่งเราก็คิดว่าเราก็อนุญาตให้เขาใช้
0: แล้วควบคุมได้มั้ยครับ
2: ควบคุมได้มั้ยคะได้ไปเนี่ยเป็นเด็กที่ทุกครั้งที่จับหน้าจอเขาจะกดไปที่การตั้งเวลาก่อนแล้วก็เมื่อหมดเวลาเนี่ยเขาก็จะเอาคืน
0: ฝึกยังไงครับ
1: แถมแม่นี่ก็จะขอแม่มี
2: นิดนึงอ่ะสมมติขอคลิปนี้จบหน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยก็จะขอแถมหนึ่ง
0: ฝึกยังไงให้ลูกของเราไม่โกหกเราหร
2: ือ
0: ไม่แอบทำในสิ่งที่เราไม่รู
2: ้ก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลจริงๆเราก็คุยกับเขาว่าเนี่ยการเล่นหน้าจอเนี่ยมันคิดคือเราให้เขาคิดอะค่ะว่ามันมีอะไรที่ดีอะไรที่มันน่ากังวลแล้วก็เราจะเล่นกันโดยตั้งกติกายังไงดีคือเราก็ฟังเขาก็เป็นคนออกแบบกติกาของเขาเองตอนแรกๆเนี่ยเราก็ถามเขาอยากเล่นนานเท่าไหร่ตอนนั้นสักประมาณสัก3กว่าๆซึ่งตอนนั้นเขาน่าจะยังไม่รู้เรื่องเวลาเท่าไหร่เขาก็ใช้คําว่า30นาทีเราก็โอเคซึ่งเราก็รู้สึกเป็นเวลาที่แบบโอเคแต่เราแน่ใจว่าเขาไม่เข้าใจคําว่า30นาทีว่ามันนานสั้นแค่ไหนแต่ว่าเราก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะเล่นวันไหนได้บ้างตอนแรกๆเนี่ยจันถึงพฤหัสเราไม่ได้ให้เล่นเพราะเป็นวันเรียนหนังสือเราก็มาเริ่มให้เขาเล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็สร้างข้อตกลงว่าเราจะคุยกันด้วยเรื่องของเวลาปิดเทอมได้ใช่
1: ปิดเทอมได้ครึ่งชั่วโมงจันนี้ไม่ได้1ชั่วโมง
2: จันถึงพฤหัสใช่
0: แล้วแต่ว่าเล่นไปแล้วเราติดลมแล้วอยากเล่นอีกทําไงอ่ะคะ
2: ก็มีค่ะ
0: หนูหักห้ามใจยังไงอ
2: ่
0: ะ
2: หนูหักห้ามใจ
1: หนูไปทํากันบ้านสําหรับพรุ่งนี
0: ้แล้วทําเสร็จแล้วมันไม่ง่วงอ่ะอยากเล่นแล้วทําเสร็จแล้วขอรางวัลคุณแม่ได้มั้ยคะ
1: ก็บางทีก็มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปทําอย่างอื่นเพราะมันก็มีอะไรให้ทํา
0: ก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องหากิจกรรมเตรียมไว้ให้ลูกทําอื่นๆด้วย
2: ใช่แล้วก็นะคะเราก็แค่กําหนดเวลาเฉยๆแล้วก็ที่เหลือเค้าก็เลือกว่าเค้าอยากทําอะไรที่มันไม่ใช่ตรงนี้
0: ผมเห็นคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ตามร้านอาหารเวลาเราไปรับประทานอาหารเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยคือเวลาลูกร้องแล้วอ้าวก็หยิบ iPad เนี่ยมาตั้งไว้หน้าจานข้าวหรือว่าหน้าหม้อที่ตัวเองกําลังรับประทานอาหารอยู่แล้วเด็กก็จะเงียบดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ย

0: ต้องไหมครับ
1: ถูกต้องไหมคะเบเน่ทำไมอะคะ
2: เพราะว่าถ้าเราแบบอยู่ดีๆก็ยื่นเขาอะก็จะติดแล้วถ้าเขาแบบเล่นไม่หยุดอะถ้าเราอยากให้เขาหยุดเล่นหรือว่ามันต้องกลับบ้านอะไรแล้วอะเขาก็จะไม่หยุดเพราะว่าเขาเล่นไปนานแล้วเขาก็ติดมันแล้ว
1: ก็คือจริงๆก็ไม่ควรเพราะว่ามันทำให้การที่เด็กจะฝึกที่จะควบคุมตัวเองที่ทำสิ่งที่ควรทำเนี่ยมันไม่ถูกฝึกเพราะว่ามันต้องมีอย่างอื่นเข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจอย่างอื่นเข้ามาดึงให้ตัวเองต้องทำแบบกินข้าวก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งจริงมันก็ไม่ควรทำ
0: แต่นี้มันสำคัญมากเลยครับคืออย่างคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกอย่างดีมากด้วยแนวคิดและวิธีการของเราถูกต้องตามหลักที่เราเรียนมาเลยหรือว่าความเข้าใจแต่เขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่คนอื่นเขาไม่ได้เลี้ยงลูกแบบลูกเราแล้วลูกเราก็ต้องไปเห็นความแตกต่างระหว่างเพื่อนเขากับตัวเขาเองเขามีกลับมาถามไหมครับว่าทำไมที่บ้านนู้นไม่เห็นต้องทำแบบนั้น
1: ตลอดเวลา
0: ที่บ้านนั้นไม่เห็นต้องทำแบบนี
1: ้ก็มีค่ะล่าสุดเขาก็มีแบบอยากเล่นโรบล็อกซึ่งตอนนั้น
2: พี่เขาได้เล่นอันลิมิเต็ด
1: มีพี่เขาได้เล่นอันลิมิเต็ดทำไมบ้านนั้นเล่นเวลาแบบไม่ต้องหยุดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนบ้านก็เล่นโรบล็อกเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องก็เล่นเกมออนไลน์นะคะซึ่ง
2: ทั้งหมดในโลกคือ4 ล้านคน
1: 4 ล้านคนในโลกนี้ได้เล่นเกม
0: 4 ล้านคน
1: ไปหาข้อมูลมาซัพพอร์ตแม่ว่าควรจะต้องให้เขาเล่นก็เขาก็มาขอเล่นเกมออนไลน์ตอนเขาประมาณ7 ขวบเราเนี่ยฟังแล้วก็แบบเราก็อึ้งไปนะคะเกมออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้คิดว่ามันเหมาะกับเด็ก7 ขวบแต่ว่าตอนนั้นเราครั้งแรกเนี่ยเราก็ปฏิเสธไปว่ามันน่าจะยังไม่ถึงวัยที่เขาจะเล่นเกมออนไลน์เขาก็ไปหาข้อมูลเพราะว่าคนอื่นก็อายุเท่ากันกับเขานี่แหละทำไมถึงได้เล่นเขาก็ไปหาข้อมูลเขาก็ไปเซิร์ชอ่านอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมีการอนุญาตให้เด็กเล่นได้นะมันมีบทความของอังกฤษว่าในอังกฤษเนี่ยอัลลาวที่7 ขวบโดยที่ให้ใส่อายุเด็กลงจริงลงไปเพื่อจะได้ลิมิตแล้วก็เลือกเกมที่เหมาะสมอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เลยบอกกับเบเน่ว่าเราขอเวลา1 อาทิตย์ที่เราจะศึกษาเรื่องนี
2: ้แปลว่า1 เดือน
1: 1 อาทิตย์ตอนนั้นมีให้1 อาทิตย์
2: มันมีมานานมากกว่ามันจะม
1: ีไม่1 อาทิตย์แต่ว่าอันนั้นคือเลี้ยงกระต่ายลูกที่ดาที่นานแต่ว่าอันนี้1 อาทิตย์เราก็กลับมาเขียนจดหมายตอบเบเน่1 อาทิตย์เนี่ยพ่อกับแม่ก็เลยไปศึกษาว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ให้เขาหาข้อดีข้อเสียคือตัวเขาก็ไปเขาเรียกว่าไปหาข้อมูลแล้วก็เขียนมาบอกแม่ว่าข้อดีของการเล่นโรบล็อกคืออะไรข้อเสียคืออะไรเขาจะป้องกันข้อเสียที่จะเกิดขึ้นยังไงเขาก็เขียนมาเองเสร็จสับ
0: เพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพเรามีภาพที่คุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักมากบันทึกเอาไว้ด้วยว่าลูกสาวเนี่ยมาหาข้อมูลแล้วก็ขอเหตุผลเนี่ยให้เหตุผลเนี่ยในการที่เล่นเกมนี้ยังไงบันทึกเอาไว้ด้วยเราไปชมกันครับ
1: เน่ดูสิ
2: Here we have all the things. It's the bad things. The good things that how we don't go books. The bad things. So the good things, it's about the good. So here, it's about pretend we learned it. That means it.If there's lots of good things, means it's good.
3: Can you show me what the good things?
2: Say, number one, it's creative. Of course it is. Mm-hmm. It has creative.
3: Why is it creative?
2: Because we can do like build those, build these, and build lots of things. Mm-hmm. Next, it is fun. Of course it's fun. Why won't we load it if it wasn't fun? So we have to load it.If it's fun
0: ยังไม่ได้ฟังในส่วนของ bad opinion เลย bad things about this game
1: มีอะไรบ้าง
0: จริงๆในนั้นมันมี bad things ด้วยแต่ว่าเวลามันสั้นไหนหนูบอกซิว่าข้อเสียของเกมนี้มันคืออะไรบ้างคะ
2: ติด
0: ข้อเสียติดแล้วอะไรอีกคะ
2: มันมีแบบช่องแชทที่จะคุยกับใครก็ได้
0: เป็นข้อเสียเหรอคะเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าถ้าเราไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเขาคือใครแบบนี้แล้วมันก็มีสแกมเมอร์หรือแฮกเกอร
0: ์อาจจะมีคนไม่หวังดีกับเราใช่ไหมหลอกเราหลอกเราผ่านทางช่องทางที่พูดคุยก็ได้แล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วพี่ก็จะชอบมาบอกว่าอู้เล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่ง
1: มีคนอาจจะมาบูลลี
0: ่บอกว่าเราเล่นไม่เก่งอีกด้วยมีข้อเสียตกลงข้อดีหรือข้อเสียเยอะกันคะ
2: ค่ะดี

0: ข้อสี่มีแค่ครึ่งทาง
1: อ๋อข้อสี่มีครึ่งทาง
2: ข้อดีเยอะมาก
1: คุณแม่ครับหลังจากที่ลูกทำแบบนั้นคือคุณแม่ไม่ยอมให้เล่นเก
2: ม
1: ใช่ไหมครับลูกก็เอาเกมเนี่ยนี่คือเกมนี้เลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะเขาก็ไปเขียนข้อดีข้อเสียมากล่อม
1: ให้คุณแม่สุดท้ายคุณแม่อนุญาตไหมครับ
2: ก็ตอนนั้นใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงเพราะเราไม่รู้จักเราก็ไปลองแบบให้เขาโหลดให้ดูลองนั่งอยู่กับเขาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: พ่อดูด้วย
2: แล้วก
3: ็ดูด้วยครับ
2: คือเอาจริงเราก็ไม่ได้รู้สึกพร้อมแต่เรารู้สึกว่าพลังงานของการที่แบบเขาอยากได้สิ่งนี้แล้วเขาศึกษาเขาหาข้อมูลเขาแบบ put effort ที่เขาพยายามที่จะมาแบบ convince เราทำให้เราเชื่อว่าเขาควรจะถูกอนุญาตเนี่ยคือโดยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอันนี้เป็นพลังงานที่เราต้องรักษาไว
1: ้
2: เราก็คิดว่าเราก็ลองดูเราก็ลองให้เขาลองแล้วเราแน่ใจว่าเราก็จะคอย monitor ข้อดีข้อเสีย
1: ก่อนที่จะให้ลองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดลูกเขียนจดหมายมาหาคุณพ่อคุณแม่ก็มีวิธีการตอบจดหมายกลับไปหาลูกเช่นเดียวกันนะครับไปชมกันครับว่าคุณพ่อคุณแม่ตอบยังไงครับ
0: เ
1: ขียนเยอะ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ โลบ็อก
1: โลบ็อกอืม
0: เบเน่ลูกรักมามี่กับแดดดี้ภูมิใจมากที่เบเน่เป็นเด็กดีที่มีเหตุผลรู้จักคิดและพิจารณาข้อดีเกมออนไลน์ที่เป็นสิ่งที่มามี่กับแดดดี้เป็นห่วงเพราะมันติดได้ง่ายมะกะอะไรนะ
4: มะ
0: มีการคุยกับคนที่ไม่รู้จักได้และถ้าติดก็คงทำให้เราต้องใช้เวลาไปกับการเล่นมากเกินไป
1: เย้เย้เย้เย้ที่ผมเห็นมากกว่านั้นของการพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่ผ่านจดหมายเนี่ยมันคือการให้เวลากับลูกในการที่จะอธิบายคือคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ดีไม่เล่นไม่ให้เล่นยังไงก็ไม่ให้เล่นแต่ไม่ได้ให้เหตุผลเขาหรือว่าให้เล่นแล้วควรจะต้องดูแลยังไงก็ไม่ได้ให้เหตุผลเขาแต่ว่าการยอมเสียเวลาเขียนจดหมาย2หน้ากระดาษของคุณพ่อคุณแม่กับแค่เรื่องเหตุผลเรื่องเดียวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้เวลาและให้ความสำคัญกับลูกมากจริงๆมันคือนัยยะนั้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็เราอยากให้เขาเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับความต้องการของเขาถึงแม้ว่าความต้องการของเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวกังวลแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเราจะให้พื้นที่เขาที่เขาจะได้ทดลองให้เขาได้เติบโตแล้วก็เราอยากให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาได้ลงแรงทำมันตลอดมาในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องการดูหน้าจออะไรก็ตามเนี่ยเรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเราให้คุณค่ากับมัน
1: ทำไมคุณแม่ถึงเลือกใช้วิธีการเขียนจดหมายแทนการบอกด้วยคำพูดไปเลยครับ
2: ก็คิดว่าอยากให้เขาได้แบบได้อ่านมันนะคะเวลาที่มันเขียนออกมาเป็นตัวหนังสืออะรู้สึกว่ามันแบบมันทำให้เขาอยู่กับมันได้ชัดแล้วก็ให้คุณค่ากับความต้องการคิดว่านั้นเป็นใจความสำคัญของจดหมาย
1: คุณพ่อครับ
3: ครับ
1: เมื่อกี้ที่ให้คุณพ่อนึกไว้คุณหมอเบนว่ามันมีหลายอย่างที่คุณหมอบางครั้งก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ
3: อ๋อส่วนใหญ่อะเห็นด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าหลักการเนี่ยเราเห็นด้วยคืออย่างเรื่อง positive parenting อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่พอได้ยินปุ๊บเพราะจริงๆได้ยินครั้งแรกก็จากภรรยานี่แหละครับในเรื่องของการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยคือแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้เคยรู้มีแบบการเรียนการสอนตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์หรือนิสิตแพทย์อะไรมันก็ไม่ได้มีเรื่องนี้โดยละเอียดอยู่แล้วแต่ว่าพอได้ยินปุ๊บก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่เราชอบอยู่แล้วมันคล้ายๆมันเป็นสันติวิธีเหมือนกับการที่เราอยากจะให้ใครที่ทําอะไรให้เราสักอย่างนึงเนี่ยทําให้เขาทําด้วยความรักเนี่ยมันย่อมดีกว่าให้เขาทําด้วยความกลัวอะไรแบบ
1: ให้เขาทําด้วยความเข้าใจ
3: ด้วยความรักความเข้าใจเราดีกว่ากลัวทำไปเพราะว่ากลัวเราจะลงโทษหรือว่าอย่างเจ้านายบางคนอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้กับแค่เลี้ยงลูกด้วยกับผู้ร่วมงานหรือว่ากับทุกๆคนเพราะนั้นจริงๆโดยหลักการเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าที่บอกบางทีไม่เห็นด้วยอย่างเช่นรายละเอียดเล็กน้อยเช่นบางทีเขาต่อรองว่าเขาเราจะให้เขาทำสิ่งนี้

0: แต่เขาอยากจะขอทำสิ่งนี้ก่อนเช่นเล่นอะไรของเขาให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมาทำการบ้านอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะอาจจะเป็นด้วยผู้ชายอาจจะแบบก็ไม่ค่อยซีเรียสอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเล่นอันนี้ให้จบไปก่อนแล้วก็ค่อยมาทำนี้ละกันอะไรเงี้ยแต่บางทีคุณแม่เขาก็จะ แบบว่าไม่ได้คือต้องถูกลำดับอะครับคือหมายถึงว่ามันเหมือนเป็นการฝึกความรับผิดชอบว่าแบบต้องทำวันนี้ก่อนแล้วค่อยไปทำของที่ตัวเองสนุก
1: แสดงว่าคุณหมอเบนซ์เนี่ยจะโดนคุณหมอโอดุประจำเลยว่าคุณหมอสปอยลูกตามใจลูกใช่ไหมครับ
0: เหมือนเข้าคลาสทุกวันเลยครับ
2: คือแบบเขาก็จะรู้ว่าพ่อเนี่ยตามใจแม่เนี่ยก็จะแบบสดเขาลืมล่าสุด
3: ถามพ่อ
2: แต่ว่าโชคดีคือพี่เบนเนี่ยหลักการเขาได้แล้วเขาก็จะไม่ได้แบบเป็นแบบใจดีแล้วก็ขัดกับเราคือเขาก็พยายามจะไปทางส่วนใหญ่ไปทางเดียวกันงั้นลูกก็เลยไม่ยากแต่ว่าเขาก็จะรู้ว่ากับพ่อเนี่ยง่ายก็คืออย่างบางทีล่าสุดอย่างเงี้ยคือเขาเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วเขาก็ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปแล้วก็บอกว่าเขาก็ตะโกนมามีเอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยเราก็อยากให้ฝึกว่าก็เดินออกมาเอาก็จะได้แบบให้คนหยิบเข้าไปให้ตลอดเราก็บอกไปเนี่ยเดินออกมาเอาเองเลยลูกอะไรเงี้ยพักหนึ่งก็ตะโกนเรียกดัดดี้เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยพ่อก็วิ่งเลยค่ะ
1: ลูกสาวว่า
2: ก็จะแบบนี่ลูกอะไรเงี้ยไม่เบเน่หันมาทะยักหน้ากับแม่แบบเป็นไงล่ะอะไรเงี
1: ้ยแล้วจริงๆแล้วในเชิงของวิชาการที่เมื่อสักครู่กำลังพูดถึงเรื่องของ positive parenting เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงใจความสำคัญของมันคือมันละเอียดอ่อนมากมากนะ
2: คือ
1: มันลึกซึ้งอ่ะผมว่าไอ้เรื่องของการที่จะบอกว่าเลี้ยงลูกในเชิงบวกเน
2: ี่
1: ยผมฟังตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจ 100% เลยว่าจริงๆแล้วคือแค่พูดในการสนทนาการให้เหตุผลหรือการอธิบายเขาด้วยเหตุผลแต่เพียงเดียวหรือว่ามันมีอย่างอื่นประกอบด้วยครับ
2: จริงๆคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยที่สรุปได้จริงๆก็คือการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กคือ
1: คำว่าเชิงบวกหมายความว่ายังไงบ้างครับ
2: ก็คือเป็นคนที่เขารักอะค่ะส่งภาษารักที่เป็นภาษาที่เป็นเลิฟแลงเกวจของเขาก็อันนึงที่สําคัญคือการมีเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพราะสุดท้ายเนี่ยจริงๆการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ต้องอาศัยเรื่องความกลัวหรือเรื่องอํานาจค่ะความสัมพันธ์ที่ดีหรือความรักที่ดีเนี่ยมันทําให้โฟลว์แล้วก็มันทําให้ไปด้วยกันความต้องการของเราเขาก็จะมองเห็นอันที่2คือมันเป็นเรื่องของการฝึกวินัยเชิงบวกก็คือการฝึกวินัยเชิงบวกก็คือเนี่ยค่ะการทําให้สมองส่วนเหตุผลทํางานเพราะว่าวินัยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความกลัววินัยที่แท้จริงมันเกิดจากการควบคุมตัวเองด้วยความเข้าใจเหตุผลข้างในอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกเราจะสื่อสารยังไงที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทํามันเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเราความต้องการของเราการสื่อสารแบบที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้แบบการสื่อสารแบบ you message ตลอดเวลาเนี่ยเราทำไมถึงยังไม่ทำกันบ้านอย่างเงี้ยมันก็เป็น you message คือทำ
3: ให้อยากให้หนูทำกันบ้าน
2: i message ต้องพูดว่าอะไรนะคะลูก
3: แม่อยากให้หนูทำกันบ้าน
2: แม่อยากให้หนูทำกันบ้านคือพูดสิ่งที่เป็นการสื่อสารเชิงบวกมันเป็นพูดเรื่องความรู้สึกความต้องการของเราแล้วมันทำให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วต่อต้านน้อยกว่า
1: I message กับ you message ตกลงควรตอบว่า
2: ควรจะพูด I message
1: I message ไม่ใช่ you message
2: ใช่ okay. แต่การสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเราใช้ you message ตลอดเวลาทำไมโทรไปไม่รับอย่างเงี้ยเราก็กำลังแบบ
1: แล้วถ้าเป็น I message
2: แม่ติดต่อหนูไม่ได้เลยความหมายมันเหมือนกันเลยนะคะแต่เวลาที่เราฟังแล้วเรารู้สึกต่างก
1: ัน ไม่เบลมคำพูดนั้นต้องไม่โทษความผิดหรือเป็นการว่าความผิดของใคร
2: เพราะว่า
1: ปฏิกิริยาที่คุณหมอสอนเมื่อสักครู่นี้
2: เขาจะตอบโต้เนี่ยค่ะมันก็หลักๆของการเลี้ยงลูกเชิงบวกอ่ะมันก็คือ3เรื่องหลักๆนี
1: ้คุณหมอแอบเคยลองทำไหมแบบผิดทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ย
2: เอ้ยตัวเองก็ทำค่ะมามีก็ทำไม่ได้ตามทฤษฎี
0: ด้วยความเคยชินอะไรเงี้ย
2: อย่าง
0: เช
2: ่
0: นแบบเฮ้ยทำไมยังไม่กินข้าวอีกลูกอะไรเงี้ยคือมันหลังเราพูดอย่างเงี้ยทำไมยังไม่กินข้าวอีกป่านนี้อย่างเงี้ยครับจริงๆเราไม่ได้ต้องการคำตอบคือเรากำลังบอกใช่ครับบอกว่าเราอยากให้เขากินข้าวได้แล้ว
1: แล้วอย่างไรปฏิกิริยาเขาตอบโต้เป็นแบบที่คุณหมอบอกเลยทันทีไหม
0: ก็บางทีก็เป็นอย่างนั้นใช่ซึ่งเราก็สังเกตได้ว่าแบบ
1: แสดงว่าจริงแฟกต์ที่คุณหมอพูดพิสูจน์ได้จริง
0: เพราะว่ากับผู้ใหญ่ก็เป็น
2: อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ความยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การที่เราไม่เข้าใจทฤษฎีแต่ความยากคือเราสติดีไม่พองั้นเนี่ยไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนเขียนสอนเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะแต่ถึงเวลาเนี่ยเราก็ยังมีหลุดบ่อย
1: ๆกับลูกเองหลุดไหมครับ
2: กับลูกก็หลุดค่ะค คือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เย็นโดยพื้นคือเป็นคนที่แบบไม่ได้รู้ศาสตร์อะไรมากมายไม่ได้เรียนแต่ว่าโตมาแบบคนที
1: ่สายชิล
2: แล้วคุณย่าก็เป็นคนที่แบบใจเย็นงั้นคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เย็นแบบเป็นธรรมชาติหมอเนี่ยเป็นคนที่จริงๆอ่ะโตมาแบบร้อนคุณแม่ก็เป็นคนใจร้อนหมอเองเนี่ยก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนชอบทําอะไรเร็วเป็นคนคิดไวงั้นการเลี้ยงลูกจริงๆเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวตนอย่างมากเพราะว่าเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เราแบบให้เราเย็นให้ได้ถ้าเราอยากให้ได้ลูกที่แบบเข้าใจว่าต้องใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เนี่ยงั้นมันก็ฝึกตัวเองจริงๆไม่ได้เป็นคนที่แบบถ้าเทียบกันเนี่ยเบเน่จะเห็นเลยว่าพ่อเย็นกว่าแม่ร้อนกว่างั้นมันเป็นสิ่งที่เราก็ฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลา
1: ย้อนกลับไปครับคุณหมอในวัยเด็กที่มีคุณหมอก็พูดแล้วว่าเติบโตมาหรือว่ามีวิธีการถูกเลี้ยงมาอีกแบบนึงมันแตกต่างกันเยอะกับวิธีการที่คุณหมอเลี้ยงลูกคุณหมอหรือว่าเด็กสมัยนี้ไหมคร
2: ับ ก็เด็กๆก็ถูกตีค่ะก็ถูกตีถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามภาษา
1: แต่คุณหมอก็ได้ดีนะก็ประสบความสําเร็จ
2: แต่มันมีสิ่งที่เราแลกไปค่ะ
1: อะไรบ้างครับ
2: จริงๆก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนที่แบบตีดง่ายด้วยเป็นคนที่แบบหงุดหงิดง่ายคืออันเนี้ยคิดว่ามันเป็นอันที่มันแบบมันสะท้อนเห็นชัดแล้วก็จริงๆคุณพ่อเป็นคนใจเย็นแล้วคุณพ่อไม่เคยตีเลยคุณแม่ก็จะอารมณ์ร้อนหน่อยและที่สำคัญคือเราก็ได้สิ่งนั้นมาจากคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรา
1: ผมได้ยินมาว่าคุณแม่ของคุณหมอเนี่ยครับเลี้ยงคุณหมอมาอีกแบบนึงแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็เป็นแฟนคลับของเพจของคุณหมอแล้วก็ติดตามโดยตลอด
2: แชร์ทุกโพส
1: ต์แชร์ทุกโพสต์แล้วก็เหมือนท่านก็เข้าใจในมุมมองการเลี้ยงในแบบสมัยใหม
2: ่
1: ที่อาจจะแตกต่างจากสมัยของท่านโดยสิ้นเชิงน
2: ะ
1: แต่ท่านก็เข้าใจด้วยซึ่งวันนี้เราไปเก็บเสียงของคุณแม่คุณหมอไว้ด้วยไปดูกันครับว่าวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูในแบบอดีตที่เลี้ยงคุณหมอมากับปัจจุบันนี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเชิญรับฟังครับ
4: หมอโอเป็นเด็กที่น่ารักเลี้ยงง่ายเป็นเด็กรักเรียนกับแม่เขาจะต่อต้านกับพ่อเขาจะเข้าใจพ่อเพราะแม่ใช้เหมือนแม่เนี่ยคนโบราณใช้ชอบเผด็จการว่าเป็นไม่เคยตีลูกอ่ะก็จะสอนมากกว่าพี่น้องต้องรักกันนะเราเป็นพี่เราอย่างนี้อย่างนี้ก็จะบอกเขาพี่ให้เสียสละไงซึ่งตอนนี้ไม่ได้นะเรามาอ่านเพจให้เรารู้แล้ว ทุกคนมีสิทธิได้เรียนรู้เราก็ยอมรับก็เหมือนยอมรับไงฮะว่าการเรียนรู้แบบสมัยอย่างเนี้ยถูกต้องเรายังคิดเสมอว่ายังเคยพูดกับเพื่อนๆนะเราสมัยนี้นะถ้าเรามาเลี้ยงลูกอย่างสมัยก่อนเป็นไปไม่ได้1เด็กก็ไม่ยอมรับก็จะกลายเป็นเด็กที่จะดีจะกลายเป็นดื้อเพราะต่อต้านกับเราแน่เพราะถ้าเราหลักการนั้นมาใช้แม้แต่ลูกคนกลางอ่ะเค้าก็เลี้ยงหลานแม่มีลูกคนเป็นลูกคนกลางนะเค้าเลี้ยงตามที่น้องโอสอนเห็นเพจหมดเลยเค้านั้นไปสอนหมดเลยต้องใจเย็นต้องหนักแน่นต้องไอ้นั่นกับลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ข้ามพ้นนั้นมาเลยมาได้ณเวลานี้เค้าก็เป็นเด็กฉลาดแล้วก็เข้าใจอ่ะแต่ซึ่งตอนนั้นถ้าเราใช้อารมณ์ต่ออารมณ์นะเราก็ได้เด็กก้าวล้ามาคนนึงกับการเลี้ยงหลานมีหลุดมั้ยกับการเป็นยายสมัยก่อนกับสมัยนี้ล่ะฮะหลุดค่ะหลุดแต่พอเราหลุดปุ๊บเราก็กลับมาเร็วเหมือนทุกทีถ้าหลุดเราก็จะอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆเหมือนการมีการเอาชนะเกิดขึ้นแต่ณเวลาพอหลุดปุ๊บเราก็จะหยุดว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เด็กวัยนี้ต้องอย่างนี้เราจะไม่ใช่ลมไปใส่เขาเราก็ต้องอดทนเราเงียบแล้วเราก็จะคุยด้วยเหตุผลกับเขาไปซึ่งก่อนเนี้ยเราจะไม่ค่อยมีตัวเนี้ยคือสมมติว่าเบเน่ดื้ออะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะดุลูกสมัยก่อนถ้าเราจะดุเป็นหลานเนี่ยเราคงจะนิสัยเราเดินมาดุใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราก็จะเอาที่เราอ่านจากเพจแม่เข้ามาสอนคือเบเน่เนี่ยจะเป็นคนที่ว่าเขาเป็นคนตรงเวลาถูนั่งเวลาสมมติเขาจะเล่น iPad เนี่ยเขาจะบอกคุณยายตั้งเวลาเขาพอเขาทำการบ้านไปแล้ว10หน้าเขาได้ครึ่งชั่วโมงเขาจะตั้งครึ่งชั่วโมงพอเวลาแต่จริงๆแล้วเราตั้งเกินให้เขานิดนึงเกินให้หลานเพราะเราก็รู้แล้วใช่ไหมตั้งเกินให้เขาแต่จริงๆแล้วแต่หลังๆเนี่ยเขาเริ่มจะหลอยกับเราเกินเองเราก็จะบอกว่าเบเน่ทำอย่างเงี้ยคุณยายไม่ชอบเพราะถ้าเดี๋ยวคุณแม่มาถามอ่ะคุณยายจะตอบยังไงเราก็จะถือว่าคุณยายถือศีล5ถ้าหนูมาเล่นเกินอย่างเงี้ย แม่ถามยายต้องตอบความจริงนะว่าหนูเกินมาบอกให้ยายช่วยไม่ได้เนี่ยเขาก็จะฟังเฉยๆแป๊บนึงแต่สักพักเราก็พูดแค่นี้เขาก็จะลุกขึ้นไปปิดแค่นี้เอง
1: นั่นคือเสียงของคุณยายของเบเน่นะครับหรือว่าคุณแม่ของคุณหมอนั่นเองกลับมาถึงเรื่องของปัญหาของวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบส่งเข้ามาปรึกษาคุณหมอในเพจเนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ก็อาจจะมี
1: เป็นเด็กๆส่งมาเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งมาคร
2: ับมีทั้งเด็กๆแล้วก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแม่ส่วนใหญ่ถ้าลูกเล็กๆก็จะเป็นเรื่องการจัดการอารมณ์เขาก็จะแบบไม่รู้ต้องทำยังไงลูกโวยวายลูกร้องไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็เป็นลูกอารมณ์รุนแรงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นพ่อแม่ก็จะมีความกังวลเรื่องภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะเยอะ
1: มีคนเคยถามในรายการเรานะไอ้เรื่องของการจัดการอารมณ์เนี่ยคือเขาบอกว่าไม่ใช่จัดการอารมณ์ลูกนะ
2: จัดการอารมณ์ตัวเอง
1: อารมณ์ตัวเองเนี่ยคือทนไม่ไหวแล้วจะทำยังไงให้เราใจเย็นลงอย่างนี้คุณหมอจะตอบว่าไงครับ
2: ก็จริงๆการมีอารมณ์ของเรามันมีที่มาค่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆก็เกิดอารมณ์มันเกิดจากการที่เราเห็นบางอย่างที่กระตุ้นแล้วเรามีมุมมองต่อสิ่งนั้นงั้นสิ่งที่ต้องปรับก่อนเลยก็คือมุมมองที่เรามีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเวลาที่เรามองเด็กเล็กแล้วเราก็มองว่าเขาดื้อเอาแต่ใจเนี่ยอารมณ์เราก็จะมาแบบพุ่งพล่านแต่ถ้าเรามองว่าลูกกำลังสื่อสารกับเราว่าเขากำลังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการที่เขาอยากได้เนี่ยเขาแค่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เราจะเข้าไปแบบที่เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยลูกมากกว่าที่เราจะเข้าไปแบบโมโหลูกโกรธลูกหรือทำโทษลูก
1: คือเปลี่ยนทัศนคติด้วยกันทำความเข้าใจตั้งคำถามว่าทำไมเป็นหลักก่อนว่าทำไมลูกถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
2: หาสาเหตุเข้าใจว่าสมองเขาทำได้แค่นี้ค่ะเขายังสื่อสารไม่เก่งเขายังจัดการตัวเองไม่ได้เขาก็จะมีอารมณ์ง่ายเป็นธรรมดาสมองมันเป็นแบบนั้น
1: เมื่อไหร่เราเข้าใจเราจะควบคุมอารมณ์ของเราได้ทันที
2: เราก็จะเย็นลงเพราะเราจะมองสิ่งที่เขาเป็นด้วยความเข้าใจธรรมชาติเขามากขึ้นพ่อแม่เนี่ยหลายครั้งก็อาจจะไม่เข้าใจว่าธรรมชาติเด็กก็เป็นแบบนี้หลายคนก็คาดหวังกับลูกเยอะหลายคนก็อยากให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดีใจเย็นแล้วยิ่งความคาดหวังตรงนั้นมันยิ่งเยอะเนี่ยมันยิ่งทำให้ตัวเขาเนี่ยแหละที่มันทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของลูกงั้นก็ปรับเรื่องความคาดหวังมองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เขาก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่แล้วเขาก็ต้องการโอกาสแล้วก็ต้องการคนที่จะช่วยเขาพัฒนา
1: แต่ที่เราคุยกันอยู่นี่คือปฐมวัยทั้งนั้นเลย
2: ค
1: ือโดยเคสหลายๆอย่างที่ว่าเนี่ยคือเหมือนหลายๆคนก็จะบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเนี่ยคือแน่นอนแหละครับมันเกิดจากการสะสมในช่วงปฐมวัยและนำพาไปสู่การเติบโตในช่วงของวัยรุ่นที่มันผลิดอกออกผลมาจากการปลูกต้นกล้าในตอนปฐมวัยหลายๆคนบอกว่าทำไงดีล่ะคุณหมอก็เนื่องจากว่าคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นปฐมวัยเนี่ยแก้ไม่ทันแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาหนักเหลือเกินติดเพื่อนหรือหลายๆอย่างที่เป็นพฤติกรรมที่เรารู้ว่าลูกกำลังสุ่มเสี่ยงอยู่เนี
2: ่
1: ยเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2: ค่ะอันหนึ่งในที่หมอบอกเสมอก็คือภาษาอังกฤษมันจะมีคำแบบที่เราพยายามใช้ให้จำง่ายเนาะก็คือ connect ก่อนที่จะไป correct เนาะภาษาไทยเราใช้ว่าต่อติดกับลูกก่อนที่จะตักเตือนแปลว่าเราแทบพูดอะไรไม่ได้ถ้าสายสัมพันธ์นั้นไม่ดีแล้ววัยรุ่นเนี่ยมันเป็นวัยที่เราแทบจะสอนเขาได้ยากละเพราะว่าเขาจะเริ่มเติบโตฟังคนอื่นฟังเพื่อนฟังสื่อนะคะมากกว่าพ่อแม่มันแต่ยังไงก็ตามมนุษย์พัฒนาตัวเองตลอดชีวิตงั้นเนี่ยเรากลับมาทำเรื่องสายสัมพันธ์ให้ดีก่อนพ่อแม่หลายคนเนี่ยยิ่งลูกแบบออกนอกลูกนอกทางยิ่งไปใช้อำนาจยิ่งไปใช้การแบบบังคับยิ่งไปใช้การทำให้กลัวเนี่ยมันยิ่งทำให้เรากับเขาเนี่ยไม่มีสิ่งที่มันเชื่อมโยงถึงกันกลับมาทำสายสัมพันธ์ให้ดีก่อน
1: เริ่มต้นได้ยังไงครับเช่น
2: ขึ้นกับแต่ละบ้านเลยค่ะสมมุติว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันสั่นคลอนเพราะว่าเราไม่เคยดูแลเขามาอย่างดีคุยกับลูกขอโทษลูกชี้แจงให้ลูกเข้าใจความจําเป็นคือเริ่มด้วยการที่ทําให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเขาก็คือคนที่เรารักแหละถ้าเราเคยลงโทษเขารุนแรงทําให้เขามีบาดแผลทําให้เขารู้สึกไม่ชอบเราอ่ะให้กลับมาคอนเนคกับเขาก่อนว่าเราอยากรับฟังเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาตอนนี้เริ่มที่ความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปแก้ไขอะไร
1: เชื่อมกันก่อนต่อให้ติด

0: ก่อนที่จะต่อว่า
1: ก่อนที่จะตักเตือนหรือ
0: ก่อนที่จะตักเตือนมีคุณผู้ชมมานั่งฟังอยู่หลายท่านมีใครมีคำถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับเชิญครับ
2: ถ้าสมมุติว่าลูกทำผิดหลายแรงแล้วเขากล้าที่จะมาเล่าให้เราฟังเราควรจะมีวิธีจัดการกับอารมณ์โกรธของเราอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็อันดับแรกคือจัดการตัวเองก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าเราเป็นแม่ที่ดีมากเลยค่ะวันที่เขาเจออะไรที่แย่วันที่เขาเจออะไรที่มันเขารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่เขารู้ว่ามีคนคนนึงที่พร้อมจะอยู่กับเขาตรงนั้นเนี่ยคือการส่งสัญญาณมาถึงเราว่าเขารักเราแล้วเขาก็เห็นเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็ขอบคุณลูกขอบคุณที่เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังค่ะเดียวกันเหตุผลก็คือเหตุผลถูกผิดก็คือถูกผิดเนาะหมอคิดว่าก็คุยกับลูกแทนที่จะด่าเขาเนี่ยก็คุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นหาสาเหตุของการกระทําหาที่มาของสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วก็ถามเขาว่าเขาจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงแทนการไปด่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เหลือใครเราก็ไม่เข้าใจเขาเราก็ไม่รับฟังค่ะหมอคิดว่าก็รับฟังแล้วก็ชวนเขาคุยถึงทางแก้ปัญหาม
0: ีคําถามเพิ่มไหมครับ
3: อยากถามน้องเบเน่ค่ะน้องเคยทําอะไรผิดมั้ยคะ
0: ทําอะไรผิดคะ
4: ก็บางทีก็เล่นเกินเวลา
0: แล้วทําไงคุณแม่ลงโทษมั้ย
1: คุณแม่ลงโทษมั้ยคะ
4: เขาก็จะแบบวันนี้งดไป1วันวันต่อไปก็3วันวันต่อไปก็5วันวันต่อไปก็7วันแล้วก็ไปเรื่อย
0: ๆโดนงดเล่น7วัน
1: ยังไม่ถึงไงยังไม่ถึงตอนนี้มากสุดเท่าไหร่นะลูก3วัน
0: หนูไม่ทรมานแย่หรอคะยอมรับเพราะว่าเราผิดเองใช่ไหมคะเอาละครับก็นี่ก็คือเรื่องราวของวิธีการเลี้ยงดูในเชิงวิชาการที่ได้จากคุณหมอโอนะครับซึ่งเป็นกุมารแพทย์ทางด้านเภสัชศาสตร์วัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีคุณหมอศัลยกรรมกระดูกมาช่วยเสริมแบบเกรงใจคือเหมือนกับว่าคุณหมอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพูดได้มากอะครับรู้สึกแบบนั้น
1: เต้นไม่เคยออกทีวีปกติไม่
5: พูดไม่เก่งครับพูดไม่เก่ง
0: ก็ได้ความรู้หลายๆอย่างในแง่ของการเลี้ยงดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลักเหตุผลที่จริงๆแล้วในเรื่องของหลักเหตุผลเนี่ยบางครั้งเหตุผลของเด็กกับเหตุผลของผู้ใหญ่เนี่ยบางทีผู้ใหญ่ก็มองว่าเหตุผลมันไม่เท่ากันนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับว่าเมื่อเราเริ่มแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของการสื่อสารมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นเหตุผลของคุณแม่หรือของคุณพ่อมันจะเข้าไปอยู่ในหัวใจเขามากยิ่งขึ้นเขาพร้อมที่จะเปิดประตูรับฟังมากยิ่งขึ้นก็ลองดูครับลองดูสามารถลองพูดคุยหรือว่าใช้วิธีการแบบนั้นกับลูกหลานของท่านได้ไปติดตามเพจของคุณหมอนะครับกับเลี้ยงลูกนอกบ้านจะทราบถึงวิธีการเลี้ยงลูกของคุณหมอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเฝ้าติดตามก็คือว่าเราอยากรู้พัฒนาการของน้องเบเน่ไปเรื่อยๆว่าในแต่ละช่วงวัยแน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตของเขาแล้วคุณแม่จะมีกลเม็ดหรือว่าวิธีใหม่ๆในการให้เหตุผลหรือสอนลูกอย่างไรรวมถึงคุณพ่อด้วยนะครับครับก็ขอบคุณคุณหมอเบนซ์คุณหมอโอแล้วก็น้องเบเน่ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: และหมดเวลาของรายการกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วแหละครับก็เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับแต่แน่นอนแหละครับสิ่งที่สําคัญที่สุดใจความที่เหนือกว่าเรื่องของการเลี้ยงดูนั้นก็คือว่าสถาบันครอบครัวเราเน้นย้ําเสมอว่าเป็นสถาบันที่ดูเหมือนว่าจะเล็กๆในสังคมหรืออาจจะเล็กที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสําคัญมากที่สุดในการหล่อหลอมคนเพื่อให้คนนั้นเติบโตขึ้นมาและเมื่อคนเติบโตมาในทิศทางที่ดีคนเหล่านี้แหละครับจะเป็นส่วนสําคัญมากที่สุดในการไปสร้างชาติของเรานะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสัปดาห์นี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย For School คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย For School นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุก
1: อย่างทุก

0: ฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษช่วยด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของแท็บเล็ตแล้วมีเซ็นเซอร์สไลด์ในมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถ track ได้ตลอดเวลาครับผม
0: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
1: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังค์เงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมครับใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังค์แต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21 22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอ่ะแล้วเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
0: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
1: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
0: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
1: ถูกต้องครับผม
0: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
1: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTex International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
0: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะ
1: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
0: ได้ครับผม

0: เจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณนรินทร์จะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนนิ้วมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4โมงผมมาสแกนตอนบ่าย3กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินไหมฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นสถานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วครับในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
0: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่มั้ยเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องแต่เราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
0: เติมให้ได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
0: เช่นใส่เข้าไป1,000
1: อาจจะให้ลูกใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
0: blacklist ไม่ให้ซื้อ
1: ถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบมั้ยครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอท้าวความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทํา blacklist พวกนี้ในการควบคุมการกระทำเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหนครับผม
0: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
0: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
1: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
0: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็กๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้อง1นะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบแต
0: ่ดู
1: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงมั้ยครับเสียใจด้วยค่ะมี

0: รายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม่
1: real
0: time ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
1: กลับบ้านคุยเลย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
2: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
0: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 เนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 ทุกวัน
1: ว่าสรุปผล
0: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คน อาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนหนึ่งหรือคุณครูสักคนหนึ่งไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์และเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองนะคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็สามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
1: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะเนี่ยแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
0: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณอลินนะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
2: ครับ
0: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดนี้เราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวจะเล่าส่วนนั้นด้วย
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
0: แล้วจุด

0: ที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
1: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร
0: ่
1: วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยไปหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้ทีนี้ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเราเนี่ยคือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
0: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
1: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทําสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ยบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จที่ทําดีแล้วอ่ะแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วก็อาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทําไปแก้ไปทําไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
0: ทําไปแก้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังค์หรือว่าขายเครื่อง
1: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่มั้ยเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
0: ต่อ
1: นักเรียน1คนต่อ1ปี
0: 1ปี
1: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
0: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
1: โอเคเราเกือบ1ปีที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
0: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่าย for school
1: เราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
0: เอาใจช่วยนะครับ
1: ขอบคุณ
0: ท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทําครับ
1: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำเอาผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
0: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่าย for school ที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจาก

นี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อและก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ได้ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data และก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติดารุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับพบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้

0: จ่ายโดยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเราตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
1: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
1: ครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่า
1: ใช้คำว่าเทปเลยคร
2: ับ รุ่นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
1: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
1: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค
1: ่
2: ะแล้วก็มีงานแจมกับอื่นด้วยอะไรอย่างเงี
1: ้
2: ยค่ะ
1: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
1: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไงนี่ไง
2: นี่ถือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
1: เอ้ยใช่ผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลมว่
1: ะนะครับผมนะฮะ
2: ตายไปพี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
1: น้องนะครับจะกลับมาน้องนะครับผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
1: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เอาเด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
1: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะครับตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่องEcho ของจันตนาที่ทำ
1: Echo นี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
1: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ได้ค่ะ
1: นะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในชีว
2: ิ
1: ต
2: ก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็ 4.5
1: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
2: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
1: ครับผม
2: คือขอลางาน
1: พี่ใหญ่ยืดเดียวและกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วพี่ใหญ่ทำอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มแบ่งปันแล้ว
2: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
2: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะสนามสุวรรณภูม
1: ิสนามเขียว
2: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
1: ครับ
2: ไม่ต้องแข่งกับใคร
1: ครับ
2: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาว
1: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองนึงนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

ไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ตามหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: เรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะไปหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปีหนึ่ง
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีหนึ่งออกปีสองเราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์
0: อ
1: ีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมด
0: ครับ
1: ก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเค้าเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิต
0: ครับ
1: ต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบงค์
0: ครับ
1: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนละ
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโดให้คนเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่อย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสี่ยงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้ไม่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: มันนี่ Channel
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแ
0: บ
1: บพูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคือแบบว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน
0: คือ
1: หลับตื่นมาพร้อมกับ Money Channel หลับไปพร้อมกับ Money Channel
0: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
1: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟ
0: ัง เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วพี่หลอกกืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราว่าเฮ้ยต้องลอง
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไงนะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
0: ครับ
1: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผมนะ
1: คือแบบเปิดพอแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี่ยนะ
0: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
1: โอ้ยพี่เมาน้อยเลยล่ะ
0: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
1: อุ้ยแรกๆ

0: นี้สวยงามสำหรับพี่มาก
1: ครับ
0: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกฉันซื้ออะไรก็ได้ได้ได้ได้ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
1: ้
0: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวชัวชัวชัวแล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
1: ครับ
0: คือเมาไม่ทำกันบ้านไงเมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ
1: ๊บ
0: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภแต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน
1: คุ
0: ณมีตังสักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขาคุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันจะเลยรุ่งเรืองแล้วได้กลับมาอะไรเง
1: ี้
0: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
1: ่
0: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ่ะ
1: อ๋อที่ไม่มี ATM
0: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
1: ครับผม18ล้านกว่า
0: ถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
1: ่
0: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว้เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
0: ไม่มี
1: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: คิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฟังก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช่
1: ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องครับตอนนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ใช
2: ่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็แต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนมันได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเงิน
1: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ่
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำเลอะไรเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ

0: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
0: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
0: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: 7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
0: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
0: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันอ่ะพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
0: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันนี้ทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
0: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
0: ในความคิดพี่นะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: พี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
0: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
0: สมมติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
0: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก
1: บ
0: างคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
0: มีสติกับการใช้เงิน
2: จะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: นี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะถามถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะส่งผลกับงานของน้องเปรี้ยวยังไงบ้าง
2: โอ้โห
3: ใช้คำว่าโอ้โห
2: โอ้โหเรียกได้ว่าคือแบบไม่รู้จะทำอะไรยังไงเลยค่ะเงียบมากๆคือแบบเชื่อว่ากระทบกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงหนูด้วยก็คือถ่ายละครอยู่ก็หยุดไปงานอีเวนท์ที่เขาจ้างมาแบบทั้งปีก็แคนเซิลหมดเลยค่ะก็ทำให้หนูแบบว่าโอ้โหกระอักกระอ่วนเหมือนกันค่ะเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วค่ะกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมแล้วค่ะ
1: ถ้าย้อนไปตอนช่วงที่น้องเปรี้ยวประกวดใหม่ๆพอได้ผ่านการประกวดมางานเยอะมากยุ่งมากเยอะขนาดไหนคะ
2: โอ้โหเอาเป็นว่าทุกวันนะคะมีงานแบบทีนึงเนี่ยแบบเยอะที่สุดเนี่ย7งานแล้วก็7จังหวัด
1: เจ็ดงานเจ็ดจังหวัดวันเดียวว
2: ันเดียวจนแบบต้องทำกินอะไรทุกอย่างในรถตู้หมดเลยค่ะ
3: ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอู้ฟู่
2: ใช่
3: รายได้ก็คือเรียกว่าเข้ามายังต่อเนื่อง
2: ใช่
3: เราเลยเป็นเสาหลักของบ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก่อนหน้านั้นคือใครเป็นเสาหลักของบ้านครับ
2: ก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
3: พ่อคุณแม่แล้วถ้าอยู่ดีๆวันนึงเราบอกเองว่าหนูเริ่มทำงานได้แล้วหนูจะเลี้ยงพ่อแม่พักหรือว่าพ่อแม่ยัดเยียดหน้าที่นั้นให้กับเรา
2: หน้าแม่แบบคือหนูเสนอตัวขึ้นมาเองตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้าน AF ละค่ะได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าดูแลตัวเองนะพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งเสียเดี๋ยวเรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วเข้าบ้าน AF เสร็จปุ๊บออกมาคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเฮ้ยเราเริ่มมีรายได้แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่มีหนี้อะไรบ้างนี่สายเปมีหนี้อะไรบ้าง
3: เดี๋ยว
2: ปลดหนี้ให้ไล่เรียงมาเลยลิสต์มาเลย
3: แล้วปลดหนี้ให้พ่อแม่หมดไหม
2: ช่วงแรกคือหมดเลยค่ะ
3: เก่งมาก
1: รายได้ตอนนั้นเนี่ยทราบว่าเยอะมาก
2: ๆเยอะมากค่ะเยอะจนแบบบางทีไม่ดูเป็นบัญชีตัวเองเลยเหมือนเข้าเป็นปกติอะค่ะแบบหลักแสนหลายแสนบางทีได้พรีเซนเตอร์มาเราก็เหมือนแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยดีใจแล้วอ่ะมันได้ทุกเกือบทุกเดือนแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้จ่ายช่วงแรกก็คืออยากได้อะไรก็จะซื้ออยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยอย่างแบบรถยนต์เงี้ยค่ะโอนตังค์ให้พ่อกับแม่แบบเกือบล้านค่ะเพื่อไปซื้อรถให้หน่อยรถเงินสดแบบนั้น
1: พอชื่อเสียงพอเงินทองเข้ามาเยอะๆอะค่ะชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
2: ก็เปลี่ยนไปค่ะทั้งเรื่องของแฟนคลับนะคะมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เราก็ได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่ได้ทำแบบอัลบั้
1: ม
2: ถ่ายหนังเล่นละครอะไรต่างๆที่เราใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวดูแลทั้งบ้านแต่การที่ดูแลทั้งบ้านได้เราก็ต้องทำงานเยอะขึ้นและการทำงานเยอะขึ้นเนี่ยครับแม่เขาห่างจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันมีช่วงคิดถึงกันบ้างไหมครับ
4: มีค่ะ
3: แล้วแม่ทำไงช่วงคิดถึงฮะ
2: คิดถึงก็โทรหาเขาโทรหาก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงค่ะแต่หนูเนี่ยจะเป็นแนวแบบห้าวๆคุยกับพ่อครัวจะแบบว่า

0: เฮ้ออ๋อทำงานอยู่แม่ทำงานอยู่อะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยคุยกับทางบ้านเท่าไหร่แบบเอิ่มออดอ้อนอะไรเงี้ยจะไม่มี
1: คือนั่นคือเพราะนิสัยเราน
0: ิสัยด้วยแล้วก็มี
1: แสดงว่าเปรี้ยวสมชื่อ
0: เปรี้ยวห้าว
1: ก็คือพึ่งพาตัวเองได้เลยแหละว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
3: คุยเรื่องอะไรกันบ้างอะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปค่ะว่าวันนี้ลูกไปทำงานอะไรเหนื่อยไหมกินข้าวเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาก
1: แล้วถ้าเกิดวันนึงเรามีปัญหาเราคุยกับใครถ้าเกิดเราเท่าที่จับใจความได้นะพี่หมวยไม่รู้มิกจับแต่เหมือนกับว่าแข็งแกร่งแต่ต่อให้มีปัญหาก็คงไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
0: ส่วนใหญ่ไม่เล่าค่ะหนูไม่เล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือด้วยโตขึ้นมาเนี่ยพ่อคุณแม่จะสอนเสมอว่าเออเป็นคนดีนะลูกอย่าถ้ามีอะไรอ่ะอย่าทำให้ใครเดือดร้อน
1: ครับ
0: เราเองก็เราเป็นคนดีเวลาเรามีความทุกข์เราจะไม่พูดเรื่องความทุกข์ให้ใครให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมากระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาต้องมีความสุขเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยากที่จะเรื่องแบบบ่นท้ออะไรเงี้ยกล่นว่าตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยกับ
1: ท่านเหนื่อยก็ไม่พูดว่าเหนื่อย
0: ไม
1: ่ก็คือพูดเรื่องอื่นไปเลย
0: ใช
1: ่ไม่โยงเข้าเรื่องที่เรามีปัญหาในใจแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในใจขึ้นมาจริงๆคุยกับใคร
0: คุยกับตัวเองค่ะ
1: อะไรนะ
3: คุยกับตัวเอง
1: คุยยังไงฮะคุยกับตัวเอง
0: คุยส่องกระจกแล้วคุยกับตัวเอง
1: อ๋อทำได้ด้วยเหรอ
0: หนูทำ
1: ไหนทำให้ดูสิสมมติ
0: ก็เฮ้ยเราต้องสู้นะเว้ยไม่ได้แกเหนื่อยไม่ได้เฮ้ยทำเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี
3: ้
0: ย
3: แล้วคุยกับตัวเองในกระจกอะค่ะตัวเองแก้ปัญหาให้ตัวเองไ
0: หมบางทีมันก็พูดอะไรงงๆเหมือนกันเปรี้ยวสองก็พูดแบบอะไรงงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็มีสตินะเวลาคุยกับเขา
1: ผมชอบตรงที่เขามีชื่อว่าเปรี้ยวสอง
3: เขาไม่อีกคน
1: แล้วเปรี้ยวหนึ่งว่าไง
0: เปรี้ยวหนึ่งก็เฮ้ยฉันว่าแกคิดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะ
1: เปรี้ยวสองบอกว่า
0: เฮ้ยมันดีนะทำไปสิซื้อไปเลยอันนี้ซื้อหลดดี
1: แล้วเปรี้ยวหนึ่งเคลิ้มตามไหม
0: ก็บางทีก็เคลิ้มตามเหมือนกันงงมีค่ะอย่างเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังเขา
1: ฟังเปรี้ยวสอง
0: ฟังเปรี้ยวสองว่าเฮ้ยมันเซลอยู่เอาไปเลยหนูเคยเข้าช็อปกับเพื่อนแบบซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ 8,000 บาทรูดปื้นเลยเพราะว่าคำว่าเซลอย่างเดียวแล้วก็เข้าไปซื้อปุ๊บออกมาหลังจากนั้นไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
1: ก็คือแค่เห็นไอ้ป้ายสีแดงๆที่มันเป็นเสมือนแม่เหล็กดูดผู้หญิงให้ต้องเข้าไปหาทั้งที่เราไม่ได้ต้องการมันหรอกแต่แค่ไอ้ป้ายสีแดงเนี่ย
0: ใช่
1: มันทำไมอินเนอร์เยอะ
0: เอ๊ะมาจากที่บ้าน
3: คนที่บ้านหรือเปล่าคะ
1: คนที่บ้านครับแล้วแม่รู้ไหมครับว่าเวลาน้องมีปัญหาน้องมักจะคุยกับตัวเอง
4: ไม่รู้เหมือนกัน
1: พ่อล่ะครับ
4: พ่อก็เหมือนกัน
0: พ่อกับแม่นี่ก็จะคุยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ทำไมเขาไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยคะ
3: เพราะว่าบทบาทของเปรี้ยวตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นสองหลักของครอบครัวหรือเปล่าคะก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกปัญหาของตัวเองให้ที่บ้านรู
0: ้อันนี้คือหนึ่งประเด็นเลยค่ะที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยดูแลเขาได้แต่ทีเนี้ยเอ้ยตอนนี้เราไม่สามารถแล้วอ่ะเราจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าจะไปโทรไปพ่อแม่ตอนนี้เรามีปัญหานะกลัวเขากังวลไม่สบายใจ
3: แม่น้อยใจไหมคะที่ลูกไม่เล่าปัญหาให้ฟัง
4: น้อยใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะลูกคนเล็กมีอะไรก็ไม่บอกอะไรอย่างนี้ค่ะมีปัญหาอะไรก็บอกเลย
3: ไม่เคยบอกเลย
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ละรายการที่เปรี้ยวไปออกว่าเปรี้ยวเคยมีปัญหาถึงขั้นที่ใช้คำว่าตกอับเลยทางด้านการเงินคือมันไปเริ่มยังไงเกิดขึ้นยังไง
0: ก็คือช่วงหลังจากที่หนูทำงานมาเรื่อยๆใช่ไหมคะช่วงแรกก็อู้ฟู่อยู่นะคะรุ่งเรืองเลยงานเยอะแล้วก็เราก็เลยเริ่มมองหาว่าเราจะลงทุนทำอะไรช่วงแรกธุรกิจแรกที่หนูลงทุนก็คือทำธุรกิจเสื้อผ้า

0: ครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะงานในวงการก็เริ่มน้อยลงด้วยค่ะทางบ้านก็ยังต้องผ่อนอยู่รถก็ยังอะไรต้องผ่อนอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยทําให้รายได้หนูมันเริ่มลดลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมมันก็ไม่สมดุลอะไรเงี้ยค่ะจนติดลบก็เลยตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบ
1: คือทำธุรกิจเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
0: ค่ะใช่
1: สุดท้ายก็คือติดหนี้
0: ค่ะมันเป็นหนี้ก้อนแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่
2: บริหารคนเดียวมันเลยรับภาระคนเดียวแล้วไม่ปรึกษาใครใช่ไหม
0: แล้วหนูไม่สามารถที่จะใช้มันได
1: ้
0: มันเป็นก้อนที่แบบมันอาจจะไม่ได้เยอะจำนวนแต่ว่ามันต้องจ่ายแต่หนูไม่มีความสามารถที่หนูจะจ่ายได้แล้วทีนี้เขาก็ทวงมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนดอกเบี้ยทุกๆเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเครียดอยู่กับตัวเองอะอยู่กับเปี้ยว2ประมาณ3เดือน
3: ก็ยังอยู่กับเปี้ย
1: วไม่บอกแน
3: ่ 2-3 เดือนครับ
0: ก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจไม่ไหวละคือเพราะว่าเราก็เกรงใจทางเจ้าหนี้อะค่ะคุยกับแม่ว่าแม่มีเงินไหมตอนนี้ลูกเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาแม่ก็แบบงงๆเหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยหนี้อะไรเออยืมก่อนเดี๋ยวลูกคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเอาเดี๋ยวโทรบอกพ่อให้พ่อโอนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ก็กลัวว่าลูกจะลำบากหนูก็เลยโอเคแม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: เคยมีเงินน้อยสุดในตัวเนี่ยกี่บาท
0: น้อยสุดในตัวเหรอคะในตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีเหรียญอยู่ค่ะเก็บเหรียญไว้อยู่ประมาณหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ในบัญชี2บาทเคยมีแล้วค่
2: ะ
0: เคยมีแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเงินเราโอนใช้หนี้อย่างเดียว
1: เปรี้ยวคะเพราะว่าเปรี้ยวเป็นนักแสดงเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นไม่กล้าที่จะไปปรึกษาว่าเราเป็นหนี้เราเกิดปัญหาการเงินแบบนี้นะ
0: อันเนี้ยด้วยค่ะเราไม่กล้าแล้วถึงเพื่อนที่สนิทเองก็เราไม่กล้าไปปรึกษาเขาด้วยเราไม่อยากให้ไปทำลายความรู้สึกเขาเวลาเอ๊ะมึงจะมายืมเงินกูหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัว
1: เราย้อนวันเวลาที่ยากลำบากนั้นให้ท่านชมได้ชมนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
4: ระดับนี้แล้วลูกสาวแม่เด้อจ้าโอ้ยบาซันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรก็มีแต่คนคอยเชียร์คอยโหวตจะร้องจะเต้นก็มีคุณค่าไปหมดแฟนคลับห้อมล้อมงานเงินก็ไหลมาเทมาอยากจะหยุดเวลาไว้แบบนี้ตลอดไปแต่พอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ทุกๆอย่างที่เคยมีค่อยๆ คลายหายไป
1: ไม่จะต้องไม่คลายสวัสดีค่ะอ๋อสบายดีไหมคะพี่อืมน้องสบายดีค่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เห็นดูแลเด็กใหม่ๆเพียบเลยนะ
2: แม่แม่
1: เฮ้ยถ้ามีงานอะไรดีๆโดนๆก็โยนมาให้น้องได้นะก็ธุรกิจก็ดีเฮ้ยแต่ว่ามีเวลาว่างให้พี่ตลอดเวลาเลยนะแบบ 100% เอาไปให้พี่ 100% ว้าเลยๆอะไรคะไม่รู
2: ้มาสั้นว่าไป

0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีงานอะไรที่ดูว่าเหมาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยนะพร้อมเสมอค่ะคิดถึงนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
1: อดีตมันผ่านไปแล้วมาสร้างอนาคตกับเราด้วยกันดีกว่านะ
0: สร้างอนาคต
1: นี่จินตนาการภาพเอาไว้สินึกถึงวันข้างหน้าว่าเราเป็นยังไงนี่ฉันเปรี้ยวอนุสรานักธุรกิจเครือข่ายดังระดับมงกุฎแพลตินัมมีรถหรูมีบ้านเยอะแยะมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงิน
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเปรี้ยวอดีตปัจจุบันและอนาคต
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมมันช่างแตกต่างกันขนาดนี้เอาอดีตก่อนเลยเคยถึงขั้นนี้เลยเหรอลูก
3: ดูจากรูปค่ะดูจากรูปก็รู้นะ
2: โอ้ใช่ด้วยถุงเท้าก็ใช่ปัจจุบันช่วงเครียดโอเคพอเข้าใจธุรกิจดีมากพัสดุเต็มห้องอนาคต
1: รวยแล้วค่ะมีเงินเป็นพันล้านจะสวยยังไงก็ได้ค่ะสนใจมาสมัครเป็นดาวไลน์ด้วยกันไหมคะ
4: เจอครับผม
1: นี่ภาพลักษณ์เป็นไงล่ะคนชื่นชมกันทั้งนั้นเลย
0: แล้วก็มีกล่องสินค้ากองเต็มห้องเงี้ยนะ
1: ใช่ก็มีกล่องสินค้าวางอยู่เต็มห้องเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อสิตัวเองนี่นี่นี่นี่อย่าลืมสิโลกทั้งใบคือเครือข่ายของเราดูเอาไว้ดูเอาไว้นี่เมื่อเราขยับโลกก็จะหยุดโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเธอคิดไว้ให้ดีลองนึกดูสิยังมีใครที่เธออยากที่จะแบบว่าช่วยเขาในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินบ้างไหมหรือว่าอยากมีใครที่เขายังไม่เคยได้แบบรับฟังโอกาสดีๆของธุรกิจเราอีกบ้างไหมคิดสิคิดเครือข่ายของเรานะระดับโลกนะ
0: ใครวะ
1: อย่างครูใหญ่ตอนที่เธออยู่ในรายการเรียลิตี้ไงเออครูดุ๊ก
0: โทรเลย
1: โทรเลย
0: โทรเลยโทรเลยโทรเลย
5: นะว่าเธอลำบากแต่เงิน2ล้านพี่ก็ต้องใช้พี่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยนะรีบหาคืนพี่เถอะนะเปรี้ยว
1: โหยนี่ถ้าเกิดว่าหาดาวไลน์ให้ได้นะอย่าว่าแต่2ล้านเลย
0: แต่อย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นยังไง
1: เราเคยเป็นอะไรมาคนเขาจะมองว่าแย่หรือเปล่าร
0: ีบหาทางกลับไปรับงานดีกว่ารับงานเหมือนเดิมดีกว่า
1: ถ้าหาดาวไลน์ให้ได้นะเธอ10ล้านพันล้านโอ้โหแป๊บเดียวเงิน
0: รับงานเหมือนเดิมมาถึงเพดานแล้วนะเธอ
1: ดาวไลน์ดาวไลน์ต้องดาวไลน์เท่านั้นดาวไลน์นะเปี้ยจะไปเป็นดาวโดดเด่นแล้วเปี้ยหาทางรับงานดีกว่า
0: พอแล้วโอ๊ยตายดีกว่าแบบเนี้ยตายดีกว่า
5: สิบชั้นโดดลงไปแป๊บเดียวปัญหาจบชัว
0: ร์แต่ต้องเจ็บมากแน่ๆแย่กว่าเจ็บคือเละ
1: เลือดสาดกระจายมันสมองเป็นลิ่มๆไม่เหลือภาพที่แฟนคลับจะจำได้เลย
0: ปู่จะเห็นภาพเลยอย่างนี้ทำอย่างอื่นแล้วกัน

เชือกไม่มีแต่เคยเห็นในข่าวเขาว่าอันนี้ก็ใช้ได้เจ็บน้อยกว่าเยอะแต่ทรมาน

0: ศพไม่เละแต่ลิ้นจุกปาก yeah. แล้วกว่าคนจะมาเห็นนะก็อีกตั้งหลายวันศพก็คงขึ้นอืดน้ำหนองน้ำเหลืองไหลไปตามทางไปหมดเลย โอ้ยขมคอเลยแอะเฮ้ย
1: แม่ฮัลโหลแม่ตาเป็นไรแม่ไม่เป็นไรโอ้โหสบายมากเสียงเปรี้ยวเมื่อกี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหแม่มาจากไหนเนี่ยแม่คิดมากปะเนี่ยเปล่าไม่ได้มีปัญหาเลยแม่โอ้ยโอเคแม่เปรี้ยวโอเคจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเปรี้ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปรี้ยวบอกแม่เลยทันทีเนาะจ้าบายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เปรี้ยวว่าเปรี้ยวแล้วแม่แล้วแม่แล้วว่าตอนนี้เปรี้ยวมีหนี้2ล้านนะแล้วรายเงินในบัญชีเปรี้ยวก็ไม่เหลือแล้วแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแม่แม่ช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแล้วจะทำยังไงกับหนี้ดีอะแม่แล้วจะเริ่มแบบตรงไหนอะเปรี้ยวคิดไม่ออกเลยตอนนี้เปรี้ยวไม่คิดไม่ออกเลยจริงๆตอนเนี้ยกล่องเต็มห้องเปรี้ยวเลยแต่เปรี้ยวไม่รู้จะเอามันไปทำยังไงดีอะแล้วเปรี้ยวควรจะเริ่มจากตรงไหนดีอะแม่ช่วยเปรี้ยวด้วยสิแม่ช่วยเปรี้ยวด้วย
2: ถามแม่ก่อนแม่น้ำตาไหลเนี่ย คือแม่คิดอะไรครับถึงได้น้ำตาไหลสงสารลูกหรือว่ายังไง
3: สงสารสิคะเพราะว่าก็เลยตัดสินใจที่ลูกซื้อบ้านให
2: ้ครับ
3: กับบอกพ่อเลยขายบ้านเลยที่อยู่อุดรนะฮะ
2: ครับ
3: 2ล้านหรือ3ล้านเท่าไหร่ประมาณเกือบ3ล้านนะที่ขายค
2: ่ะแสดงว่าหลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วแม่เพิ่งได้เห็นเสมือนภาพเหมือนจริงเพิ่งครั้งนี้เลยใช่ไหมครับน้ำตายังไหลอยู
0: ่เป็นไง
1: เมื่อกี้ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
3: ไม่ค่ะก็เขาก็ส่งมาตลอดตอนที่แม่อยากได้อะไรก็ซื้อบ้านให้ก็แล้วกันที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่ดอนอ่ะ
0: ค่ะ
3: เนื้อที่140ตารางวาเอาขายเลยแล้วขนของไปอยู่บ้านแม่ก็ได้อยู่ที่ทะเลนะจังหวัดเลยนะคะ
2: ไม่ต้องการความสะดวกสบายถ้าลูกจะต้องลำบาก
3: ค่ะ
2: ค่ะเข้าใจ
1: แม่ตกใจไหมคะตอนที่เปรี้ยวโทรมาบอกว่าเปรี้ยวเป็นหนี
3: ้ตกใจค่ะก็อย่างนั้นก็บอกแม่ดิ
2: แล้วแม่ถามไหมครับว่าไปเป็นหนี้ได้ยังไง
3: ไม่ถามค่ะ
2: ไม่ถามเลยนี่ก็สายเปย์คน
1: โอนให้อย่าง
2: นี้โอนไปคุณแม่โอนไป
1: วันที่หนักๆเนี่ยค่ะก็ยังตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ไม่บอกครอบครัว
4: ก็หลังจากนั้นก็เริ่มมาคุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าที่เราเริ่มแบบโทรไปขอเงินทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะมาจ่ายดอกทุกสัปดาห์เนี่ยเพราะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อเราไปยืมหนี้มานะดอก10ร้อยละ10ต่อเดือนอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็เริ่มรู้แล้วแต่ว่าแกก็โอนมาให้ค่ะเพื่อเราจะไปใช้หนี้
2: อ่ะแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ในมุมของเปรี้ยวบ้าง
4: ค่ะ
2: วันนั้นมันถาโถมขนาดไหนเราถึงคิดถึงขั้นว่าจะโดดตึกรวมถึงจะใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนคอจริงๆหรอ
4: พอดีตอนนั้นน่ะไม้แขวนเสื้อมันอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะก็เลยแวบขึ้นมานิดเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแต่หนูก็ไม่คิดที่จะทำจริงๆหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันอยู่ยากจังเลยทำไมปัญหาแบบนี้เรายังแก้ไม่ได้เลยทำไมมันยากลำบากจังณเวลานั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตายไปอ่ะจะจบไห
2: มอ๋อมันเป็นเพียงแค่การคิดแบบเสี้ยววินาที
4: เสี้ยววินาที
2: แต่ไม่ได้คิดเพื่อที่จะทำ
4: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
2: เป็นลอง

0: างออกไปเรื่อยๆถ้าตายโอเคไหมถ้าอย่างนี้โอเคอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ค
0: ือยังมีสติอยู่ในการตัดสินใจ
1: ย
0: ัง
1: มี
0: แต่อันนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่น
1: ใช่คือหนูอะแวบขึ้นมาแค่แบบเฮ้ยจะฆ่าตัวตายเลยดีไห
0: ม
1: ก็รู้สึกเราคิดไปถึงแล้วความคิดมันเร็วมากมันไวมากมันคิดถึงตอนที่แบบปึ๊บแขวนแล้วด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีอ่ะตายไปแล้วไงนี่ก็ยังอยู
2: ่
1: พ่อแม่จะเห็นจะมาเห็นตอนไหนคนที่อยู่แบบคอนโดเขาจะว่ายังไงอะไรอีกเยอะมากที่หนูตามมาอะไรสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่จะตายแค่เรื่องแค่นี้เหรอ
0: แล้วเรื่องอืดนั่นเป็นเรื่องนึงที่เรากลัวด้วยใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: ไหนคะ
0: อืดศพอืดลิ้นจุกปากเดี๋ยวศพไม่สวย
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คิดอยู่ค่ะว่ามันคงจะไม่งามนะคะมันโหเติบโตมาเจอจลัดบนเวทีตายแบบยังเขียดก็ไม่ได
0: ้ต้อง
2: รักษาภาพด้วย
1: ใช่
2: แล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะในโทรศัพท์บอกแม่ไหมว่ามันเครียดมันหนักถึงขนาดที่แบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
1: ก็ตอนนั้นวันนั้นนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้หนูแบบกล้าที่จะพูดว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากตายเลยแม่ก็เฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นมันแก้ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ได้กำลังใจจากสายโทรศัพท์ที่แม่โทรมาวันนั้นค่ะ
2: ค่ะและเช่นเคยนะคะท็อปตัวเดียวกัน Feel Good Season นี้ค่ะเรามีท็อปตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกนะคะครูนาอังคณาค่ะครูนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในท็อปตัวและอีกท่านนึงค่ะก็เจอปัญหาเหมือนกับน้องเปรี้ยวเป็นสจ๊วตของสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะคุณบอมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
3: สวัสดี
2: ถ้าครูนากับคุณบอมอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องเปรี้ยวเมื่อกี้นี้ค่ะการตัดสินใจจะเหมือนกับในละครหรือว่าต่างยังไงคะครูนาค่ะ
4: อ๋อค่ะตอนที่ดูละครนะคะก็นึกถึงตัวเองตอนที่สมัยที่แบบพอจบแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อตอนที่ไปเรียนต่อเนี่ยก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วเราก็แบบเหมือนเปรี้ยวมากคือพยายามที่จะเป็นคนทัฟคนที่แบบพึ่งตัวเองสู้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาป้าโทรมาเนี่ยนะคะโทรศัพท์คุยกันเนี่ยคือเงินไม่มีหรอกเพราะว่าบางทีเราก็แบบเรียนเยอะแล้วก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเงินไม่มีแต่ป้าถามว่ามีเงินไหมจะบอกสบายอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดถึงบ้านมากพอวางหูปุ๊บจะวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้านั่งร้องไห้แล้วแบบว่าอยากกลับบ้านมากแต่พอมีวันหนึ่งที่ป้าเขาบอกว่าป้าว่าเสียงนาแปลกๆนะเราก็ไม่เป็นไรบอกถามป้าเขาก็ถามว่ามีตังป่ะพอบอกมีตังป่ะเท่านั้นแหละน้ำตาร่วงลึกบอกว่าไม่มี คือตอนนั้นนะนั่งอยู่ที่ธนาคารนะที่อเมริกาเพื่อที่จะแบบรอดูว่าเงินเข้าหรือยังพอบอกไม่มีนะป้าบอกรอแป๊บคือเขาก็ไม่ได้มีหรอกแต่เขาก็ไปหาทางหาเงินของเขาเนอะก็เมื่อกี้ก็เห็นนึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วพอวันนี้มีลูกแล้วลูกก็โตเนอะ18 19 20อะไรเงี้ยช่วงพอถึงตอนที่ลูกโทรมาแล้วก็เราก็จับเสียงได้ว่าวันนี้เธอทุกข์เราก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกแต่แม่ว่าเธอเป็นนะแล้วพอสักพักนึงเสียงเขาก็สั่นแล้วแล้วเขาก็เล่ามันรู้สึกว่าลูกกำลังอนุญาตที่จะให้เราอ่ะแสดงความรักกลับไปให้เขาบ้าง
0: คุณบอมนะครับเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ไหมฮะ
5: ความที่ครอบครัวผมอะครับจะสนิทกันมากครับแม่ผมจะพูดกับผมเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนในร่างกายของผมก็มีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยถ้าวันนึงผมตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายตัวเองก็เท่ากับผมสร้างบาปให้ตัวเองแล้วเป็นการทำร้ายพ่อแม่ซึ่งสิ่งนี้ครับเวลาที่ผมท้อหรือผมหมดหวังหมดกำลังใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะนึกถึงเขาทั้งสองคนตลอดนะครับแล้วผมก็จะคิดว่าผมจะทำทุกอย่างแทนเขาสองคนให้ได้ครับ
0: เห็นด้วย
2: ไม่ต้องพึ่งเปรี้ยวหนึ่งเปรี้ยวสอง
0: ครับ
2: หันมาพูดคุยกับคนในครอบครัว
1: ค่ะ
2: ขอขอบคุณทูนากับคุณบอมนะคะแต่เดี๋ยวจะกลับมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะ
0: เรียกเปลี่ยนความคิดไหมครับว่าหลังจากที่คิดดาวสุดวันนั้นทุกวันนี้กล้าละที่จะพูดกับผู้หญิงคนนี
1: ้ค่ะ
0: เปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะ ปลี่ยนแบบเป็นคนละคนไปเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์ความทุกข์ในครั้งนั้นคือหนูก็แบบกล้าที่จะคุยกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะเรื่องงานบางทีหนูแม่ถามมาว่าไหมเนี่ยหนูจะแบบอย่าพูดคำว่าเหนื่อย ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็กล้าพูดแล้วว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ย มีเอ่ยออกจากปากตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราบอกแค่ความสุขเขาอย่างเดียว อยากให้เขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเราบ้างเพื่อที่จะได้เปิดให้แม่ได้รับรู
0: ้ที่เราเล่าอะเรื่องความทุกข์ของเราให้กับแม
1: ่ค่ะ
0: มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม
1: ไม่เลยค่ะ
0: แม่เขาตอบยังไงเราถึงได้แบบเฮ้ยลูกนี้ปรึกษามาตั้งนานแล้ว
1: คือโทรไปเนี่ยโอ้ลูกสวยที่สุดลูกเก่งที่สุด
0: โอ้ถ้าแม่พี่พูดอย่างนี้พี่โทรหาทั้งวัน
1: ดูละครลูกเนี่ยโอ้ยงามที่สุดเลยน่าจะเป็นนางเอกนะเนี่ย
2: แม่ชมแม่ให้กำลังใจตลอด
1: ใช
2: ่ค่ะแล้วแม่ล่ะคะพอลูกเล่าปัญหาให้ฟังบ่อยขึ้นนะคะความรู้สึกตอนนั้นของแม่เป็นยังไงบ้างจากเดิมที่เขาไม่เคยเล่าเลย
3: ก็จริงๆแล้วแม่ก็นึกอยู่ในใจว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเลยบอกลูกว่ามีปัญหาอะไรก็มาพูดเล่าให้แม่ฟังปัญหามันแก้ได
2: ้
3: จริงล่ะ
2: ปัญหาแก้ได
3: ้ถูกต้องค่ะ
2: ต้องถามขั้นตอนต่อไปเรื่องของการจัดการหนี้พอคุยกันแม่ให้กำลังใจสู้ๆนะทุกคนก็มีปัญหาเดี๋ยวก็ผ่านไปเริ่มเคลียร์หนี้ยังไงคะ
1: พ่อแม่ก็แนะนำว่าคุยกับเขาว่าจะจัดการยังไงก็เอาหนี้นอกระบบให้จบก่อน
0: ครับ
1: หนูจะจ่ายแบบนี้แบบนี้ได้ไหมคะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็ได้พี่สัปดาห์ละ 2-3,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาตกลงจนได้เงินจากละครมาอีกอีเวนต์มาหนูก็จ่ายหนี้หมดเลยใช้หนี้ประมาณ6เดือนนะคะถึงหมดจบหนี้แล้วเราก็ค่อยไปหนี้เรื่องบ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะ
2: อะไรทำให้เปรี้ยวเปลี่ยนวิธีคิดมาคิดแบบนี้คะ
1: อาจจะเป็นเพราะเรื่องไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็เป็นพี่อยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยค่ะแกก็ชวนไปบอกว่าเอ้ยเปรี้ยวไปทำบุญสร้างบุญกันนะไปดูช่วงแรกก็โอ้ยหนักกว่าเดิมฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิม คือแบบโทรหาแม่บ้างแบบทำไมปฏิบัติมายังไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยงานก็ยังไม่มีโอ้ยจะไม่ทำแล้วเป็นคนดีมันได้อะไรมีอย่างนั้นมีถึงขั้นแบบนั้น
2: ถึงขั้นจะเลิกปฏิบัติเลย
1: มีค่ะ
2: เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะช่วงที่น้องเปรี้ยวตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเลือกการปฏิบัติธรรมเป็นทางออกเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: จัดของ
1: เปรี้ยวเป็นไรลูก
2: เปล่าจ้ะ
1: นี่แม่รบกวนสมาธิอะไรลูกเปล่า
2: เปล่าจ้ะคือลูกแค่เบื่อแม่
1: เบื่ออะไรอะลูก
2: ก็ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดตั้งนานกลับมาปฏิบัติธรรมต่อที่บ้านอีกเป็นเดือน
1: ๆ
2: ลูกยังไม่เห็นมีเงินมีงานเข้ามาเลยอะแม
1: ่ลูกมันก็ต้องใจเย็นๆนะลูกนะของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าเย็นได้เย็น
2: เย็นจนร้อนแล้ว
1: โอ้ย
2: อุ้ยแม่ไปไปพักเถอะเดี๋ยวลูกทำเอง
1: เหรอ
2: ใช่
1: โอ้ย
2: เนี่ยแม
1: ่
2: พี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็บอกนะว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะก็ให้ทำไปด้วยใจที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยทำไปแบบด้วยใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ทำไมทุกคนที่ไปทำด้วยกันตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นกันหมดเลยอ่ะแล้วดูเปรี้ยวดิเปรี้ยวไม่เห็นจะมีงานไม่เห็นจะมีเงินหรือว่าลูกเป็นคนบาปปะแม่
1: เฮ้ยเปรี้ยวนี่หนูเป็นลูกแม่มา20กว่าปีหนูเพิ่งเรียกตัวเองว่าลูกวันนี้เองนะลูก

0: ก็ฉัน
1: เรียกว่าลูกก็ดีแล้วแม่ชอบน่ารัก
2: วันนี้น่ะมานั่งกับแม่นี
0: ่แม
2: ่
0: ลูกขอโทษนะที่เคยทำให้แม่ไม่สบายใจอ่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกแม่เองก็ผิดที่ไม่เคยเอะใจเลยอ่ะปล่อยให้เปรี้ยวต้องต่อสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอด
0: แม่ไม่ผิดเลยลูกเองแหละที่ผิดที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอ่ะมาแก้ปัญหาทีหลังก็ไม่ทันละ
2: ใครบอกเล่าที่เปรี้ยวแก้ไปตั้งหลายอย่างแล้วนะอย่างแรกมีปัญหาอะไรเปรี้ยวก็กล้ามาบอกแม่แล้วเปรี้ยวก็กล้ายอมรับว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยเป็นกล้ายอมรับว่าไม่สามารถจะไปต่อสู้เพื่อไล่คว้าอนาคตที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็กล้ายอมรับตัวเองที่มีที่เป็นแบบทุกวันเนี้ยแม่ว่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วลูกมีค่ามาก
0: แม่ขอบคุณนะ
2: แล้วก็กล้ามากอดแม่ก่อน

0: องตามแล้วนะ
1: เก่งแล้วลูก
0: ไม่อยากร้องดิไม่อยากร้องไห้อ่ะ
1: โอ้โหพวกเราไม่ร้อง
0: เนาะ
2: เป็นไงครับแม่ร้องไห้อีกแล้วเป็นครั้งแรกที่เปรี้ยวเรียกตัวเองว่าลูกเหรอคร
1: ับ ใช่ค่ะ
3: วันนั้นที่พูดลูกไปเนี่ยค่ะคือรู้ตัวไหมคะ
4: ก็รู้ตัวค่ะแต่มีความเขินๆนิดนึงอยู่ค่ะว่าแบบเอ้ยแต่มันรู้สึกว่าเราชื้นใจขึ้นนะเราเป็นเด็กของแม่อีกครั้งนึงเมื่อก่อนเราจะรู้สึกแบบเอ้ยเราโตขึ้นมาเราเลี้ยงดูเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แทนพ่อแม่เลี้ยงดูเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรายังคงเป็นเด็กของพ่อกับแม่เสมอกับการใช้คำว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ซึ่งจุดนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรม
4: ค่ะ
3: น่าชื่นใจไหมคะเห็นลูกคนนี้เปลี่ยนไป
5: ขึ้นค่ะพ่อกับแม่ก็ไปด้วย
2: ไปตั้งแต่วันแรกที่เปรี้ยวไปหรือว่าให้หลังนานเท่าไหร่ครับ
5: ก็ประมาณ
4: สามปีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะไปด้วยค่ะ
2: พ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปรี้ยว
4: ค่ะ
2: ว่ามาในดีขึ
5: ้
2: น
5: แต่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าดีมากกว่าเดิม
2: ดีมากกว่าเดิมแม่ก็ยังชมลูกตลอด
3: ก็คือสวยที่สุดเวลาเล่นละครเป็นนางเอก
2: และนางเอกเรื่องนั้นคือใคร
4: อะไรนะคะพี่ชมพู่มั้งตอนนั้น
3: สวยกว่าพี่ชมพู
2: ่
3: ก็ลูกของแม่นี่เอง
2: การที่เราไปปฏิบัติธรรมพอเห็นผลเลยจริงๆคือใช้เวลานานไหม
4: ประมาณผ่านไปปีหนึ่งค่ะ
2: ปี
4: ที่สองเริ่มดีขึ้นค่ะหนูเริ่มเห็นว่าแบบไอ้สิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราฟุ้งซ่านคิดเยอะคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้การที่หนูได้ไปปฏิบัติค่ะมันทำให้เราแบบอยู่กับปัจจุบันได้บริกรรมอยู่แบบนั่งอยู่แล้วไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆมันก็เลยทำให้เราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแบบสบายขึ้นปล่อยอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยวางได้เลยลืมมันไปเลยกับความทุกข์แต่ว่าเราก็เอาความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนทำให้เราได้เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไปอ่ะเพื่อสร้างบุญไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อเอาอะไรเอาแค่หวังจุดมุ่งหมายเดียวคือบุญอย่างเดียวเคลียร์ใจตัวเองขัดใจฝึกฝืนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นจนทำใหตอนนี้คือเข้าไปปฏิบัติธรรมได้6ปีแล้วถ้ามันเจอเรื่องเดิมๆอีกอ่ะหนูก็สามารถมองเห็นแค่มันเดินเข้ามาหาเราเฉยๆหนูก็แค่ทักทายมันเออเป็นไงบายดีนะ
2: ก็ยังจะคุยกับตัวเองเหม
4: ือ
2: นเด
4: ิ
2: ม
4: เออแล้วก็
2: แล้วเปรี้ยว2ยังอยู่มั้ย
4: อะไรนะ
2: เปรี้ยว2ยังอยู่ด้วยมั้ย
4: เปรี้ยว2ยังอยู่แต่หนูสามารถคุยแล้วควบคุมเขาได
2: ้เราควบคุม

0: หาไม่อีแอะแล้ว
1: ไม่หือไม่อือ
0: ไม่หือไม่อือ
1: แต่แอดวานซ์ขึ้นนางคุยกับความทุกข์ได้แล้วด้วยครับผม
0: คุยได้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดความรู้สึกของเราได้เท่านั้นเองรักษาใจให้มันสบาย
2: ทราบว่าความคิดในการรับงานของน้องเปรี้ยวก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เดิมเนี่ยงานค่าตัวถูกไม่ไป
0: ค่ะไม่ไปเพราะว่าเคยร้องได้แบบว่าทีนึงแบบหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยแบบอยู่แบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นอีโก้สูง
1: แล้วตอนนี้ล่ะครับ
0: ตอนนี้โอ้ไปค่ะพี่ 5,000 เนาะโอ้เรียกหนูเลยค่ะพี่ไปเลย
1: เหมือนพี่เลยสมัยก่อนพี่ก็เป็นแต่ทุกวันนี้พอลูก3โอ้ยงานฟรีพี่ยังไปช่วยเลย
0: หนูตอนนี้งานกุศลหนูก็ไปค่ะ
1: ไปหมดเลย
0: ไปขอให้ดูเอ้ยออกทีวีฟรีก็ไปหมดค่ะแล้วก็คือเริ่มมาหาว่าเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มบ้างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยทำแหนมหนูก็เลยเฮ้ยทำยังไงหนูทำอาหารไม่เป็นเลยนะคะไม่ชอบทำอาหารด้วย ก็เลยมาเรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าทำยังไงพ่อเขาจะมีสูตรของเขาหนูก็เลยไปฝึกหัดทำแหนม
1: จริงเปล่าอร่อยไหมที่บ้านเนี่ย
0: อุ้ยแซ่บ
1: พี่เป็นคนชอบกินแหนมมาก
0: อุ้ยแซ่บมากค่ะ
1: คร
0: ับ
1: น่าครับขอกลางรายการเลยนะ
0: จ
1: ั
0: ดให้เลยค่ะจัดให้เลยค่ะ
2: คือตอนนี้ก็ทำไปด้วยแล้วก็แสดงไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันไหนที่เราว่างเอานอกเหนือจากที่เราไม่ได้ไปแสดงละครหรืออะไรก็ตามร้องเพลงถ้ามันไม่มีจริงเราสร้างได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ด้วยตัวเองโดยการที่โอเคมาฝึก
2: ทำแหนม
0: ฝึกจนแบบมาชิมกันเฮ้ยแสบแล้วบอแสบแล้วเนาะแสบแล้วขายได้ปุ๊บหนูจะสงสารคนล็อตแรกของหนูมากคนที่หลงกลเจอล็อตแรกของหนูเพราะว่าเขายังเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่ออยู
1: ่
0: ค่ะหนูก็เลยตั้งทำแหนมว่าชื่อแหนมน้องเปรี้ยวค่ะได้กำไร30,000หนูก็เลยแบบนี่แหละอาชีพใหม่ฉันนี่แหละเว้ยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยคืออย่าไปมัวแต่แบบโอ้ยคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะต้องมาให้คุณค่าแล้วรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไร
2: ได้ฟังลูกแล้วสบายใจมากขึ้นไหมคะพอน้องเปรี้ยวบอกแบบนี้
3: สบายใจค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นแม่เราจะเป็นเก่งหมดทุกอย่างไม่ใช่
1: ผมชอบความคิดนี้เป็นแม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งหมดทุกอย่างครับแต่เราเปมากกว่าเขาเน
0: า
1: ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้หนูขอเงินแม่เท่าไหร่หนูจดนะ
1: จดเพื่อ
0: จะให้ดับเบิ้ล
1: สายเปสายเป
0: ไม่หนูจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ไม่รู้สึกผิดไงคะแบบแม่เนี่ยยืม1,000 เองเดี๋ยวให้ 5,000
2: นี่แม่ให้ยืมเลย
1: แม่ให้ยืมเลยเพราะแม่รู้แล้วต่อจากนี้
2: จะได้ดับเบิ้ลเข้ามา
1: ทำไม1,000เอาไป10,000สิลูกแม่จะได้50,000
2: ทุกวันนี้คุณแม่กับน้องเนี่ยคุยกันมากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังมีอะไรในใจที่ยังไม่เคยบอกกันและกันไหมคะ
1: อุ้ยแม่แม่ลูกคู่นี้เขาสนุกจังเลยชอบ
3: เลยอ่ะ
0: มีไหมคะ
3: ก็มีอยู่นะ
0: อะไร
2: อ่ะก็มีอยู่นะ
0: แม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่อะไรครับ
3: แฟนไงเนาะ
1: ชอบ I love you ชอบแม
0: ่แม่จะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างล่ะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะให้รู้หมดอะเนาะเพราะว่า
2: ไหนบอกว่าเปิดใจกันแล้วไงคะ
0: เมื่อก่อนอะค่ะเรื่องแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะพยายามจะถามตลอดแต่เราจะเงียบเลยพูดไปเรื่องอื่นเลยแม่
2: เปลี่ยนเรื่อง
0: เป็นเรื่องเลยค่ะ
2: เ
0: อ้ยกินอันนี้ไหมวันนี้แม่หิวไหมกินอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องตอนนี้เริ่มถามละแต่ว่าแม่ก็ได้เห็นแล้วค่ะก็เปิดให้โอกาสลูกได้แบบว่าศึกษาครบอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคเขาน่ารักดีนะเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็หนูก็ค่อยๆบอกว่าตอนนี้เขาพามากินข้าวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นเปิดให้เขาเห็นอีกมุมนึงของเราบ้างว่าเราไปที่นี่นะกินข้าวตรงนี้นี่อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเงียบเลย เรื่องความรัก
2: พี่ว่าไม่เฉพาะแม่ที่อยากรู้เรื่องแฟนของน้องเปรี้ยวท่านผู้ชมก็อยากจะรู้พี่ก็อยากจะรู้ด้วยถามเลยตรงนี้ได้ไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนยังไง
0: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้
2: ขอรู้นิดนึง
0: ก็เป็นเพื่อนในวงการนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่บอกเลยกว่าค่ะว่าเป็นใครไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งศึกษาดูใจกันเล็กน้อยไม่กี่ปีค่ะ
2: แล้วแม่ล่ะคะมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกบ้าง
1: คือมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับ
3: ก็ขอให้รักจริงหวังแต่ง
0: แต่จริงๆน่าจะชอบ
1: ลักษณะเหมือนแม่จะมอบให้แล้วด้วยนะ
0: เขาพูดแล้วล่ะ
1: เขาพูดแล้ว
0: เขาไปหาที่บ้าน
3: เออจะเย็นๆนู
1: คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แม่หมายถึงคือแม่ได้เจอตัวเขาแล้วหน่วยก้านโอเคคือถ้าเขาจะคบกันก็คบไปเลยถ้าจะมาขอก็ให้ไปเรื่องไปราวไปเพราะดูแล้วพ่อแม่ว่าผ่านหมายถึงแค่นี้เราอย่าร้อนตัวสิร้อนตัวสักคนรู้หมดเลย
2: แม่ไฟเขียวแล้ว
3: ก็แล้วแต่ลูกเราก็น่ารักของเขาค่ะ
1: แล้วเปรี้ยวมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับ
0: ก็อยากจะบอกว่าอยากจะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่รักแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดแล้วก็คือมันจะมีแบบอย่างหนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่พูดไม่เพราะกับคุณแม่มีอะไรก็เอ้ยกระโชกข้างใส่ก็ต้องขอขมาคุณแม่ด้วยนะคะที่แบบทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างที่ทำไม่ดีต้องขอเข้ามาแล้วก็รักแม่ที่สุดในโลกละค่ะ
2: ชื่นใจจังค่ะ
1: สุดท้ายแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละเรามีใครสักคนในครอบครัวที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเสมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะต้องถูกเสมอ
3: เอาจริง
1: จริงใช่ไหมครับเท่านี้แหละมันจบแล้ว complete มากนี่แหละคือความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกัน feel good คือเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราต้องมาถามแขกรับแชร์ของเราบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ยินเรื่องราวของน้องเปรี้ยวมาตลอดทั้งวันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับครูครับเชิญครับ
4: คุณแม่น่ารักมากๆเลยอ่ะในบ้านเนี้ยบรรยากาศเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันมากเนอะระหว่างแชร์กับบ่นเวลาที่เราบ่นเนี่ยเราไม่เปิดฟังอ่ะถ้าเราแชร์กันบ้านก็จะแบบเหมือนเป็นนุ่มๆอ่ะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะกลับไปแชร์มากขึ้นเนาะไม่ใช่การบ่นอ่ะ
5: ยังคุยกับคุณครูอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากใช่ครับแล้วผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของเด็กๆสมัยใหม่ละกันนะครับว่าการแสดงออกมีได้หลายรูปแบบครับแต่การแสดงออกที่แสดงออกกับครอบครัวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งเราที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวครับคือต่างคนต่างรออยู่แสดงออกต่อกันทุกวันมันจะทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นมากกว่าที่เป็นเหมือนครอบครัวของพี่เปี้ยวกับคุณแม่เงี้ยครับชื่นชมมากๆครับ
2: แล้วทุกวันนี้เนี่ยน้องเปี้ยวยังคุยกับกระจกอยู่ไหมคะ
0: ยังคุยอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มคุยแบบให้กำลังใจตัวเองค่ะเวลาตัวเองแบบ lose power ไม่มีพลังไปทำงานวันนี้รู้สึกแบบดาวน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบเฮ้ยเปี้ยวแกสุดยอดแกทำได้มันต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้กำลังใจตัวเองในยามที่แบบได้กำลังใจจากที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องกลับมารักตัวเองด้วยไม่ใช่บางทีเราไปให้ความรักกับครอบครัวแล้วคนอื่นๆแต่ลืมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กลับมาให้มาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแบบเอ้ยขอบคุณนะบอกกับตัวเองตลอดว่าเอ้ยเธอมันเยี่ยมเลยสุดยอดแล้ววันนี
1: ้มีสกิดตัวเองด้วย
0: มีค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะภาพในกระจกวันนี้นอกจากเปรี้ยวและเห็นใครอีกบ้างคะ
0: ก็เห็นคุณแม่ค่ะแล้วก็เห็นครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่น่ารักกับเปรี้ยวแล้วก็ทุกคนที่เจอแฟนคลับด้วย okay. ยังคงแบบมันเหมือนตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้มีตัวคนเดียวละ เราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราเชื่อว่าจากปัญหาที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่า เรามีคนที่พร้อมจะเดินเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจเราอีกเยอะมากแล้วก็เวลาเพื่อนที่สนิทอะไรเงี้ยค่ะทำไมฉันไม่รู้เลยเธอบอกฉันได้นะเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นเราเริ่มมีความทุกข์อะไรเราก็บอกเขาโดยเฉพาะครอบครัวเราก็เปิดละ
1: วันนี้สนุกสนานมากจริงขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเปียวนะคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะและต้องขอขอบคุณครอบครัวรับแจกเราในวันนี้ด้วยค่ะครูนาและคุณบอมขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันเสาร์หน้า 19:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
7: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะ หรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
6: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านค่ะเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
10: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎ สามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งนะคะเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดิผู้ชายธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปพลิเคชันอย่างเคลมดิและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามทีน่าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยละหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอ้จุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดียังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดีเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคลมดีครับมันเป็น product มาแล้วตัวหนึ่งแต่ product ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคลมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลล์เยอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซลล์เยอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความบันทึกความเสียหายแล้วก็พิมพ์สลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนให้อู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดย back end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป
0: ็
1: นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละบริษัทประกันภัยใช่คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล
0: ้
1: วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็นโปรดักต์ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่
0: คอ
1: น sumer สามารถจะใช้ทำเคลมเองได
0: ้
1: อันนี้ก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะแก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือเซอร์ฟเวอร์มีไม่พอเซอร์ฟเวอร์ไม่มีคุณภาพเซอร์ฟเวอร์นอกจากเซอร์ฟเวอร์ของ in house แล้วก็ยังมี outsource ซึ่ง outsource เนี่ยใช้กระดาษ outsource ไม่ยอมมาใช้โมบายแต่ user เราอะครับคนขับรถทุกคนน่ะมีสมาร์ทโฟนจริงไหม
0: จริงค่ะพี่แจ๊ค
1: งั้นถ้าเกิดเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนน่ะสามารถทำเคลมเองได
0: ้
1: มันก็จะข้ามช็อตออกไปคือถ้าเซลล์เยอะออกไปได้ก็ไปถ้าเซลล์เยอะออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีวิธีที่เราทำมาสมัยก่อนตอนเราเป็น SME อ่ะเราก็ใช้วิธีนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็คิดจากตัวเราเองลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือบริษัทประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมา
0: เ
1: ขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคน่ะมาเขียนโปรแกร
0: ม
1: ก็ใช้เวลาไป3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บล
0: อ
1: นช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี
0: ้
1: ได้นู่นได้นี่มันก็เลยมีการ customization ซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือโดยการทำซอฟต์แวร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งเป็นหลายสิบปีแล้วทุกคนเข้าใจ
0: เป็นแพทเทิร์นปกติ
1: เป็นแพทเทิร์นปกติเป็น waterfall สำหรับการทำ process ปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในDTAC Accelerate นะครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให้
0: คน
1: ขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็น inside out อ่ะครับมันต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการเอาของจาก outside in น
0: ่ะ
1: requirement น่ะกลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขาเพราะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่า MVP
0: ค่ะ
1: แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจ MVP แรกคือไปซาวเสียงก่อนไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับคนที่อยู่ใน ecosystem ทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหมือนเราทำรีเสิร์ชนะครับไปคุยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยคิดว่าโอเคไห
0: ม
1: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอาไซน์อินกลับมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็ไปคุยกับเซอร์เวเยอร
0: ์
1: ถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นกระทบกับคุณ
0: เ
1: นี่ยคุณมีปัญหาไห
0: ม
1: นู่นนี่นั่นไหมไปคุยกับอู
0: ค่ะ
1: ถ้ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อูจะทำเคล
0: ม
1: อูจะทำซ่อมใช่ไหมไปคุยกับเซอร์วิส
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคโซเซียมสุดท้ายก็คือต้องคุยกับ end user
0: คือคุยกับคนใช้รถ
1: คุยกับคนขับรถใช่เพราะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคนที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
0: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติในการ
1: แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบนี้เขาก็เรียกว่า lean startup
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้างเพอร์โซนาก่อน
0: เพอร์โซนา
1: ก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เราก็ตั้งทาร์เก็ตเลยเหมือนกับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งกับคนกลุ่มนึงอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
0: ่
1: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจนเป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
0: ่
1: ขับรถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมต่างชนบทอย
0: ่าง
1: เงี้ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
0: ต้องละเอียดขนาด
1: ละเอียดละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
0: ต้องออกมาเป็นคน
1: ม
0: ี
1: แฟนหรือยังมีแฟนหรือยังหรือยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
0: ้
1: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
0: ์
1: ต้องรู้จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
0: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
1: ใช่
0: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู
1: ้
0: แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
1: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
0: า
1: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
0: ค่ะ
1: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่อนแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็นโปรดักต์ออกไปคุยกับเขาเรามีแค่ไอเดียวิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้า Detail Accelerate เนี่ยเราทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่า
0: คุณมีรถละ
1: คุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้วสะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี้แหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีบุคลิกในแบบที่เราตั้งเพอร์โซนาไว
0: ้
1: เราก็จะเดินไปถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
0: เออดีจังเลย
1: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
0: ตร
1: งเข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่อินเวสเตอร์สอนเราว่าอย่างน้อย13ค

0: เราก็ลงไปทำเองด้วยลงไปดูเองด้วยทีนี้เวลาทำครั้งแรกก็คือโจทย์ก่อนไปด้วยโจทย์กระดาษถ้ามีอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมที่นี้พี่โอเคไหมจนเราได้รีเสิร์ชกลับมาว่าโอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะสร้างโปรดักต์แล้วแต่โปรดักต์เราก็จะไม่โคดดิ้งเราจะไม่โคดดิ้งโปรแกรมจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช่จนเราวาดผังเนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในฟีเจอร์หนึ่งนะเราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมุติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุเราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุอาจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลว์เดียวโฟลว์เนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี
1: ้ซึ่งตรงเนี้ยมันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพอร์ซอน่าเหล่านั้นที่เรากำหนดไว
0: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
1: เรามาแปลเป็นภาพ
0: แล้วเรากลับไปหาคนเดิม
1: เอาไปให้เขาดู
0: ใช่แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
1: คราวนี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
0: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิม
1: ค่ะคุณตามไปแล้วไงว่าเขาชอบแบรนด์
0: สตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม่แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล้วเราจะเอากระดาษวางแผ่นที่1เอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ
1: ค่ะ
0: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
1: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
0: เสมือนว่าอยู่บนแอปเราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรมแต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
1: เวลาที่กด
0: ถ่ายที่กดนั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลเอ๊ะกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต่อเราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมุติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะแจ้งประกันภัยเพื่อให้มาทำเคลมเขาก็กดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เอาอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ต่อว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี้ลูกค้าอีกกลุ่มนึงไปอย่างนี้ลูกค้าอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พรูฟได้ว่าอ๋อคนที่เขาเป็นเพอร์โซนาแบบเนี้ยเขาเวลาเขาแจ้งเคลมเขาเป็นแบบนี้นะ
1: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆก
0: ับ
1: กลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเขาไว้แบบนั้น
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คนก็13ถึง15คนประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีที่ lean เพราะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
0: ใช่ใช่ทีนี้พอเราพูฟอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้โปรดักต์มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยนเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18ถึง35ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18ถึง40เราต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบหนึ่งเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี้ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได้ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดให้ชัดกฎ
0: ต้องช
1: ั
0: ดต้องชัดเจนมากมันสำคัญคือทุกคนในทีมครับต้องนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกเหมือนเป็นแฟนเรา
1: ต้องเข้าใจเขาในทุกอนุภาคว่าเขาต้องการอะไร
0: ใช
1: ่แต่ประเด็นก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราทำ product ออกมาแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบไอ้คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็คมีวิธีในการบอกทีมยังไงว่าไอ้ product ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
0: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู้มันก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือค คนใช้อะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า

0: ยูเซอร์ที่ใช้แอปจริงๆอ่ะเป็นใคร
1: ค่ะอ
0: ย่างของเคมดีเนี่ยคนที่จะมาเสพสื่อจากเราอ่ะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคลมผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิงมันก็เลยไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นี่นะเอออย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร์เพราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทางออกได
1: ้แต่คนที่หาไม่ได้
0: แต่ฉันน่ะสอนคนที่ฉันรักแล้ว
1: หรือว่าไม่อยากให้มากวนฉันกวนคลิปนี้ไปนี่อะไรอย่างนี้ตามกันประมาณนั้น
0: ก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันคนมันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมด
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
1: เพราะฉันดูเหมือนกับว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำค
0: ั
1: ญที่สุดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไรจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่มันที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมดิที่ผ่านมาพี่แจ็คมองยังไงคะ
0: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริงแต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
1: ้
0: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมา
1: ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
1: ค่ะ
0: คือมันควรจะพอที่จะลอนช์ product ออกไป
1: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์ product ออกไปได้ก็คือ persona ที่เรากำหนดไว้โอเค
0: ใช่
1: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
0: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราเอาเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
0: ใช่
1: ถ้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสแบบเคลมดิทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
0: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกๆเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอาไม่ฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเพนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้สิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็นเพนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมัน
1: น่ะ
0: ค่ะแล้วโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อนข้างจะซักเซสในตลาด
1: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนดโจทย์ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตกมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตีโจทย์ให้แตกด้วยวิธีต่างๆที่พี่แจ็คเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตจะเป็น SME มาแต่ว่านำหลักคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง MVP แล้วก็เอาเรื่องของ Lean Startup เข้ามาใช้ก็คือทำยังไงให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
0: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือ

0: โปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราส่งสเปคนี้ให้กับโคดดิ้งเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโพสแบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์นี้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้าก่อนกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นว่าใช้เวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้ว อย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งแบบสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีนึงขอยกเคสของเคมดีไม่ว่าจะเป็นเคมดีก็ตามหรือเป็นไอเลิร์ทอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีทรานแซคชั่นคือมันไม่มีทรานแซคชั่นไม่มีการทำเคลม
1: ค่ะ
0: ไม่เคยมีคนกด I love you มาแล้วบอกว่าหนูกำลังโดนข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะคับขันแบบนี้ไม่มีเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันว่าทำไม
1: คนมีคนโหลดอ่ะ
0: มีคนโหลดมีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วยเหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีทรานแซคชั่นเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเนี้ยจะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
1: ิน
0: ด
1: ี
0: อยู่ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีชั้นที่จะเกิดขึ้น
1: แล้วเราแก้ปัญหายังไง
0: พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าอันนี้จะเป็นจะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำทรานแซคชั่นเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เงินเราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า pivot PIVOT pivot pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาทเพราะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยบอกว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด I Love You ขึ้นมาเรียกตำรวจอยู่ในสถานการณ์คับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
1: กดโทร มันมีความอุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
1: ะ
0: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
1: ่
0: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่มันเป็นเซอร์วิสอันนี้มันเป็น MVP เซอร์วิส MVP เซอร์วิสคือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่มออกหาคนแบบนี้แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ไปดูเคสจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทำเซอร์วิสเนี้ยไปทดลองกับเขาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กคือยังไงเขาก็โทรเพราะฉะนั้นถ้าเขาโทรแล้วเราจะรับสายนั้นได้ยังไงเพราะสายเนี้ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณแต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: นะแล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นคุณโอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
1: เป็นการต่อยอด
0: กลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชัน

0: เทมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็นคอลเซ็นเตอร์นอกเวลารับจ้างเป็นคอลเซ็นเตอร์ในเวลาพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้แล้วเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเคคุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งเซลเยอร์ออกไปถ้าเซลเยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกเขารอไม่ได
1: ้
0: สอนเขาโหลดแอปเลย
1: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับ
0: แล้วก็เราก็เอาคูปองมาแจก
1: ค่ะ
0: เราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยูเซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่นดูไอ้นั่นได้ฟรีอ่านไอ้นี่ได้ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
1: ้
0: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองมันก็เลยเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อ่ะผมจะร
1: อ
0: ผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะร
1: อ
0: รอเดี๋ยวผมส่งเซลเยอร์ออกไปเราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเซอร์เวอร์อินเฮ้าส์ที่บอกครับ
1: อ
0: ินเฮ้าส์นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ฟูลไทม์ 100% เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไปเอาซอฟต์ปุ๊บเอาซอฟต์ใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอาซอฟต์พวกนั้นน่ะใช้แอปของเราเราก็เป็นคนที่อยากทำ
1: เป็นบริษัท
0: เอาซอฟต์เนี่ยมาทำงานกับร่วมกับเราแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ไปทดลองให้เขาใช้แล้วพอเขาใช้เวิร์กเราก็บอกว่าอ่ะต่อไปคุณรอรับงานนะ
1: เดี๋ยวส่งงาน
0: เดี๋ยวส่งงานให้แล้วพอเราเห็นโลเคชั่นคนนี้ใกล้เราก็ส่งงานให้เขา
1: ค่ะ
0: มันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: จากการที่เราทำ MVP ขึ้นมา
0: ใช่
1: กับการเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะ
0: ใช่
1: เห็นพอยให้เขา
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันออกมาได้อีกหลายเซอร์วิสมากเพียงแค่เราลองเข้าไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันคืออะไร
0: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์วิสเยอร์ก็เป็นเพอร์โซนาผมถูกไหมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หาเพอร์โซนาใหม่อีกผมก็ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนต่อไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เนี่ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก็คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมีแกร็บแท็กซี่ใช่ไหมมีอูเบอร์ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำเซอร์วิสเคลมให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
1: มาเป็นเซอร์เวย์เยอร์
0: มาเป็นเซอร์เวย์เยอร์ให้เราเราก็ไปหาจากหลายๆแหล่งน
1: ะ
0: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็นเมสเซนเจอร์เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
1: ส
0: ่งเอกสารอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เพอร์โซนาที่เราวาดมันผิดมันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
1: ้
0: จนกระทั่งเราเจอว่าเอ้ยเพอร์โซนาเนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอ่ะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวสขึ้นมามหาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยนไอ้ MVP เข้าไปปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่าอ่ะผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็น
1: เอ
0: าท์ซอร์สเซอร์เวอร์ทำ
1: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ล่าสุดที่ออกมาก็คือล้วนต่อยอดมาจาก MVP ที่เราพยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดิมเสมอไปมันอาจจะเกิดการต่อยอดจนเรา
0: เป็นมิสเซนโมเดลใหม่เลยก็ได
1: ้ซึ่งมันเกิดได้ตลอดเวลานะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อว่าเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
0: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
1: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้ทำความรู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย

จจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้การนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: มอยากรู้มากเลยครับคุณหมอศัลยกรรมกระดูกกับคุณหมอเด็กเมื
1: ่
0: อมาเจอกันคุณหมอท่านนึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเป็นอย่างมาก
1: คร
0: ับ เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณหมอเถียงคุณหมอโอได้บ้างไหมครับ
1: จริงๆมันก็วิธีการอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: เขาก็จะรู้ว่ากับพ่อเนี่ยง่ายก็คืออย่างคือเขาเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วเขาก็ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปแล้วก็บอกไปเนี่ยเดินออกมาเอาเองเลยลูกอย่างเงี้ยพักหนึ่งก็ตะโกนเรียกดัดดี้เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยพ่อก็วิ่งเลยค่ะเบเน่หันมาเธอยักหน้ากับแม่แบบเป็นไงล่าเลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะพาไปสัมผัสเรื่องราวเบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับว่ากว่าเขาจะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการหล่อหลอมหรือเลี้ยงดูมาอย่างไรกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้พิเศษหน่อยนะครับนอกจากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาการงานอาชีพของตัวเองแล้วยังเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ข้อมูลในเชิงวิชาการสำหรับการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านได้เป็นอย่างดีล่ะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้ท่านเป็นคุณหมอนะครับเป็นกุมารแพทย์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญถนัดพิเศษด้านเวชศาสตร์เรื่องของวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูการเติบโตของเด็กตั้งแต่อายุ14เนี่ยนะครับไปจนถึง20ปีเนี่ยคุณหมอท่านนี้จะมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากและที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าคุณหมอท่านนี้ยังมีคนติดตามในเพจ Facebook นะครับกับเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านเนี่ยนะครับที่มีคนติดตามมากกว่า 600,000 คนอีกด้วยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอโอจิราพรอรุณากูลครับสวัสดีครับคุณหมอโอเคยเจอกันในหลายโอกาสใช่ไหมครับคุณหมอก็จะมาให้คำแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นโดยเฉพาะปัจจุบันคุณหมอรักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรครับ
1: ค่ะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: กุมารเวชศาสตร์ซึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก
1: ใช่
0: แต่คำว่าเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยเหมือนไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่ในประเทศไทยป่ะครับ
1: ค่ะมันก็เป็นศาสตร์สาขาวิชาใหม่ๆนะคะแต่เอาจริงก็ตอนนี้ก็กลับมานี่ก็เกือบ10ปีแล้วนะคะแต่ว่า

0: ามันก็ถ้าเทียบกับสาขาหัวใจอะไรก็ยังเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างใหม่เราเพิ่งจะตอนที่กลับมาเนี่ยหมอก็เปิดโครงการผลิตแพทย์ประจำบ้านต่อยอดก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยปีนี้น่าจะประมาณปีที่4เองอะค่ะก็คือเพิ่งจะเป็นอะไรที่แบบตั้งต้นใหม่ๆพอสมควรในประเทศไทย
1: กุมารแพทย์ส่วนใหญ่ปกติถ้าผมจำไม่ผิดคือเด็กๆเราเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กป่วยเนี่ยก
0: ็
1: จะไปหาคุณหมอเด็กก็คือกุมารแพทย์แต่คำว่าเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยก็คือเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะก็คือเราก็โฟกัสดูเรื่องวัยรุ่นค่ะเราก็ดูตั้งแต่10ถึง24นะคะโดยที่ปัญหาวัยรุ่นก็เป็นปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพทั่วไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องเตี้ยสูงสิวประจำเดือนไม่มานะคะรวมไปถึงปัญหาทางด้านพฤติกรรมของวัยรุ่นพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องโดนล้อแกล้งรังแกโรคซึมเศร้าอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในการดูแลของหมอเวชศาสตร์วัยรุ่นค่ะ
1: ซึ่งปกติแล้วคุณหมอให้คำแนะนำกับวัยรุ่นโดยตรงหรือคุณพ่อคุณแม่ของวัยรุ่นอีกที
0: ก็ทำทั้งสองแบบเลยค่ะก็คือ
1: รักษาใครรักษาลูกหรือรักษาพ่อแม
0: ่ถ้าส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นพ่อแม่เพราะว่าจริงๆวัยรุ่นเขา
1: คือฟังดูเหมือนว่าเราต้องรักษาลูกใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิธีการรักษาลูกที่ดีคือการปรับทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่
0: ทำด้วยการคือเราต้องบอกว่าวัยรุ่นบางคนก็มีปัญหาจริงๆเขาก็อาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าอาจจะมีปัญหาเรื่องสมาธิไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาของเบื้องต้นของตัววัยรุ่นอยู่เหมือนกันแต่หลายๆรายที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เป็นการให้คำแนะนำกับพ่อแม่เพราะว่าวัยรุ่นเองก็เป็นเหมือนผลลัพธ์จากการเลี้ยงดูที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ดีมันพอเราปรับตรงนี้หลายครั้งวัยรุ่นก็ดีขึ้นค่ะ
1: ครับต่างกับจิตแพทย์ยังไงครับ
0: จิตแพทย์จะดูทางด้านจิตใจอย่างเดียวแล้วก็แต่ว่าจิตแพทย์จะดูได้เชิงลึกกว่านะคะจิตแพทย์สามารถจะทำพวกจิตบำบัดได้แล้วก็ดูโรคที่อาจจะค่อนข้างซับซ้อนอย่างถ้าหมอดูสมมติว่าเป็นซึมเศร้าที่แบบโอ้โหใช้ยามาแล้วค่อนข้างเยอะยังไม่ดีเราก็จะส่งจิตแพทย์หรือว่าเป็นลักษณะของโรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีทั้งซึมเศร้ามีทั้งช่วงที่อารมณ์แบบดีผิดปกติเนี่ยก็จะส่งจิตแพทย์นั้นจิตแพทย์จริงๆจะดูได้เชิงลึกกว่าแต่ว่าของหมอเวชศาสตร์วัยรุ่นก็จะดูเหมือนกว้างกว่า
1: ในอีกบทบาทนึงก็ทราบมาว่าคุณหมอก็เป็นนักครีเอทคอนเทนต์ด้วย มันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับ
0: จริงๆอ่ะมันเริ่มจากการที่เราจากการที่เราไปเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็เนื่องจากเราเป็นหมอเด็กเนาะเราก็เห็นว่าเด็กๆเวลาแบบดูสดใสน่ารักทำไมพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันถึงได้เป็นแบบมีวัยรุ่นที่เป็นปัญหาเต็มไปหมดเลยแล้วก
1: ็วัยรุ่นที่เป็นปัญหาเป็นยังไงครับค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็แบบไม่มีความฝันไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรใช้ชีวิตไปวันๆบางคนก็ก้าวร้าวรุนแรงบางคนก็ซึมเศร้ารู้สึกไม่มีตัวตนคือเราก็เกิดความสงสัยค่ะมันเกิดการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรนะทำไมเด็กที่ดูสดใสดูมีแววตาที่เป็นประกายในวัยเด็กเนี่ยถึงได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นวัยรุ่นที่เป็นปัญหา
1: จึงเป็นต้นเหตุให้คุณหมออยากทำ Facebook
0: จริงๆเป็นเรื่องของการเข้าไปรู้จักกับการเลี้ยงดูเชิงบวกจริงพอเราไป
1: คุณหมอทำ Facebook ขึ้นมาเพื่อจริงๆแล้วเอาไว้เป็นช่องทางในการของคุณหมอนั่นเอง
0: อ๋อไม่ค่ะจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเราได้รู้ความองค์ความรู้อันนึงก็คือเรื่องของ positive parenting หรือการเลี้ยงดูเชิงบวกเราสึกว่าโอ้โหพอมานั่งดูอ่ะมันตรงกันข้ามกับการเลี้ยงดูแบบคนไทยเยอะมากนะคะแล้วการเลี้ยงเชิงบวกจริงๆมันอธิบายด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์สมองทำไมการพูดแบบเชิงบวกถึงได้ทำให้เกิดการพัฒนาในของสมองเด็กที่ดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าศาสตร์เนี้ยมันดีมากเลยแล้วเราเจอว่าคนไทยยังเลี้ยงกันแบบใช้การเลี้ยงดูเชิงลบเป็นหลักซึ่งมันทำให้สมองเนี่ยมันทำงานอีกแบบนึง
1: เดี๋ยวคุณมาอธิบายหน่อยสิครับว่าคำว่าเชิงบวกเชิงลบนี่มันยังไงมันใช่แบบเดียวกับที่เวลาเราอธิบายเชิงบวกแล้วโดนคนว่าแบบ
0: โอ้ย
1: โลกสวยเหลือเกินอะไรอย่าง
0: น
1: ี้หรือเปล่าครับ
0: เป็นประโยชน์ที่ยินบ่อยมากจริงๆคำว่าการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยพี่อธิบายการทำงานของสมองมนุษย์ละกันนะคะสมองมนุษย์เนี่ยมันจะมีสองส่วนอารมณ์กับสมองส่วนหน้าที่เป็นสมองส่วนคิดเนาะสมมติกำมืออย่างนี้นะคะสมองส่วนอารมณ์คือนิ้วโป้งสมองส่วนคิดวิเคราะห์เป็นสมองส่วน EF ที่มนุษย์เนี่ยมีมากกว่าสัตว์ในสมองเป็น
1: เยอะกว่า
0: เป็นสมองส่วนที่เอาไว้ควบคุมอารมณ
1: ์
0: สมองส่วนเหตุผล
1: คิด
0: ตรรกะทั้งหลายทีนี้เนี่ย
1: อารมณ์มีอยู่จริงก็ไม่อยู่ข้างหลัง
0: ทีนี้การทำงานของสมองเราเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองส่วนอารมณ์ถูกกระตุ้นในลักษณะที่เป็นเชิงลบมันจะไม่วิ่งขึ้นไปทำงานกับสมองส่วนหน้ามันจะวิ่งลงไปสมองส่วนสัญชาตญาณก็คือตรงเนี้ย
1: ที่คนอารมณ์ฉุนเฉียวหรือทําอะไรแบบยังคิดที่เขาก็พูดกันเนี่ยเพราะว่าอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
0: ช่เวลาที่สมองส่วนอารมณ์ถูกกระตุ้นเชิงลบเนี่ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเวลาที่มนุษย์รู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยมนุษย์จะทำอยู่3อย่างก็คือจะรีแอคด้วยการเอาตัวรอดด้วยการสู้หนีหรือยอมนี่เป็นหลักการทำงานของสมองเพราะฉะนั้นพอเราเจอกับความไม่ปลอดภัยอะค่ะสมมติเช่นการเลี้ยงดูที่เป็นแบบพ่อแม่ที่ใช้การเลี้ยงดูด้วยความแรงละกันเนาะเช่นจะตีจะอะไรใช้การขู่ใช้การเลี้ยงดูเชิงลบเนี่ยสมองมันก็จะวิ่งลงล่างเด็กสิ่งที่เด็กจะทำก็คือสู้กลับเช่นแม่ตีมาก็ตีกลับเราก็จะเจอเด็กก้าวร้าวเนาะเด็กหลายคนรู้แล้วว่าตีไปสู้ไม่ได้มันสู้ด้วยแรงไม่ได้สิ่งที่เด็กจะทำด้วยการสู้ก็คือเด็กจะดื้อเพราะมันคือการเอาคืนรูปแบบนึงมันคือการตอบสนองกลับแบบที่เขาสู้ในรูปแบบหนึ่งแล้วเราก็จะเจอเด็กดื้อเด็กไม่เชื่อฟังเด็กรุนแรงเด็กเหล่านี้ถ้าพัฒนาไปยาวๆด้วยการเลี้ยงดูเชิงลบก็จะกลายเป็นเด็กที่ใช้ความรุนแรงอีกแบบหนึ่งก็คือเด็กที่หนีเด็กหนีเราก็จะเจอว่าเป็นเด็กแบบกลัวไม่เอาไม่ทำอย่างเงี้ยอย่างที่เราเจอว่าพอครูตีที่โรงเรียนเด็กก็จะร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนก็จะเป็นเด็กที่ใช้วิธีการหนีเด็กพวกนี้ก็จะโตขึ้นไปแบบรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้นะรู้สึกกลัวง่ายรู้สึกว่าเราไม่มีศักยภาพเด็กพวกนี้ก็พัฒนาปัญหาด้านสุขภาพจิตก็คือเป็นพวกโรควิตกกังวลทั้งหลายโกหกปกปิดความผิดอันนี้ก็จะเป็นเด็กกลุ่มนี้อีกแบบนึงที่เราเจอเยอะที่สุดนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบที่คนคิดว่าตีไปก็ได้ผลก็คือเด็กที่ยอมแต่เวลาที่แบบพ่อแม่บังคับพ่อแม่เงื้อมือแล้วยอมหรือเรายอมตกอยู่ใต้อํานาจเขาเนี่ยลึกๆมันพัฒนาตัวตนที่ไม่ดีมันก็จะโตมาแบบรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้เราไม่มีคุณค่าเราไม่มีอำนาจอะไรเราก็คือโตมาแบบผู้แพ้งั้นเด็กที่โตมาแบบนี้หลายคนก็คือเซลล์ก็จะถูกสั่นคลอนรู้สึกว่าเราใช้ไม่ได้เราไม่ได้เรื่องเราไม่เป็นที่รักพวกนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นเนี่ยค่ะโรคซึมเศร้างั้นสมองมันทำงานแบบนี้มันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้วิธีการเชิงลบเราจะเจอเด็กตอบสนองด้วยสมองส่วนสัญชาตญาณ
1: แล้ว positive parenting คืออะไรครับ
0: คือการทำการใช้วิธีเชิงบวกการใช้วิธีเชิงบวกคือการเข้าใจว่าเมื่อใดก็ตามที่สมองส่วนอารมณ์มันสงบแล้วมันทำงานแบบมีความสุขมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนคือมันจะวิ่งไปที่สมองส่วนหน้ามันก็จะคิดวิเคราะห์มองเหตุมองผลอย่างสมมติเหตุการณ์เด็กคนน้ำหกแล้วพ่อซัดโครมทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้เด็กคนนั้นก็จะใช้สมองส่วนล่างใช่ไหมสมองส่วนสัญชาตญาณ
1: หรือก็ตอบโต้ก็จะแบบสามอย่าง
0: ร้องโวยวายอาจจะโกรธอาจจะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงดูเชิงบวกเราก็แค่เข้าใจว่ามันเกิดได้อุบัติเหตุในเด็กที่แบบยังเล็กเราก็ถามเขาว่าอ๋อทำไงดีลูกน้ำหกเขาก็จะคิดนะคะทำไงดีน้ำหกเขาก็จะเอาผ้ามาเช็ดเราชวนเขาคิดต่อว่าเอาอะไรมาเช็ดดีผ้าอะไรดี
1: กลายเป็นเรื่องสนุกซะงั้น
0: ผ้าขนหนูกระดาษทิชชู่คือมันจะฝึกสมองส่วนคิดแล้วมันจะโตมากมันทำให้เด็กได้เรียนรู้
1: จากเดิมที่การทำน้ำหกกลายเป็นปัญหาแต่อันนี้กลายเป็นเรื่องสนุกที่เราสามารถเรียนรู้ได้
0: เด็กก็จะโตด้วยกันที่แบบใช้สมองส่วนคิดที่เยอะขึ้นนะคะเวลาต่อไปเขาเจอปัญหาเขาจะรู้ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้คือมันเรียนเยอะมากกับการที่แบบน้ำหกแล้วพ่อแค่ตั้งคำถามแทนการตี
1: ซึ่งคุณหมอกำลังจะบอกว่าฝรั่งเลี้ยงลูกแบบนี้เหรอครับ
0: ก็ส่วนใหญ่เขาก็เลี้ยงคือหมอคิดว่าอันนึงเลยคือฝรั่งเลี้ยงดูแบบที่เลสเปคเด็กคือเลสเปคความเป็นมนุษย์ของกันและกันคืออันนี้ก็ต้องพูดว่าไม่ได้ทั้งหมดทุกคนนะคะหรือแม้กระทั่งใช้คำว่าแบบวัฒนธรรมการดูบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นการเลี้ยงดูในวัฒนธรรมแบบเชิงอํานาจพ่อแม่มีอํานาจเหนือลูกพ่อแม่ควบคุมลูกพ่อแม่ลงโทษลูกคือมันก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เติบโตมากับความกลัวงั้นเราก็เลยพยายามจะมาทําให้พ่อแม่เข้าใจเรื่องการทํางานของสมองมนุษย์เพื่อจะได้ใช้วิธีเชิงบวกวิธีดีๆที่จะใช้กับเด็กๆเพื่อให้เขาโตไปแบบมีสมองส่วนคิดที่พัฒนาดี
1: นั่นจึงเป็นสาเหตุที่คุณหมอพยายามทําคอนเทนต์ฟีดลงไปใน Facebookเพื่อให้คนเข้ามาติดตามว่าเนี่ยเรื่องที่คุณหมอมีความเชี่ยวชาญหรือคุณหมอไปศึกษามาเนี่ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันว่าด้วยเรื่องแบบนี
0: ้แล้วก็จริงๆเราก็รู้อันนี้มันต้องนานแล้วเนาะแต่พอการที่ทําให้เราจุดประกายจริงคือการมีลูกเป็นของตัวเองแล้วมันได้เหมือนลงสนามทดลองทุกวันนะคะมันได
1: ้อันนี้น่าสนใจ
0: เอาแบบสิ่งที่เราเรียนมาแบบใช้แล้วเราก็พบว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันได้ผลอะไรเงี้ยเราก็อยากแชร์สิ่งเหล่านี้แบบผ่านให้เป็นข้อมูลที่บางคนคือหมอรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลว่าต้องแชร์เพื่อให้เขาได้ทําตามนะคะแต่อยากให้เขามีทางเลือกคือเราเชื่อว่าหลายคนที่ตีลูกที่ใช้ความรุนแรงกับลูกเนี่ย เป็นเพราะเขาไม่รู้ว่า

0: ไม่มีทางเลือกอื่นด้วยเราแค่เสนอตัวเป็นทางเลือกโดยที่ใครจะเลือกก็ได้หรือยังเชื่อแบบที่ตัวเองเชื่อก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
1: ใช่ว่าคุณหมอเป็นคุณหมอด้านนี้ด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นหรือเป็นกุมารแพทย์เนี่ยก่อนที่คุณหมอจะมีลูกถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคำพูดหนึ่งที่คุณหมอน่าจะได้ยินบ่อยๆจากผู้ปกครองเวลาพาลูกไปหาเนี่ยก
0: ็
1: คือว่าคุณหมอไม่มีลูกคุณหมอไม่รู้หรอก
0: ค่ะ
1: อันนี้เคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่มากค่ะเพราะว่าตอนที่เรียนจบด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นกลับมาเนี่ยสักก็แต่งงานเลยปีนั้นแล้วก็สักปีนึงเนี่ยก็มีลูกละเพราะฉะนั้นมันก็แทบจะแบบมันแทบจะแป๊บเดียวใช่
1: แล้วเอาเข้าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ต้องมาปฏิบัติจริงจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี
0: ้
1: ผมขออนุญาตเรียนเชิญครอบครัวของคุณหมอด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอเบนรัฐฤกษ์และก็น้องเบเน่ทาริสตาอรุณากูลครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสวัสดีครับเชิญเลยครับลูกจ๋าคุณหมอเบนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คุณหมอเบนคือสามีของคุณหมอโอ๋นะครับแล้วก็น้องเบเน
0: ่
1: ลูกสาวใช่ไหมคะกี่ขวบแล้วลูก
4: เจ็ดค่ะ
1: เจ็ดขวบอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ
4: ชั้นป.สองค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ดุไหมคะ
4: ไม่ค่ะ
1: ใครดุกว่ากัน
4: แม
1: ่แม่คุณแม่ดุแต่ไม่ดุอยู่ดีใช่ไหมถือว่าไม่ดุ
0: ก็ใจดี
1: ขี้บ่นไหมคะ
4: ก็บางทีค
1: ่
4: ะ
1: ใครขี้บ่นกว่ากัน
4: แม่ค
1: ่
4: ะ
1: คุณแม่ชอบบ่นเบเน่เรื่องอะไร
4: เรื่องการบ้านค่ะ
1: เรื่องการบ้านทำไมล่ะคะ
4: ยังไม่ทำ
1: ก่อนที่จะคุยกับเบเน่ต่อนะฮะมากลับมาที่คุณหมอแล้วก็คุณหมอเบนซ์ด้วยคุณหมอเบนซ์เป็นคุณหมอทางด้านอะไรครับ
3: ผมเป็นคุณหมอทางออร์โธปิดิกส์ครับ
1: ก็คือกระดูก
3: ทางกระดูกและข้อทางด้านกระดูกสันหลังใช่ครับศัลยกรรมกระดูกและข้อทางด้านกระดูกสันหลังโดยเฉพาะครับผม
1: แล้วคุณหมอกับคุณหมอโอเนี่ยตอนที่ก่อนจะมีลูกกันเนี่ยครับมีการวางแผนครอบครัวกันไหมครับมีการคุยไหมว่าถ้าเรามีลูกเราจะมีกี่คนและเราจะเลี้ยงลูกของเราอย่างไรยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่าตอนแต่งนี่ก็อายุเยอะแล้วค่ะ35แล้วก็เนาะตอนนั้น35ก็ไม่ได้เลือกอะไรมากก็แค่รู้ว่าเราจะมีลูกคน2คนเนี่ยตอนที่มีเขามาแล้วยังมาคิดอยู่เลยค่ะว่าจะเอาอีกคนดีไห
1: ม
0: ยังไงดีพี่เบนเนี่ยอยากมีแต่ว่าบอกว่าเฉย
3: ๆยังมีสัก2คิดว่าแบบเบสิกทั่วไปอะไรเงี้ยครับครอบครัวยุคนี้ก็แต่ว่ามันก็แล้วแต่ธรรมชาติ
1: ผมอยากรู้มากเลยครับคุณหมอศัลยกรรมกระดูกกับคุณหมอเด็กเมื
3: ่
1: อมาเจอกันคุณหมอท่านนึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเป็นอย่างมาก
3: ครับ
1: เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณหมอเถียงคุณหมอโอได้บ้างมั้ยครับ
3: ก็
1: เช่นคุณหมอพาไปทําอย่างนั้นอย่างนี้แม่บอกไม่ได้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดอะไรเงี้ยมีเหตุผลเชิงวิชาการซัพพอร์ตตลอดเนี่ยคุณหมอเชื่อ 100% เลยมั้ยครับ
3: คือก็เชื่อส่วนใหญ่นะครับเชื่อส่วนใหญ่คือโดยหลักการอ่ะถูกต้องแต่ว่าจริงๆมันก็วิธีการอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อง
1: ั้นผมถามแม่ว่าอย่างเรื่องอะไรที่ไม่เห็นด้วยครับเดี๋ยวค่อยตอบ
3: ครับ
1: ให้พักยกก่อนกลับมาที่คุณหมอโอครับอย่างตอนมีน้องเบเน่มาคือบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีเรื่องราวต่างๆไปแชร์ใน Facebook เห็นว่ามีกิจกรรมทำร่วมกันกับลูกเพจด้วยเหรอครับ
0: ใช่ๆค่ะ
1: ทำอะไรคร
0: ับ ทำเลี้ยงลูกนอกบ้านออนทัวร์ก็ทำเป็นเหมือนกับพาเด็กๆออกไปศึกษาชุมชนค่ะเพราะเราอยากให้เด็กยุคใหม่เนี่ยโตมากับการเข้าใจความแตกต่างหลากหลายให้เข้าใจเรื่องชีวิตที่มันมีความแตกต่างกันเนาะมีที่มาที่แตกต่างรวมไปถึงอยากให้เขามีเอมพาธีกับคนที่มีความแตกต่างจากเราเพราะว่าเอาจริงในสังคมของเด็กเมืองเด็กกรุงเนี่ยรอบตัวเขาจะเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นปกติอะค่ะคือทุกคนมีรถทุกคนมีพี่เลี้ยงอะไรถ้าเกิดอยู่ในคือต้องบอกว่าลูกก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงบนเนาะมันก็จะเจออะไรที่มันแบบอยู่กันแค่นี้ค่ะงั้นเราอยากให้เขาเห็นละเอ้ยโลกจริงๆอ่ะมันกว้างกว่านี้มันมีคนที่แบบลำบากที่เขามีความแตกต่างจากเราอยากให้เขาฝึกเรื่องเอมพาธีเยอะๆงั้นเราก็เลยทำเลี้ยงลูกนอกบ้านออมทัวร์ซึ่งเราก็พาเด็กๆลงชุมชนให้เขาได้เห็นวิถีชุมชนให้เขาเห็นความแตกต่างหลากหลายค่ะ
1: ทำไมถึงตั้งชื่อเพจว่าเลี้ยงลูกนอกบ้าน
0: ก็มี

0: ความหมายนะคะจริงๆก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่เราเข้าใจว่าบ้านจริงๆมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยการเลี้ยงนอกบ้านเนี่ยคือการพาลูกออกนอกพื้นที่ปลอดภัยก็คือเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็คำว่าเลี้ยงลูกนอกบ้านจริงๆคือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเฉพาะในบ้านของเราค่ะเราทุกคนควรมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกของคนในชุมชนของคนในสังคมเพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเลี้ยงลูกในบ้านของเราได้ดีแล้วเราจะอยู่กันแต่ในสังคมที่มันมีความสุขมันต้องช่วยกันนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเด็กบ้านนั้นถูกทําร้ายมันก็เป็นหน้าที่ที่เราช่วยเหลือดูแลด้วย
1: เน้นลูกนอกบ้านคือลูกคนอื่นด้วยนอกบ้านเรา
0: อยากสร้างสังคมที่เราช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันเลี้ยงดูเด็กๆของพวกเรา
1: ทําอะไรครับน้องเบนนี
2: ่กําลังทําสมุดมีอยู่เค้าเตรียมมาให้เผื่อเบื่อ
0: ก็เตรียมมาให้เผื่อ
1: เตรียมมาให้เผื่อเบื่อแสดงว่าเบื่อแล้วใช่ไหมคะหนูเลยลงมาเล่นที่สมุดหนูชอบวาดรูปเหรอคะ
2: ค่ะ
1: ชอบวาดรูปมีความฝันอย่างว่าโตขึ้นไปหนูอยากเป็นอะไรคะ
2: ก็บางทีก็อยากเป็นครูอยากเป็นนักวาดภาพและก็อยากเป็นที่ดีไซน์คนดีไซน์ชุด
0: แฟชั่นดีไซเนอร
1: ์ก็ถามจริงๆอย่างคำถามที่ผมถามเนี่ยคือเนี่ยด้วยความที่เราขาดประสบการณ์มากแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนถึงแม้ว่ามีลูกแล้วเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยคำพูดไหนควรพูดกับลูกคำพูดไหนไม่ควรพูดกับลูกคำถามไหนควรถามลูกคำถามไหนไม่ควรถามลูกแต่ที่ผมถามเนี่ยเพราะผมโดนถามแบบนี้มันตั้งแต่เด็กและทุกคนก็โดนถามเหมือนกันว่าทำไมพอเด็กเจ็ดขวบหรือเด็กเล็กๆจะต้องโดนถามตลอดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมโดนถามจนอายุ18นะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคำถามนี้ควรถามไหมหรือไม่ควรถามอย่างไรคร
0: ับจริงในทางหลักการก็ไม่ได้ดีค่ะคือมันเหมือนกับเราไปฟิกซ์ให้เขารู้สึกว่าเราอยากเป็นอะไรจริงคำถามที่ดีคือเขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้เขาอยากสร้างอะไรในโลกนี้เขาอยากทําอะไรที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันค้นหาตัวเองไปเรื่อย
1: ๆได้ข่าวว่าเบเน่เนี่ยมีความถนัดทางด้านศิลปะมากใช่มั้ยลูกนอกจากถนัดศิลปะแล้วหนูชอบพากคลิปวิดีโอด้วยใช่มั้ยคะ
2: ค่ะ
1: มันคืออะไรคะ
2: หนูชอบพากเรื่องแล้วก็วิธีการแบบหนูมีแอปชื่อ Toontastic เพื่อหนูแนะนํามาม
1: ันคือแอปอะไรคะ
2: เป็นแอปพากเสียงค่ะ
1: แอปอัดเสียง
2: ใช่ค่ะ
1: อัดเสียงอัดเสียงยังไงลูก
2: ก็คือแบบแล้วก็วาดตัวแล้วก็ขยับแล้วก็พูดแล้วมันก็จะเก็บเป็นเรคคอร์ดอะค่ะ
1: เพื่ออะไรลูกเอาไว้ทําอะไร
2: ก็
1: เอาไว้ให้เราฟังเองหรือไว้คนอื่นฟังหรือยังไงคะ
2: ไว้แล้วก็ฟังเล่นๆแล้วก็ทําท่าเราไม่รู้เราจะทําอะไร
1: เวลาไม่มีอะไรทําสอนพี่เปิร์ทําได้มั้ยคะ
2: ได้ค่ะหนูทําคลิปเตรียมไว้แล้วว่า how to use Toontastic
1: how to use
2: Toontastic
1: นะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเบเน่หน่อยครับทํายังไงลูกทํายังไงจ๊ะอันนี้คือหนูอัดไว้
2: ใช่ค่ะหนูเพิ่งทําเมื่อกี้
1: ทําเมื่อกี้น่ะตอนที่นั่งรอเหรอคะ
2: Today, I am going to present how you use Toontastic. So, when it goes as a blank page, you just click on it, and then it will come to here.
1: เดี๋ยวก่อนใครสอนหนูทำคะเนี่ย
2: เพื่อนหนูค่ะ
1: เพื่อนเหมือนสอนหนังสือเลยนะคะเนี่ยคุณแม่รู้ไหมคะว่าลูกเล่นสิ่งนี
0: ้รู้ค่ะรู้เป็นคนโหลดแอปให้เขาค่ะ
1: เวลาคุณแม่จะเลือกให้ลูกเล่นแอปอะไรให้ใช้งานยังไง
0: ค่ะก็เราก็ดูก่อนหลักๆนะคะว่ามันก็ดูโอเคไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
1: ซึ่งเขาก็มีหลายทฤษฎีเนาะผมได้ยินคุณพ่อคุณแม่หลายคนพูดว่าจริงๆแล้วเด็กในวัยเท่านี้ถึงเท่านี้ไม่ควรให้ลูกเล่น iPad ไม่ควรให้ลูกจับ iPhone อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงไหมครับคุณหมอ
0: ก็จริงๆมันก็ยังไม่ได้มี evidence base หรืองานวิจัยขนาดนั้นว่าเราวัย7ขวบแล้วห้ามจับ iPhone โดยส่วนใหญ่เค้าก็จะบอกว่าในเด็กเล็กนะคะก็พยายามเลี่ยงการที่อยู่กับหน้าจอนานๆเพราะว่ามันขวางเวลาที่ควรจะไปทําอย่างอื่นที่มันพัฒนาตัวตนของเด็กนะคะแต่ว่าหมอคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเราอยู่ในยุคที่เราเลี่ยงหน้าจอไม่ได้แล้วก็จริงๆหน้าจอเองก็มีประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะใช้หน้าจอโดยทําให้มันเป็นประโยชน์

0: ลูกมากกว่าที่จะเป็นโทษแล้วก็คอยระวังอะค่ะอะไรที่มันอาจจะเป็นโทษซึ่งเราก็คิดว่าเราก็อนุญาตให้เขาใช้
1: แล้วควบคุมได้ไหมครับ
0: ควบคุมได้ไหมคะได้ใบเน่เป็นเด็กที่ทุกครั้งที่จับหน้าจอเขาจะกดไปที่การตั้งเวลาก่อนแล้วก็เมื่อหมดเวลาเนี่ยเขาก็จะเอาคืน
1: ฝึกยังไงครับ
2: แถมใบเน่ก็จะขอมามี
0: นิดนึงอ่ะสมมติขอคลิปนี้จบหน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยก็จะขอแถมหนึ่ง
1: ฝึกยังไงให้ลูกของเราไม่โกหกเราหร
0: ือ
1: ไม่แอบทำในสิ่งที่เราไม่รู
0: ้ก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลจริงๆเราก็คุยกับเขาว่าเนี่ยการเล่นหน้าจอเนี่ยมันคิดคือเราให้เขาคิดอะค่ะว่ามันมีอะไรที่ดีอะไรที่มันน่ากังวลแล้วก็เราจะเล่นกันโดยตั้งกติกายังไงดีคือเราก็ฟังเขาก็เป็นคนออกแบบกติกาของเขาเองตอนแรกๆเนี่ยเราก็ถามเขาอยากเล่นนานเท่าไหร่ตอนนั้นสักประมาณสัก3กว่ากว่าซึ่งตอนนั้นเขาน่าจะยังไม่รู้เรื่องเวลาเท่าไหร่เขาก็ใช้คําว่า30นาทีเราก็โอเคซึ่งเราก็รู้สึกเป็นเวลาที่แบบโอเคแต่เราแน่ใจว่าเขาไม่เข้าใจคําว่า30นาทีว่ามันนานสั้นแค่ไหนแต่ว่าเราก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะเล่นวันไหนได้บ้างตอนแรกๆเนี่ยจันถึงพฤหัสเราไม่ได้ให้เล่นเพราะเป็นวันเรียนหนังสือเราก็มาเริ่มให้เขาเล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็สร้างข้อตกลงว่าเราจะคุยกันด้วยเรื่องของเวลาปิดเทอมได้ใช่
2: ปิดเทอมได้ครึ่งชั่วโมงจันนี่ไม่ได้1ชั่วโมง
0: จันถึงพฤหัสใช่
1: แต่ว่าเล่นไปแล้วเราติดลมแล้วอยากเล่นอีกทําไงอ่ะคะ
0: ก็มีค่ะ
1: หนูหักห้ามใจยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: หนูหักห้ามใจ
2: หนูไปทํากันบ้านสําหรับพรุ่งนี
1: ้แล้วทําเสร็จแล้วมันไม่ง่วงอ่ะอยากเล่นแล้วทําเสร็จแล้วขอรางวัลคุณแม่ได้ไหมคะ
2: ก็บางทีก็มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปทําอย่างอื่นเพราะมันก็มีอะไรให้ทํา
1: ก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องหากิจกรรมเตรียมไว้ให้ลูกทําอื่นๆด้วย
0: ใช่แล้วก็นะคะเราก็แค่กําหนดเวลาเฉยๆแล้วก็ที่เหลือเค้าก็เลือกว่าเค้าอยากทําอะไรที่มันไม่ใช่ตรงนี้
1: ผมเห็นคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ตามร้านอาหารเวลาเราไปรับประทานอาหารเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยคือเวลาลูกร้องแล้วก็หยิบ iPad เนี่ยมาตั้งไว้หน้าจานข้าวหรือว่าหน้าหม้อที่ตัวเองกําลังรับประทานอาหารอยู่แล้วเด็กก็จะเงียบก็ดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ถูกต้องมั้ยครับ
0: ถูกต้องมั้ยคะเบเน่ทําไมอ่ะคะ
2: เพราะว่าถ้าเราแบบอยู่ดีๆก็ยื่นเขาอ่ะก็จะติดแล้วถ้าเขาแบบเล่นไม่หยุดอ่ะถ้าเราอยากให้เขาหยุดเล่นหรือว่ามันต้องกลับบ้านอะไรแล้วอ่ะเขาก็จะไม่หยุดเพราะว่าเขาเล่นไปนานแล้วเขาก็ติดมันแล้ว
0: ก็คือจริงๆก็ไม่ควรเพราะว่ามันทำให้การที่เด็กจะฝึกที่จะควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำเนี่ยมันไม่ถูกฝึกเพราะว่ามันต้องมีอย่างอื่นเข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจอย่างอื่นเข้ามาดึงให้ตัวเองต้องทําแบบกินข้าวก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งจริงมันก็ไม่ควรทํา
1: แต่เนี้ยมันสําคัญมากเลยครับคืออย่างคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกอย่างดีมากด้วยแนวคิดและวิธีการของเรา
0: ค่ะ
1: ถูกต้องตามหลักที่เราเรียนมาเลยหรือว่าความเข้าใจแต่เข้าไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่คนอื่นเขาไม่ได้เลี้ยงลูกแบบลูกเรา
0: ค่ะ
1: แล้วลูกเราก็ต้องไปเห็นความแตกต่างระหว่างเพื่อนเขากับตัวเขาเองเขามีกลับมาถามไหมครับว่าทำไมที่บ้านนู้นไม่เห็นต้องทำแบบนั้น
0: ตลอดเวลา
1: ที่บ้านนั้นไม่เห็นต้องทำแบบนี
0: ้ก็มีค่ะล่าสุดเขาก็มีแบบอยากเล่นโรบล็อกซึ่งตอนนั้น
2: เราก็เล่นอันลิมิเต็ด
0: เขาได้เล่นอันลิมิเต็ดทำไมบ้านนั้นเล่นเวลาแบบไม่ต้องหยุดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนบ้านก็เล่นโรบล็อกเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องก็เล่นเกมออนไลน์นะคะซึ่ง
2: ทั้งหมดในโลกคือ4 ล้านคน
0: 4ล้านคนในโลกนี้ได้เล่นเกม
1: มีคนเล่นตั้ง4 ล้านคน
0: ไปหาข้อมูลมาซัพพอร์ตแม่ว่าควรจะต้องให้เขาเล่นก็เขาก็มาขอเล่นเกมออนไลน์ตอนเขาประมาณ7 ขวบเราเนี่ยฟังแล้วก็แบบเราก็อึ้งไปนะคะเกมออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้คิดว่ามันเหมาะกับเด็ก7 ขวบแต่ว่าตอนนั้นเราครั้งแรกเนี่ยเราก็ปฏิเสธไปว่ามันน่าจะยังไม่ถึงวัยที่เขาจะเล่นเกมออนไลน์เขาก็ไปหาข้อมูลเพราะว่าคนอื่นก็อายุเท่ากันกับเขานี่แหละทําไมถึงได้เล่นเขาก็ไปหาข้อมูลเขาก็ไปเสิร์ชอ่านอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมีการอนุญาตให้เด็กเล่นได้นะมันมีบทความของอังกฤษว่าในอังกฤษเนี่ยอลาวที่7 ขวบโดยที่ให้ใส่อายุเด็กลงจริงลงไปเพื่อจะได้ลิมิตแล้วก็เลือกเกมที่เหมาะสมอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เลยบอกกับเบเน่ว่าเราขอเวลา1 อาทิตย์ที่เราจะศึกษาเรื่องนี
2: ้แปลว่า1 เดือน
0: 1 อาทิตย์ตอนนั้นมีให้
2: 1 อาทิตย์มันมีมานานมากกว่ามันจะม
0: ีไม่1 อาทิตย์แต่ว่าอันนั้นคือเลี้ยงกระต่ายลูกที่ด่าที่นานแต่ว่าอันนี้1 อาทิตย์

0: เราก็กลับมาเขียนจดหมายตอบเบเน่1อาทิตย์เนี่ยพ่อกับแม่ก็เลยไปศึกษาว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ให้เขาหาข้อดีข้อเสียคือตัวเขาก็ไปเค้าเรียกว่าไปหาข้อมูลแล้วก็เขียนมาบอกแม่ว่าข้อดีของการเล่นโรบล็อกคืออะไรข้อเสียคืออะไรเขาจะป้องกันข้อเสียที่จะเกิดขึ้นยังไงเขาก็เขียนมาเองเสร็จสรรพ
1: เพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพเรามีภาพที่คุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักมากบันทึกเอาไว้ด้วยว่าลูกสาวเนี่ยมาหาข้อมูลแล้วก็ขอเหตุผลเนี่ยให้เหตุผลเนี่ยในการที่จะขอเล่นเกมนี้ยังไงบันทึกเอาไว้ด้วยเราไปชมกันครับ
0: เน่ดูสิ
2: Here we have all the things. It's the bad things. The good things that how we don't go books. The bad things. So the good things, it's about the good. So here, it's about pretend we loaded. That means if there's lots of good things, means it's good.
3: Can you show me what the good things?
2: So, number one, it's creative. Of course it is. It has creative.
3: Why is it creative?
2: Because we can do like build those, build these, and build lots of things.
3: Mm-hmm.
2: Next, it is fun. Of course it's fun. Why won't we load it if it wasn't fun? So we have to load it if it's fun.
1: ยังไม่ได้ฟังในส่วนของ bad opinion เลย bad things aboutThis game
0: มีอะไรบ้าง
1: จริงๆในนั้นมันมี bad things ด้วยแต่ว่าเวลามันสั้นไหนหนูบอกซิว่าข้อเสียของเกมนี้มันคืออะไรบ้างคะ
2: ติด
1: ข้อเสียติดและอะไรอีกคะ
2: มันมีแบบช่องแชทที่จะคุยกับใครก็ได
1: ้เป็นข้อเสียเหรอคะเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าถ้าเราไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเขาคือใครแบบนี้แล้วมันก็มีสแกมเมอร์หรือก็แฮกเกอร
1: ์อาจจะมีคนไม่หวังดีกับเราใช่ไหมหลอกเราหลอกเราผ่านทางช่องทางที่พูดคุยก็ได้แล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วพี่ก็จะชอบมาบอกว่าอู้เล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่ง
0: มีคนอาจจะมาบูลลี
1: ่บอกว่าเราเล่นไม่เก่งอีกด้วยโอ้มีข้อเสียตกลงข้อดีหรือข้อเสียเยอะกันคะ
2: ข้อดีข้อเสียมีแค่ครึ่งทาง
1: อ๋อข้อเสียมีครึ่งทาง
0: ข้อดีเยอะมาก
1: คุณแม่ครับหลังจากที่ลูกทำแบบนั้นคือคุณแม่ไม่ยอมให้เล่นเก
0: ม
1: ใช่ไหมครับลูกก็เอาเกมเนี่ยนี่คือเกมนี้เลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะเขาก็ไปเขียนข้อดีข้อเสียมาก
1: ล่อมให้คุณแม่สุดท้ายคุณแม่ครับ
0: ก็ตอนนั้นใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็ไปดูมันเป็นยังไงเพราะเราไม่รู้จักเราก็ไปลองแบบให้เขาโหลดให้ดูลองนั่งอยู่กับเขาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: พ่อดูด้วย
0: แล้วก
4: ็ดูด้วยครับ
0: คือเอาจริงเราก็ไม่ได้รู้สึกพร้อมแต่เรารู้สึกว่าพลังงานของการที่แบบเขาอยากได้สิ่งนี้แล้วเขาศึกษาเขาหาข้อมูลเขาแบบ put effort ที่เขาพยายามที่จะมาแบบ convince เราทำให้เราเชื่อว่าเขาควรจะถูกอนุญาตเนี่ยคือโดยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอันนี้เป็นพลังงานที่เราต้องรักษาไว
1: ้
0: เราก็คิดว่าเราก็ลองดูเราก็ลองให้เขาลองแล้วเราแน่ใจว่าเราก็จะคอย monitor ข้อดีข้อเสีย
1: ก่อนที่จะให้ลองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดลูกเขียนจดหมายมาหาคุณพ่อคุณแม่ก็มีวิธีการตอบจดหมายกลับไปหาลูกเช่นเดียวกันนะครับไปชมกันครับว่าคุณพ่อคุณแม่ตอบยังไงครับ
2: เกม
1: เ
2: ล
1: ่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: โรบล
1: ็
2: อก
1: โรบล็อก
2: เบเน่ลูกรักมามีกับแดดดี้ภูมิใจมากที่เบเน่เป็นเด็กดีที่มีเหตุผลรู้จักคิดและพิจารณาข้อดีและข้อเสียของสิ่งต่างๆมามีกับแดดดี้รู้ว่าเบเน่อยากเล่นเกม Roblox มากๆเพราะมันสนุกและเพื่อนๆก็เล่นกันอย่างไรก็ตามเกมออนไลน์ที่เป็นสิ่งที่มามีกับแดดดี้เป็นห่วงเพราะมันติดได้ง่ายมากะอะไรนะ
3: มาม
2: ีการคุยกับคนที่ไม่รู้จักได้และถ้าติดก็คงทำให้เราต้องใช้เวลาไปกับการเล่นที่มากเกินไป
1: โย่เย่โย่เย่ที่ผมเห็นมากกว่านั้นของการพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่ผ่านจดหมายเนี่ยมันคือการให้เวลากับลูกในการที่จะอธิบายคือคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ดีไม่เล่นไม่ให้เล่น

0: จะก็ไม่ให้เล่นแต่ไม่ได้ให้เหตุผลเขา
1: คร
0: ับหรือว่าให้เล่นแล้วควรจะต้องดูแลยังไงก็ไม่ได้ให้เหตุผลเขาแต่ว่าการยอมเสียเวลาเขียนจดหมาย2หน้ากระดาษของคุณพ่อคุณแม่กับแค่เรื่องเหตุผลเรื่องเดียวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้เวลาและให้ความสําคัญกับลูกมากจริงๆมันคือนัยยะนั้นใช่มั้ยครับ
2: ค่ะก็เราอยากให้เขาเห็นว่าเราให้ความสําคัญกับความต้องการของเขาถึงแม้ว่าความต้องการของเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวกังวลแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเราจะให้พื้นที่เขาที่เขาจะได้ทดลองให้เขาได้เติบโตแล้วก็เราอยากให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาได้ลงแรงทํามันตลอดมาในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องการดูหน้าจออะไรก็ตามเนี่ยเรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเราให้คุณค่ากับมัน
0: ทําไมคุณแม่ถึงเลือกใช้วิธีการเขียนจดหมายแทนการบอกด้วยคําพูดไปเลยครับ
2: ก็คิดว่าอยากให้เขาได้แบบได้อ่านมันนะคะเวลาที่มันเขียนออกมาเป็นตัวหนังสืออ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันทําให้เขาอยู่กับมันได้ชัดแล้วก็ให้คุณค่ากับความต้องการคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นใจความสําคัญของจดหมาย
0: คุณพ่อครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ให้คุณพ่อนึกไว้คุณหมอเบนซ์ว่ามันมีหลายอย่างที่คุณหมอบางครั้งก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ
1: อ๋อบางส่วนใหญ่อะเห็นด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าหลักการเนี่ยเราเห็นด้วยคืออย่างเรื่อง positive parenting อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่พอได้ยินปุ๊บเพราะจริงๆได้ยินครั้งแรกก็จากภรรยานี่แหละครับในเรื่องของการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยคือแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้เคยรู้มีแบบการเรียนการสอนตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์หรือนิสิตแพทย์อะไรก็ไม่ได้มีเรื่องนี้โดยละเอียดอยู่แล้วแต่ว่าพอได้ยินปุ๊บก็รู้สึกว่ามันเป็นผลที่เราชอบอยู่แล้วมันคล้ายๆมันเป็นสันติวิธีเหมือนกับการที่เราอยากจะให้ใครที่ทําอะไรให้เราสักอย่างนึงเนี่ยทําให้เขาทําด้วยความรักเนี่ยมันย่อมดีกว่าให้เขาทําด้วยความกลัวอะไรแบบ
0: ให้เขาทําด้วยความเข้าใจ
1: ด้วยความรักความเข้าใจเราดีกว่ากลัวทําไปเพราะว่ากลัวเราจะลงโทษหรือว่าอย่างเจ้านายบางคนอะไรแบบเนี้ยครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้กับแค่เลี้ยงลูกด้วยกับผู้ร่วมงานหรือว่ากับทุกๆคนเพราะฉะนั้นจริงๆโดยหลักการน่ะเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าที่บอกบางทีไม่เห็นด้วยอย่างเช่นรายละเอียดเล็กน้อยเช่นบางทีเค้าต่อรองว่าเราจะให้เค้าทําสิ่งนี้แต่เค้าอยากจะขอทําสิ่งนี้ก่อนเช่นเล่นอะไรของเค้าให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมาทํากันบ้านอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะอาจจะเป็นด้วยผู้ชายอาจจะแบบก็ไม่ค่อยซีเรียสโอเคงั้นเดี๋ยวเล่นอันนี้ให้จบไปก่อนแล้วค่อยมาทํานี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีคุณแม่เค้าก็จะแบบว่าไม่ได้คือต้องถูกลําดับอ่ะครับคือหมายถึงว่ามันเหมือนเป็นการฝึกความรับผิดชอบว่าแบบต้องทําอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปทําของที่ตัวเองสนุก
0: แสดงว่าคุณหมอเบนซ์เนี่ยจะโดนคุณหมอโอดุประจําเลยว่าคุณหมอสปอยลูกตามใจลูก
2: ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับ
1: เหมือนเข้าคลาสทุกวันเลยครับ
2: คือแบบเค้าก็จะรู้ว่าพ่อเนี่ยตามใจแม่เนี่ยก็จะแบบสดเค้าลืมล่าสุด
3: ไม่ให้ก็ไปถามพ
2: ่อแต่ว่าโชคดีคือพี่เบนเนี่ยหลักการเค้าได้แล้วเค้าก็จะไม่ได้แบบเป็นแบบใจดีแล้วก็ขัดกับเราคือเค้าก็พยายามจะไปทางส่วนใหญ่เป็นทางเดียวกันงั้นลูกก็เลยไม่ยากแต่ว่าเค้าก็จะรู้ว่ากับพ่อเนี่ยง่ายก็คืออย่างบางทีล่าสุดอย่างเงี้ยคือเค้าเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําแล้วเค้าก็ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปแล้วก็บอกว่าเค้าก็ตะโกนมามี่เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยเงี้ยเราก็อยากให้ฝึกว่าก็เดินออกมาเอาก็จะได้แบบไม่ใช่แบบให้คนหยิบเข้าไปให้ตลอดเราก็บอกไปเนี่ยเดินออกมาเอาเองเลยลูกอย่างเงี้ยพักนึงก็ตะโกนเรียกดัดดี้เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยพ่อก็วิ่งเลยค่ะ
0: ลูกสาวว่าก็ลูกสาวว่าน
2: ี่ลูกอย่างเงี้ยไม่เบเน่หันมาเธอยักหน้ากับแม่แบบเป็นไงล่ะอะไร
0: แล้วจริงๆแล้วในเชิงของวิชาการที่เมื่อสักครู่กำลังพูดถึงเรื่องของ positive parenting เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงใจความสำคัญของมันคือมันละเอียดอ่อนมากนะ
2: คือ
0: มันลึกซึ้งอ่ะผมว่าไอ้เรื่องของการที่จะบอกว่าเลี้ยงลูกในเชิงบวกเน
2: ี่
0: ยผมฟังตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจ 100% เลยว่าจริงๆแล้วคือแค่พูดในการสนทนาการให้เหตุผลหรือการอธิบายเขาด้วยเหตุผลแต่เพียงเดียวหรือว่ามันมีอย่างอื่นประกอบด้วย
2: จริงๆคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยที่สรุปได้จริงๆก็คือการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กคือ
0: คําว่าเชิงบวกหมายความว่ายังไงบ้างครับ
2: ก็คือเป็นคนที่เขารักอะค่ะส่งภาษารักที่เป็นภาษาที่เป็นเลิฟแลงเกวจของเขาก็อันนึงที่สําคัญคือการมีเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพราะสุดท้ายเนี่ยจริงๆการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ต้องอาศัยเรื่องความกลัวหรือเรื่องอํานาจค่ะความสัมพันธ์ที่ดีหรือความรักที่ดีเนี่ยมันทําให้โฟลว์แล้วก็มันทําให้ไปด้วยกันความต้องการของเราเขาก็จะมองเห็นอันที่2คือมันเป็นเรื่องของ

ฝึกวินัยเชิงบวกก็คือการฝึกวินัยเชิงบวกก็คือเนี้ยค่ะการทำให้สมองส่วนเหตุผลทำงานเพราะว่าวินัยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความกลัววินัยที่แท้จริงมันเกิดจากการควบคุมตัวเองด้วยความเข้าใจเหตุผลข้างในอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกเราจะสื่อสารยังไงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทำมันเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเรา

0: ยังไม่ทำกันบ้านอย่างเงี้ยมันก็เป็น you message คือทำให้อ
1: ยากให้หนูทำกันบ้าน
0: I message ต้องพูดว่าอะไรนะคะลูก
1: แม่อยากให้หนูทำกันบ้าน
0: แม่อยากให้หนูทำกันบ้านคือพูดสิ่งที่เป็นการสื่อสารเชิงบวกมันเป็นพูดเรื่องความรู้สึกความต้องการของเราแล้วมันทำให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วต่อต้านน้อยกว่า
2: I message กับ you message ตกลงควรตอบว่า
0: ควรจะพูด I message
2: I message ไม่ใช่ you message
0: แต่การสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเราใช้ you message ตลอดเวลาทำไมโทรไปไม่รับอย่างเงี้ยเราก็กำลังแบบ
2: แล้วถ้าเป็น I message
0: แม่ติดต่อหนูไม่ได้เลยความหมายมันเหมือนกันเลยนะคะแต่เวลาที่เราฟังแล้วเรารู้สึกต่างก
2: ัน ไม่เบลมคำพูดนั้นต้องไม่โทษความผิดหรือเป็นการว่าความผิดของใคร
0: เพราะว่า
2: ปฏิกิริยาที่คุณหมอสอนเมื่อสักครู่นี้
0: เขาจะตอบโต้เนี่ยค่ะมันก็หลักๆของการเลี้ยงลูกเชิงบวกอ่ะมันก็คือ3เรื่องหลักๆนี
2: ้คุณหมอแอบเคยลองทำไหมแบบผิดทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ย
0: เอ้ยตัวเองก็ทำค่ะมามีก็ทำไม่ได้ตามทฤษฎี
3: ด้วยความเคยชินอะไรเงี้ย
0: เ
3: ช
0: ่
3: นแบบเฮ้ยทำไมยังไม่กินข้าวอีกลูกอะไรเงี้ยคือมันแต่เราพูดอย่างเงี้ยทำไมยังไม่กินข้าวอีกป่านนี้อย่างเงี้ยครับจริงๆเราไม่ได้ต้องการคำตอบคือเรากำลังบอกใช่ครับบอกว่าเราอยากให้เขากินข้าวได้แล้ว
2: แล้วอย่างไรปฏิกิริยาเขาตอบโต้เป็นแบบที่คุณหมอบอกเลยทันทีไหม
3: ก็บางทีก็เป็นอย่างนั้นใช่ซึ่งเราก็สังเกตได้ว่าแบบ
2: แสดงว่าจริงแฟกต์ที่คุณหมอพูดพิสูจน์ได้จริง
3: เพราะว่ากับผู้ใหญ่ก็เป็น
0: ผมคิดว่าวิทยาศาสตร์ความยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การที่เราไม่เข้าใจทฤษฎีแต่ความยากคือเราสติดีไม่พอฉะนั้นเนี่ยการเรียนไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนเขียนสอนเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะแต่ถึงเวลาเนี่ยเราก็ยังมีหลุดบ่อย
2: ๆกับลูกเองหลุดไหม
0: กับลูกก็หลุดค่ะคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เย็นโดยพื้นคือเป็นคนที่แบบไม่ได้รู้ศาสตร์อะไรมากมายไม่ได้เรียนแต่ว่าโตมาแบบคนที
2: ่สายชิล
0: แล้วคุณย่าก็เป็นคนที่แบบใจเย็นแม้คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เย็นแบบเป็นธรรมชาติหมอเนี่ยเป็นคนที่จริงๆอ่ะโตมาแบบร้อนคือคุณแม่ก็เป็นคนใจร้อนหมอเองเนี่ยก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนชอบทําอะไรเร็วเป็นคนคิดไวงั้นการเลี้ยงลูกจริงๆนะมันคือการพัฒนาตัวตนอย่างมากเพราะว่าเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เราแบบให้เราเย็นให้ได้ถ้าเราอยากให้ได้ลูกที่แบบเขาเข้าใจว่าต้องใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เนี่ยงั้นมันก็ฝึกตัวเองจริงๆไม่ได้เป็นคนที่แบบถ้าเทียบกันเนี่ยเบนนี่จะเห็นเลยว่าพ่อเย็นกว่าแม่ร้อนกว่างั้นมันเป็นสิ่งที่เราก็ฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลา
2: ย้อนกลับไปครับคุณหมอในวัยเด็กที่เมื่อกี้คุณหมอก็พูดแล้วว่าเติบโตมาหรือว่ามีวิธีการถูกเลี้ยงมาอีกแบบนึงมันแตกต่างกันเยอะกับวิธีการที่คุณหมอเลี้ยงลูกคุณหมอหรือว่าเด็กสมัยนี้มั้ยคร
0: ับ ก็เด็กๆก็ถูกตีค่ะก็ถูกตีถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามภาษา
2: แต่คุณหมอก็ได้ดีนะก็ประสบความสําเร็จแต่
0: มันมีสิ่งที่เราแลกไปค่ะ
2: อะไรบ้างครับ
0: จริงๆก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนที่แบบปีดง่ายด้วยเป็นคนที่แบบหงุดหงิดง่ายคืออันเนี้ยคิดว่ามันเป็นอันที่มันแบบมันสะท้อนเห็นชัดแล้วก็จริงๆคุณพ่อเป็นคนใจเย็นแล้วคุณพ่อไม่เคยตีเลยคุณแม่ก็จะอารมณ์ร้อนหน่อยและที่สำคัญคือเราก็ได้สิ่งนั้นมาจากคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรา
2: ผมได้ยินมาว่าคุณแม่ของคุณหมอเนี่ยครับเลี้ยงคุณหมอมาอีกแบบนึงแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็เป็นแฟนคลับของเพจของคุณหมอแล้วก็ติดตามโดยตลอด
0: แชร์ทุกโพสต์
2: แล้วก็เหมือนท่านก็เข้าใจในมุมมองการเลี้ยงในแบบสมัยใหม
0: ่
2: ที่อาจจะแตกต่างจากสมัยของท่านโดยสิ้นเชิงน
0: ะ
2: แต่ท่านก็เข้าใจด้วยซึ่งวันนี้เราไปเก็บเสียงของคุณแม่คุณหมอไว้ด้วยไปดูกันครับว่าวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูในแบบอดีตที่เลี้ยงคุณหมอมากับปัจจุบันนี้แตกต่างกันอย่างไรและคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเชิญรับฟังครับ
4: หมอโอเป็นเด็กที่น่ารักเลี้ยงง่ายเป็นเด็กรักเรียนกับแม่เขาจะต่อต้านกับพ่อเขาจะเข้าใจพ่อแม่ใช้เป็นเหมือนแม่เนี่ยคนโบราณใช้ชอบเผด็จการว่าเป็นไม่เคยตีลูกอ่ะก็จะสอนว่าพี่น้องต้องรักกันนะเราเป็นพี่เราอย่างนี้อย่างนี้ก็จะบอกเขาพี่ให้เสียสละไงซึ่งตอนนี้ไม่ได้นะเรามาอ่านเพจให้เรารู้แล้ว ทุกคนมีสิทธิ ได้เรียนรู้เราก็ยอมรับก็เหมือนยอมรับไงฮะว่าการเรียนรู้แบบสมัยอย่างเงี้ยถูกต้องเรายังคิดเสมอว่าเดี๋ยวใครเคยพูดเพื่อนๆนะเราสมัยนี้นะถ้าเรามาเลี้ยงลูกอย่างสมัยก่อนเป็นไปไม่ได้หนึ่งเด็กก็ไม่ยอมรับก็จะกลายเป็นเด็กที่ แต่

0: ดีจะกลายเป็นดื้อเพราะต่อต้านกับเราแน่เพราะถ้าเราหลักการนั้นมาใช้แม้แต่ลูกคนกลางอ่ะเขาก็เลี้ยงหลานแม่มีลูกคนเป็นลูกคนกลางนะเขาเลี้ยงตามที่หลวงโอสอนเพียนเพจหมดเลยเขานั้นไปสอนหมดเลยต้องใจเย็นต้องหนักแน่นต้องไอ้นั่นกับลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ข้ามพ้นนั้นมาเลยมาได้แล้วเวลานี้เขาก็เป็นเด็กฉลาดแล้วก็เข้าใจอ่ะแต่ซึ่งตอนนั้นถ้าเราใช้อารมณ์ต่ออารมณ์นะเราก็ได้เด็กก้าวร้าวมาคนหนึ่งกับการเลี้ยงหลานมีหลุดไหมกับการเป็นยายสมัยก่อนกับสมัยนี้เหรอฮะหลุดค่ะหลุดแต่พอเราหลุดปุ๊บเราก็กลับมาเร็วเหมือนทุกทีถ้าเราหลุดเราก็จะอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆเหมือนการมีการเอาชนะเกิดขึ้นแต่ณเวลาพอเราหลุดปุ๊บเราก็จะหยุดว่าอย่างนี้อย่างนี้เด็กวัยนี้ต้องอย่างนี้เราจะไม่ใช่อารมณ์ไปใส่เขาเราก็ต้องอดทนเราเงียบแล้วเราก็จะคุยด้วยเหตุผลกับเขาไปซึ่งก่อนเนี้ยเราจะไม่ค่อยมีตรงเนี้ยคือสมมติว่าเบนเน่ดื้ออะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะดุลูกสมัยก่อนถ้าเราจะดุเป็นหลานเนี่ยเราคงจะนิสัยเราเดินมาดุใช่มั้ยฮะแต่ตอนนี้เราก็จะเอาที่เราอ่านจากเพจแม่เข้ามาสอนคือเบนเน่เนี่ยจะเป็นคนที่ว่าเขาเป็นคนตรงเวลาสมมติแม่ให้ตั้งเวลาสมมติเขาจะเล่น iPad เนี่ยเขาจะบอกคุณยายตั้งเวลาเขาเพราะเขาทำการบ้านไปแล้ว10หน้าเขาได้ครึ่งชั่วโมงเขาจะตั้งครึ่งชั่วโมงพอเวลาแต่จริงๆแล้วเราตั้งเกินให้เขานิดนึงเกินให้หลานเพราะเราก็รู้แล้วใช่ไหมตั้งเกินให้เขาแต่จริงๆแล้วแต่หลังๆเนี่ยเขาเริ่มจะหลอยกับเราเกินเองเราก็จะบอกว่าเบนเน่ทำอย่างเงี้ยคุณยายไม่ชอบเพราะถ้าเดี๋ยวคุณแม่มาถามอ่ะคุณยายจะตอบยังไงในสมัยเราก็จะถือว่าคุณยายถือศีล5ถ้าหนูมาเล่นเกินอย่างเงี้ยแม่ถามยายต้องตอบความจริงนะว่าหนูเกินมาบอกให้ยายช่วยไม่ได้เนี่ยเขาก็จะฟังเฉยๆแป๊บนึงแต่สักพักเราก็พูดแค่นี้เขาก็จะลุกขึ้นไปปิดแค่นี้เอง
1: นั่นคือเสียงของคุณยายของเบเน่นะครับหรือว่าคุณแม่ของคุณหมอนั่นเองกลับมาถึงเรื่องของปัญหาของวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบส่งเข้ามาปรึกษาคุณหมอในเพจเนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ก็อาจจะมี
1: เป็นเด็กๆส่งมาเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งมาคร
2: ับมีทั้งเด็กๆแล้วก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ถ้าลูกเล็กๆก็จะเป็นเรื่องการจัดการอารมณ์เขาก็จะแบบไม่รู้ต้องทำยังไงลูกโวยวายลูกร้องไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็เป็นลูกอารมณ์รุนแรงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นพ่อแม่ก็จะมีความกังวลเรื่องภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะเยอะ
1: มีคนเคยถามในรายการเรานะให้เรื่องของการจัดการอารมณ์เนี่ยคือเขาบอกว่าไม่ใช่จัดการอารมณ์ลูกนะ
2: จัดการอารมณ์ตัวเอง
1: อารมณ์ตัวเองเนี่ยคือทนไม่ไหวแล้วจะทำยังไงให้เราใจเย็นลงอย่างนี้คุณหมอจะตอบว่าไงครับ
2: ก็จริงๆการมีอารมณ์ของเรามันมีที่มาค่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆก็เกิดอารมณ์มันเกิดจากการที่เราเห็นบางอย่างที่กระตุ้นแล้วเรามีมุมมองต่อสิ่งนั้นงั้นสิ่งที่ต้องปรับก่อนเลยก็คือมุมมองที่เรามีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเวลาที่เรามองเด็กเล็กแล้วเราก็มองว่าเขาดื้อเอาแต่ใจเนี่ยอารมณ์เราก็จะมาแบบพานแต่ถ้าเรามองว่าลูกกำลังสื่อสารกับเราว่าเขากำลังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการที่เขาอยากได้เนี่ยเขาแค่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะเราจะเข้าไปแบบที่เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยลูกมากกว่าที่เราจะเข้าไปแบบโมโหลูกโกรธลูกหรือทำโทษลูก
1: คือเปลี่ยนทัศนคติด้วยการทำความเข้าใจตั้งคำถามว่าทำไมเป็นหลักก่อนว่าทำไมลูกถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
2: หาสาเหตุเข้าใจว่าสมองเขาทำได้แค่นี้ค่ะเขายังสื่อสารไม่เก่งเขายังจัดการตัวเองไม่ได้เขาก็จะมีอารมณ์ง่ายเป็นธรรมดาสมองมันเป็นแบบนั้น
1: เมื่อไหร่เราเข้าใจเราจะควบคุมอารมณ์ของเราได้ทันที
2: เราก็จะเย็นลงเพราะเราจะมองสิ่งที่เขาเป็นด้วยความเข้าใจธรรมชาติเขามากขึ้นพ่อแม่เนี่ยหลายครั้งก็อาจจะไม่เข้าใจว่าธรรมชาติเด็กก็เป็นแบบนี้หลายคนก็คาดหวังกับลูกเยอะหลายคนก็อยากให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดีใจเย็นแล้วยิ่งความคาดหวังตรงนั้นมันยิ่งเยอะเนี่ยมันยิ่งทำให้ตัวเขาเนี่ยแหละที่มันทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของลูกงั้นก็ปรับเรื่องความคาดหวังมองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เขาก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่แล้วเขากำลังต้องการโอกาสแล้วก็ต้องการคนที่จะช่วยเขาพัฒนา
1: แต่ที่เราคุยกันอยู่นี่คือปฐมวัยทั้งนั้นเลย
2: ค
1: ือโดยเคสหลายๆอย่างที่ว่าเนี่ยคือเหมือนหลายๆคนก็จะบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเนี่ยคือแน่นอนแหละครับมันเกิดจากการสะสมในช่วงปฐมวัย

0: และนำพาไปสู่การเติบโตในช่วงของวัยรุ่นที่มันผลิดอกออกผลมาจากการปลูกต้นกล้าในตอนปฐมวัยหลายๆคนบอกว่าทำไงดีล่ะคุณหมอก็เนื่องจากว่าคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นไอตอนปฐมวัยเนี่ยแก้ไม่ทันแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาหนักเหลือเกินติดเพื่อนหรือหลายๆอย่างที่เป็นพฤติกรรมที่เรารู้ว่าลูกกำลังสุ่มเสี่ยงอยู่เนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
1: ค่ะอันหนึ่งในที่หมอบอกเสมอก็คือภาษาอังกฤษมันจะมีคำแบบที่เราพยายามใช้ให้จำง่ายเนาะก็คือ connect ก่อนที่จะไป correct เนาะภาษาไทยเราใช้ว่าต่อติดกับลูกก่อนที่จะตักเตือนแปลว่าเราแทบพูดอะไรไม่ได้ถ้าสายสัมพันธ์นั้นไม่ดีแล้ววัยรุ่นเนี่ยมันเป็นวัยที่เราแทบจะสอนเขาได้ยากละเพราะว่าเขาจะเริ่มเติบโตฟังคนอื่นฟังเพื่อนฟังสื่อนะคะมากกว่าพ่อแม่มันแต่ยังไงก็ตามมนุษย์พัฒนาตัวเองตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาทําเรื่องสายสัมพันธ์ให้ดีก่อนพ่อแม่หลายคนเนี่ยยิ่งลูกแบบออกนอกลูกนอกทางยิ่งไปใช้อํานาจยิ่งไปใช้การแบบบังคับยิ่งไปใช้การทําให้กลัวเนี่ยมันยิ่งทําให้เรากับเขาเนี่ยไม่มีสิ่งที่มันเชื่อมโยงถึงกันกลับมาทําสายสัมพันธ์ให้ดีก่อนอ
0: ะไรเริ่มต้นได้ยังไงครับเช่น
1: ขึ้นกับแต่ละบ้านเลยค่ะสมมุติว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันสั่นคลอนเพราะว่าเราเคยไม่เคยดูแลเขามาอย่างดีคุยกับลูกขอโทษลูกชี้แจงให้ลูกเข้าใจความจําเป็นคือเริ่มด้วยการที่ทําให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเขาก็คือคนที่เรารักแหละถ้าเราเคยลงโทษเขารุนแรงทําให้เขามีบาดแผลทําให้เขารู้สึกไม่ชอบเราอ่ะให้กลับมาคอนเนคกับเขาก่อนว่าเราอยากรับฟังเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาตอนนี้เริ่มที่ความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปแก้ไขอะไร
0: เชื่อมกันก่อนต่อให้ติดก่อนก่อนที่จะต่อว่า
1: ก่อนที่จะตักเตือนหรือ
0: ก่อนที่จะตักเตือนมีคุณผู้ชมมานั่งฟังอยู่หลายท่านมีใครมีคำถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับเชิญครับ
2: ถ้าสมมุติว่าลูกทำผิดร้ายแรงแล้วเขากล้าที่จะมาเล่าให้เราฟังเราควรจะมีวิธีจัดการกับอารมณ์โกรธของเราอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็อันดับแรกคือจัดการตัวเองก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าเราเป็นแม่ที่ดีมากเลยค่ะวันที่เขาเจออะไรที่แย่วันที่เขาเจออะไรที่มันเขารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่เขารู้ว่ามีคนที่พร้อมจะอยู่กับเขาตรงนั้นเนี่ยเนี่ยคือการส่งสัญญาณมาถึงเราว่าเขารักเราแล้วเขาก็เห็นเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็ขอบคุณลูกขอบคุณที่เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังค่ะเดียวกันเหตุผลก็คือเหตุผลถูกผิดก็คือถูกผิดเนาะหมอคิดว่าก็คุยกับลูกแทนที่จะด่าเขาเนี่ยก็คุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นหาสาเหตุของการกระทำหาที่มาของสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วก็ถามเขาว่าเขาจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงแทนการไปด่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เหลือใครเราก็ไม่เข้าใจเขาเราก็ไม่รับฟังค่ะหมอคิดว่าก็รับฟังแล้วก็ชวนเขาคุยถึงทางแก้ปัญหาม
0: ีคำถามเพิ่มไหมครับ
3: อยากถามน้องเบเน่ค่ะน้องเคยทำอะไรผิดไหมคะ
0: ทำอะไรผิดคะ
4: ก็บางทีก็เล่นเกินเวลา
0: แล้วทำไงคุณแม่ลงโทษไหม
1: คุณแม่ลงโทษไหมคะ
4: เขาก็จะแบบวันนี้งดไป1วันวันต่อไปก็3วันวันต่อไปก็5วันวันต่อไปก็7วันแล้วก็ไปเรื่อยๆ
0: โดนงดเล่น7วัน
1: ยังไม่ถึงไงยังไม่ถึงตอนนี้มากสุดเท่าไหร่นะลูก3วัน
0: หนูไม่ทรมานแย่หรอคะยอมรับเพราะว่าเราผิดเองใช่ไหมคะเอาละครับก็นี่ก็คือเรื่องราวของวิธีการเลี้ยงดูในเชิงวิชาการที่ได้จากคุณหมอโอ๋นะครับซึ่งเป็นกุมารแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีคุณหมอศัลยกรรมกระดูกมาช่วยเสริมแบบเกรงใจคือเหมือนกับว่าคุณหมอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพูดอะไรไม่ได้มากอะครับ
1: ผ
0: มรู้สึกแบบนั้น
1: ตื่นเต้นไม่เคยออกทีวีปกติไม่
5: พูดไม่เก่งครับพูดไม่เก่ง
0: ก็ได้ความรู้หลายๆอย่างในแง่ของการเลี้ยงดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลักเหตุผลที่จริงๆแล้วในเรื่องของหลักเหตุผลเนี่ยบางครั้งเหตุผลของเด็กกับเหตุผลของผู้ใหญ่เนี่ยบางทีผู้ใหญ่ก็มองว่าเหตุผลมันไม่เท่ากันนะครับเหตุผลของเด็กมักจะถูกมองจากผู้ใหญ่ว่าเป็นเหตุผลที่อ่อนแอกว่าเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์วุฒิภาวะหรือเรื่องสภาวะแวดล้อมที่เขาเจอมาแต่ในทางกลับกันถ้าเรารับฟังซึ่งกันและกันในฐานะของลูก

0: คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันทำให้เกิดความรักที่เชื่อมโยงต่อกันผมชอบคีย์เวิร์ดนึงมากเลยคุณหมอบอกว่าให้ต่อให้ติดกันก่อนที่จะต่อว่าหรือว่าตักเตือนซึ่งสิ่งนี้สำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับว่าเมื่อเราเริ่มแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของการสื่อสารมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นเหตุผลของคุณแม่หรือของคุณพ่อมันจะเข้าไปอยู่ในหัวใจเขามากยิ่งขึ้นเขาพร้อมที่จะเปิดประตูรับฟังมากยิ่งขึ้นก็ลองดูครับลองดูสามารถลองพูดคุยหรือว่าใช้วิธีการแบบนั้นกับลูกหลานของท่านได้ไปติดตามเพจของคุณหมอนะครับกับเลี้ยงลูกนอกบ้านจะทราบถึงวิธีการเลี้ยงลูกของคุณหมอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเฝ้าติดตามก็คือว่าเราอยากรู้พัฒนาการของน้องเบเน่ไปเรื่อยๆว่าในแต่ละช่วงวัยแน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตของเขาแล้วคุณแม่จะมีกลเม็ดหรือว่าวิธีใหม่ๆในการให้เหตุผลหรือสอนลูกอย่างไรรวมถึงคุณพ่อด้วยนะครับครับก็ขอบคุณคุณหมอเบนซ์คุณหมอโอแล้วก็น้องเบเน่ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: และหมดเวลาของรายการกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วแหละครับก็เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับแต่แน่นอนแหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดใจความที่เหนือกว่าเรื่องของการเลี้ยงดูนั้นก็คือว่าสถาบันครอบครัวเราเน้นย้ำเสมอว่าเป็นสถาบันที่ดูเหมือนว่าจะเล็กๆในผมหรืออาจจะเล็กที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการหล่อหลอมคนเพื่อให้คนนั้นเติบโตขึ้นมาและเมื่อคนเติบโตมาในทิศทางที่ดีคนเหล่านี้แหละครับจะเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดในการไปสร้างชาติของเรานะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสัปดาห์นี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

ัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับนารินครับจับจ่าย for school คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย for school นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุก
1: อย่างทุกอย่างทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษเช็คด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถแทร็กได้ตลอดเวลาครับ
0: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
1: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังเงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมครับใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังแต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเออเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21 22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอะและเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหาร ห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
0: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
1: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
0: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
1: ถูกต้องครับผม
0: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
1: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่ามันทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTech International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะฮะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
0: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนรินทร์เนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะ
1: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
0: ได้ครับผม

0: ตอนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณนรินทร์จะสาธิตให้ดูนะฮะว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนด้วยมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4โมงผมมาสแกนตอนบ่าย3กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินไหมครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นสถานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วครับในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
0: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่ไหมเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องแต่เราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
0: เติมให้ได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
0: เช่นใส่เข้าไปพันนึง
1: อาจจะให้ลูกใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
0: blacklist ไม่ให้ซื้อ
1: ถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบมั้ยครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist เนี่ยมีที่มานิดนึงต้องขอเท้าความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทํา blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโพสต์เรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหนครับผม
0: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
0: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
1: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
0: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็กๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้อง1นะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบแต
0: ่ดู
1: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงมั้ยครับ เสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: real time ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
0: กลับบ้านคุยเลย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้า

0: เรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
1: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
0: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 เนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 ทุกวัน
2: ว่าสรุปผล
0: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คน อาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนหนึ่งหรือคุณครูสักคนหนึ่งไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์และเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองนะคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็สามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วเข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะเนี่ยแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
0: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณอลินนะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
2: ครับ
0: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดนี้เราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวจะเล่าส่วนนั้นด้วย
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
0: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
2: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยอ่ะถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ย

0: เป็นเมืองท่องเที่ยว มันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร
1: ่
0: วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทำยังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วค่อยๆใฝ่หาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทำไปแก้ไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้นี่ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทำผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
1: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาได้
0: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกนี้เราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทำสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่ไหมบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
0: ้
1: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่ายฟอร์สคูลเนี่ยใช้เวลานาน
0: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่ายฟอร์สคูลมันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งแล้วรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำเริ่มคิดเริ่มลองแล้วเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทำ6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทำแบบคิดว่าตัวเองทำดีแล้วแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วอาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทำไปแก้ไปทำไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
1: ทำไปแก้ไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังค์หรือว่าขายเครื่อง
0: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่มั้ยเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
1: ต่อ
0: นักเรียน1คนต่อ1ปี
1: 1ปี
0: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
1: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
0: โอเคเราเกือบ1ปีที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
1: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่ายฟอร์สกู
0: ลเราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากก็ทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
1: โอ้เอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: สุดท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทําครับ
0: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างหรือให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำก็ผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
1: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่ายฟอร์สกูลที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อแล้วก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data แล้วก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
0: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
0: ครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่า
0: ใช้คำว่าเทปเลยครับ
2: รุ่นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38กับ9
0: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
0: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไงนี่ไง
2: นี่ถือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
0: เอ้ยใช่ผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลม
0: ว่ะนะครับผมนะฮะตอนป้า
2: พี่ก็น้องบอดี้สแลมไม่กี่ปี
0: น้องนะครับจะกลับมาน้องนะครับผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
0: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
0: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
0: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะครับตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
0: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่องEcho ของจันตนาที่ทำ
0: Echo นี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหม
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงพี่ไอนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
0: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในชีวิต
2: ก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าว ทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็ 4.5
0: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
2: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
0: ครับผม
2: คือขอลางาน
0: ง่ายนิดเดียวแล้วกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วยายทำอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เริ่มแบ่งปันแล้ว
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
2: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะสนามสุวรรณภูม
0: ิสนามเขียว
2: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
0: ครับ
2: ไม่ต้องแข่งกับใครแค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
0: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองนึงนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ที่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ต่างหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: เรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะไปหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปี1ค่ะ
0: อ๋อปี1อ๋อปี1ก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้

ผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีประมาณปี2ปี1ออกปี2เราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมดก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเค้าเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอีกต่างหาก

0: โด
1: ครับ
0: ให้คนเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
1: ครับ
0: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่อย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอสิ่งจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้ไม่ศึกษาพูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยนะคือแบบว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน
1: คือ
0: หลับตื่นมาพร้อมกับมันนี่ชาแนลหลับไปพร้อมกับมันนี่ชาแนล
1: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
0: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะม
1: ี
0: หลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟัง
1: เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
0: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วแล้วพี่รอคืออย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดผู้รู้คนนั้นผู้นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราว่าเฮ้ยต้องลอง
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไอ้นะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
1: ครับ
0: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
1: ครับผมนะ
0: คือแบบเปิดพอแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี้ยนะ
1: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
0: โอ้โหพี่เมาน้อยเลยล่ะ
1: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
0: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
1: ครับผม
0: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกฉันซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
1: ้ครับ
0: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์ชัวร์ชัวร์ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
1: ครับ
0: คือเมาไม่ทำกันบ้านไงเมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ
1: ๊บ
0: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน คุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขา
1: คุ
0: ณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
1: ี้
0: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
1: ่
0: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อที่ไม่มี ATM
0: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
1: ครับผม18ล้านกว่า
0: ถูกสามถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมติว่าถ้าหุ้นมันลง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
1: ่
0: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
1: ้
0: เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
0: ไม่มี
1: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: จอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฝากก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช่
1: ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องนะครับตอนนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ใช
2: ่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็คำแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนมันได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่า
1: พนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
2: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
2: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
2: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
2: 7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
2: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
2: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
2: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
2: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
2: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
2: ในความเห็นพี่เนาะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มด้วย
1: พี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
2: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้ไหมนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
2: สมมุติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
2: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก บางคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
2: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
2: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอคุ
1: ณ วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
2: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
2: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมา
1: รู้เรื่องสิ
2: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
2: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้ละ

0: ครับ
1: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: นี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมล
ชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีค่ะ
1: ถามถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะส่งผลกับงานของน้องเปรี้ยวยังไงบ้าง
2: โอ้โห
3: ใช้คำว่าโอ้โห
2: โอ้โหเรียกได้ว่าคือแบบไม่รู้จะทำอะไรยังไงเลยค่ะเงียบมากๆคือแบบเชื่อว่ากระทบกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงหนูด้วยก็คือถ่ายละครอยู่ก็หยุดไปงานอีเวนท์ที่เขาจ้างมาแบบทั้งปีก็แคนเซิลหมดเลยค่ะก็ทำให้หนูแบบว่าโอ้โหกระอักกระอ่วนเหมือนกันค่ะเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วค่ะกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมแล้วค่ะ
1: ถ้าย้อนไปตอนช่วงที่น้องเปรี้ยวประกวดใหม่ๆพอได้ผ่านการประกวดมางานเยอะมากยุ่งมากเยอะขนาดไหนคะ
2: โอ้โหเอาเป็นว่าทุกวันมีงานแบบทีนึงเนี่ยแบบเยอะที่สุดเนี่ย7งานแล้วก็7จังหวัด
1: เจ็ดงานเจ็ดจังหวัดวันเดียวว
2: ันเดียวจนแบบต้องทำกินอะไรทุกอย่างในรถตู้หมดเลยค่ะ
3: ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอู้ฟู่
2: ใช่
3: รายได้ก็คือเรียกว่าเข้ามายังต่อเนื่อง
2: ใช่
3: เราเลยเป็นเสาหลักของบ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก่อนหน้านั้นคือใครเป็นเสาหลักของบ้านครับ
2: ก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
3: พ่อคุณแม่แล้วอยู่ดีๆวันนึงเราบอกเองว่าหนูเริ่มทำงานได้แล้วหนูจะเลี้ยงพ่อแม่พักหรือว่าพ่อแม่ยัดเยียดหน้าที่นั้นให้กับเรา
2: หน้าแม่แบบคือหนูเสนอตัวขึ้นมาเองตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้าน AF ละค่ะได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าดูแลตัวเองนะพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งเสียเดี๋ยวเรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วเข้าบ้าน AF เสร็จปุ๊บออกมาคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเฮ้ยเราเริ่มมีรายได้แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่มีหนี้อะไรบ้างนี่สายเปสายเปมีหนี้อะไรบ้าง
3: เดี๋ยว
2: เดี๋ยวปลดหนี้ให้ไล่เรียงมาเลยลิสต์มาเลย
3: แล้วปลดหนี้ให้พ่อแม่หมดไหม
2: ช่วงแรกคือหมดเลยค่ะ
3: เก่งมาก
1: รายได้ตอนนั้นเนี่ยทราบว่าเยอะมากมาก
2: เยอะมากค่ะเยอะจนแบบบางทีไม่ดูเป็นบัญชีตัวเองเลยเหมือนเข้าเป็นปกติอะค่ะแบบหลักแสนหลายๆแสนบางทีได้พรีเซนเตอร์มาแล้วก็เหมือนแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยดีใจแล้วอ่ะมันได้ทุกเกือบทุกเดือนแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้จ่ายช่วงแรกก็คืออยากได้อะไรก็จะซื้ออยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยอย่างแบบรถยนต์เงี้ยค่ะโอนตังค์ให้พ่อกับแม่แบบเกือบล้านค่ะเพื่อไปซื้อรถให้หน่อยรถเงินสดแบบนั้น
1: พอชื่อเสียงพอเงินทองเข้ามาเยอะๆอะค่ะชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
2: ก็เปลี่ยนไปค่ะทั้งเรื่องของแฟนคลับนะคะมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เราก็ได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่ได้ทำแบบอัลบั้
1: ม
2: ถ่ายหนังเล่นละครอะไรต่างๆที่เราใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
3: เปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวดูแลทั้งบ้านแต่การที่ดูแลทั้งบ้านได้เราก็ต้องทำงานเยอะขึ้นและไอการทำงานเยอะขึ้นเนี่ยครับแม่เขาห่างจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันมีช่วงคิดถึงกันบ้างไหมครับ
4: มีค
3: ่
4: ะ
3: แล้วแม่ทำไงช่วงคิดถึงฮะ
2: คิดถึงก็โทรหาเขาโทรหาก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงค่ะแต่หนูเนี่ยจะเป็นแนวแบบห้าวๆคุยกับครอบครัวจะแบบว่าไงนะเออทำงานอยู่แม่ทำงานอยู่อะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยคุยกับทางบ้านเท่าไหร่แบบออดอ้อนอะไรเงี้ยจะไม่มี
3: คือนั่นคือเพราะนิสัยเราน
2: ิสัยด้วยแล้วก็
3: แสดงว่าเปรี้ยวสมชื่อ
2: เปรี้ยวห้าว
3: ก็คือพึ่งพาตัวเองได้เลยแหละว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้ว
1: คุยเรื่องอะไรกันบ้างอะคะ
2: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปค่ะว่าวันนี้ลูกไปทำงานอะไรเหนื่อยไหมกินข้าวเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาก
3: แล้วถ้าเกิดวันนึงเรามีปัญหาเราคุยกับใครถ้าเกิดเราเท่าที่จับใจความได้นะพี่หมวยไม่รู้มีจับถูกหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าแข็งแกร่งแต่ต่อให้มีปัญหาก็คงไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
2: ส่วนใหญ่ไม่เล่าค่ะหนูไม่เล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือด้วยโตขึ้นมาเนี่ยพ่อคุณแม่จะสอนเสมอว่าเป็นคนดีนะลูกอย่าถ้ามีอะไรอย่าทำให้ใครเดือดร้อน
3: ครับ
2: เราเองก็เราเป็นคนดีเวลาเรามีความทุกข์เราจะไม่พูดเรื่องความทุกข์ให้ใครให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมากระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาต้องมีความสุขเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยากที่จะเรื่องแบบบ่นท้ออะไรเงี้ยกล่นว่าตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยกับ
3: ท่านเหนื่อยก็ไม่พูดว่าเหนื่อย
2: ไม่ค่ะ
3: ก็คือพูดเรื่องอื่นไปเลย
2: ใช่
3: ไม่โยงเข้าเรื่องที่เรามีปัญหาในใจแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในใจขึ้นมาจริงๆคุยกับใคร
2: คุยกับตัวเองค่ะ
1: คุยกับตัวเอง
3: คุยยังไงฮะคุยกับตัวเอง
2: คุย ส่องกระจกแล้วคุยกับตัวเอง
3: อ๋อทำได้ด้วยเหรอ
2: หนูทำ
3: ไหนทำให้ดูสิสมมติ
2: ก็เพียกับก็เฮ้ยเราต้องสู้นะเว้ยไม่ได้แกเหนื่อยไม่ได้เฮ้ยทำเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเง
1: ี้ยแล้วคุยกับตัวเองในกระจกอะค่ะตัวเองแก้ปัญหาให้ตัวเองเนี่ย
2: บางทีมันก็พูดอะไรงงๆเหมือนกันเปรี้ยวสองก็พูดแบบอะไรงงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็มีสตินะเวลาคุยกับเขา
3: ผมชอบตรงที่เขามีชื่อว่าเปรี้ยวสอง
1: เขาไม่อีกคนนึง
3: แล้วเปรี้ยวหนึ่งว่าไงอะ
2: เปรี้ยวหนึ่งก็เฮ้ยฉันว่าแกคิดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะ
3: แล้วเปรี้ยวสองบอกว่า
2: เฮ้ยมันดีนะทำไปสิ

0: ไปเลยอันนี้ซื้อหลดดี
1: แล้วเปรี้ยวหนึ่งเคลิ้มตามไหม
0: บางทีก็เคลิ้มตามเหมือนกันมีค่ะอย่างเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังเขา
2: ฟัง
0: เปรี้ยวสองว่าเฮ้ยมันเซลอยู่เอาไปเลยหนูเคยเข้าช็อปกับเพื่อนแบบซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ 8,000 บาทรูดปืนเลยเพราะว่าคำว่าเซลอย่างเดียวแล้วก็เข้าไปซื้อปุ๊บออกมาหลังจากนั้นไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
1: ก็คือแค่เห็นไอ้ป้ายสีแดงๆที่มันเป็นเสมือนแม่เหล็กดูดผู้หญิงให้ต้องเข้าไปหาทั้งที่เราไม่ได้ต้องการมันหรอกแต่แค่ไอ้ป้ายสีแดงเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วทำไมอินเนอร์เยอะ
0: เอ๊ะมาจากที่บ้าน
3: คนที่บ้านหรือเปล่าคะ
1: คนที่บ้านครับแล้วแม่รู้ไหมครับว่าเวลาน้องมีปัญหาน้องมักจะคุยกับตัวเอง
4: ไม่รู้เหมือนกัน
1: พ่อล่ะครับ
4: พ่อก็เหมือนกัน
0: พ่อกับแม่นี่ก็จะคุยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ทำไมเขาไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะว่าบทบาทของเปรี้ยวตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่าคะก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกปัญหาของตัวเองให้ที่บ้านรู้
0: อันนี้คือหนึ่งประเด็นเลยค่ะที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยดูแลเขาได้แต่ทีเนี้ยเอ้ยตอนนี้เราไม่สามารถแล้วอ่ะเราจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าจะไปโทรไปพ่อแม่ตอนนี้เรามีปัญหานะกลัวเขากังวลไม่สบายใจ
3: แม่น้อยใจไหมคะที่ลูกไม่เล่าปัญหาให้ฟัง
4: น้อยใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะลูกคนเล็กมีอะไรก็ไม่บอกอะไรอย่างนี
3: ้
4: มีปัญหาอะไรก็บอกเลย
0: ไม
3: ่เคยบอกเลย
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ละรายการที่เปรี้ยวไปออกว่าเปรี้ยวเคยมีปัญหาถึงขั้นที่ใช้คำว่าตกอับเลยทางด้านการเงินคือมันไปเริ่มยังไงเกิดขึ้นยังไง
0: ก็คือช่วงหลังจากที่หนูทำงานมาเรื่อยๆใช่ไหมคะช่วงแรกก็อู้ฟู่อยู่นะคะรุ่งเรืองเลยงานเยอะแล้วก็เราก็เลยเริ่มมองหาว่าเราจะลงทุนทำอะไรช่วงแรกธุรกิจแรกที่หนูลงทุนก็คือทำธุรกิจเสื้อผ้าเป็นเซคันด์แฮนด์คือช่วงนั้นมันขายไปสักประมาณปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลกำไรก็ไม่ดีขึ้นก็เลยโอเคปิดตรงนั้นไปแล้วก็มาร่วมลงทุนกับญาตินะคะในเรื่องการทำแบบนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดการที่แบบไม่ตรงตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะได้กำไรเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยขาดทุนในตรงนั้นไปแต่ว่าในส่วนตรงนั้นหนูก็ยังมีรายได้อยู่มันก็เลยไม่ได้กระทบกับตัวหนูบ้างแล้วนี้ก็เริ่มมามองทุนอีกไปทำธุรกิจเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะงานในวงการก็เริ่มน้อยลงด้วยค่ะทางบ้านก็ยังต้องผ่อนอยู่รถก็ยังอะไรต้องผ่อนอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยทำให้รายได้หนูมันเริ่มลดลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมมันก็ไม่สมดุลอะไรเงี้ยค่ะจนติดลบก็เลยตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบ
3: คือทำธุรกิจเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
0: ค่ะใช่
3: สุดท้ายก็คือติดหนี้
0: ค่ะมันเป็นหนี้ก้อนแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่
1: บริหารคนเดียวมันเลยรับภาระคนเดียวแล้วไม่ปรึกษาใครใช่ไหม
0: แล้วหนูไม่สามารถที่จะใช้มันได
3: ้
0: มันเป็นก้อนที่แบบมันอาจจะไม่ได้เยอะจำนวนแต่ว่ามันต้องจ่
1: าย
0: แต่หนูไม่มีความสามารถที่หนูจะจ่ายได้แล้วทีนี้เขาก็ทวงมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนดอกเบี้ยทุกๆเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเครียดอยู่กับตัวเองอ่ะอยู่กับเปรี้ยวสองประมาณ3เดือน
1: ก็ยังอยู่กับเปรี้ยว
3: ไม่บอกแม
1: ่2-3เดือนครับ
0: ก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจไม่ไหวละคือเพราะว่าเราก็เกรงใจทางเจ้าหนี้อะค่ะคุยกับแม่ว่าแม่มีเงินไหมตอนนี้ลูกเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาแม่ก็แบบงงๆเหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนี่อะไรเออยืมก่อนเดี๋ยวลูกคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเอาเดี๋ยวโทรบอกพ่อให้พ่อโอนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ก็กลัวว่าลูกจะลำบากหนูก็เลยโอเคแม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: เคยมีเงินน้อยสุดในตัวเนี่ยกี่บาท
0: น้อยสุดในตัวเหรอคะในตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีเหรียญอยู่ค่ะเก็บเหรียญไว้อยู่ประมาณหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ในบัญชี2บาทเคยมีแล้วค่
1: ะ
0: เคยมีแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเงินเราโอนใช้หนี้อย่างเดียว
1: ครับ
3: เปรี้ยวคะเพราะว่าเปรี้ยวเป็นนักแสดงเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นไม่กล้าที่จะไปปรึกษาว่าเราเป็นหนี้เราเกิดปัญหาการเงินแบบนี้นะ
0: อันเนี้ยด้วยค่ะเราไม่กล้าแล้วถึงเพื่อนที่สนิทเองก็เราไม่กล้าไปปรึกษาเขาด้วยเราไม่อยากให้ไปทำลายความรู้สึกเขาเวลาเอ๊ะมึงจะมายืมเงินกูหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัว
3: เราย้อนวันเวลาที่ยากลำบากนั้นให้ท่านชมได้ชมนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
2: สาวใครเออระดับนี้แล้วลูกสาวแม่เด้อจ้าโอ้ยบาซันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรก็มีแต่คนคอยเชียร์คอยโหวตจะร้องจะเต้นก็มีคุณค่าไปหมดแฟนคลับห้อมล้อมงานเงินก็ไหลมาเทมาอยากจะหยุดเวลาไว้แบบนี้ตลอดไปแต่พอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ทุกอย่างที่เคยมีก็ค่อยๆ คลายหายไปไม่จะต้องไม่คลายสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะพี่น้องสบายดีค่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เห็นดูแลเด็กใหม่ๆเพียบเลยนะเฮ้ยถ้ามีงานอะไรดีๆโดนๆก็โยนมาให้น้องได้นะก็ธุรกิจก็ดีเฮ้ยแต่ว่ามีเวลาว่างให้พี่ตลอดเวลาเลยนะแบบ 100% เอาไปให้พี่ 100% ว้าเลยๆอะไรคะไม่รู้มาสั้นว่าไปอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีงานอะไรที่ดูว่าเหมาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยนะพร้อมเสมอค่ะคิดถึงนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
1: อดีตมันผ่านไปแล้วมาสร้างอนาคตกับเราด้วยกันดีกว่านะ
0: สร้างอนาคต
1: นี่จินตนาการภาพเอาไว้สินึกถึงวันข้างหน้าว่าเราเป็นยังไงนี่ฉันเปรี้ยวอนุสรานักธุรกิจเครือข่ายดังระดับมงกุฎแพลตินัมมีรถหรูมีบ้านเยอะแยะมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงิน
2: เดี๋ยวนี่คือเปรี้ยวอดีตปัจจุบันและอนาคต
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมมันช่างแตกต่างกันขนาดนี้
3: ทำไมก่อนคะแตกต่างคนนี
2: ้เอาอดีตก่อนเลยเคยถึงขั้นนี้เลยเหรอลูก
4: ดูจากรูปค่ะดูจากรูปก็รู้นะ
2: โอ้ใช่ด้วยถุงเท้าก็ใช่ปัจจุบันช่วงเครียดโอเคพอเข้าใจธุรกิจดีมากพัสดุเต็มห้องอนาคต
1: รวยแล้วค่ะมีเงินเป็นพันล้านจะสวยยังไงก็ได้ค่ะสนใจมาสมัครเป็นดาวไลน์ด้วยกันไหมคะ
5: ครับผม
1: นี่ภาพลักษณ์เป็นไงล่ะคนชื่นชมกันทั้งนั้นเลย
3: แล้วก็มีกล่องสินค้ากองเต็มห้องเนี้ยนะ
1: ใช่ก็มีกล่องสินค้าวางอยู่เต็มห้องเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อสิตัวเองนี่อย่าลืมสิโลกทั้งใบคือเครือข่ายของเราดูเอาไว้นี่เมื่อเราขยับโลกก็จะหยุดโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเธอคิดไว้ให้ดีลองนึกดูสิยังมีใครที่เธออยากที่จะแบบว่าช่วยเขาในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินบ้างไหมหรือว่าอยากมีใครที่เขายังไม่เคย

0: รับฟังโอกาสดีๆของธุรกิจเราอีกบ้างไหม
1: คิดสิคิดเครือข่ายของเราในระดับโลกนะ
0: ใครวะอย่างครูใหญ่ตอนที่เธออยู่ในรายการเรียลิตี้ไงเออ
2: ครูดุ๊ก
3: โทรเลย
2: โทรเลย
1: โทรเลยโทรเลยโทรเลย
4: เจ้านี่โทรศัพท์หยุดเฮ้ยโทรศัพท์หยุด
1: เฮ้ยหยุดแล้ว
5: เข้าใจนะว่าเธอลำบากแต่เงิน2ล้านพี่ก็ต้องใช้พี่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยนะรีบหาคืนพี่เถอะนะเปรี้ยว
0: โหยนี่ถ้าเกิดว่าหาดาวไลน์ให้ได้นะอย่าว่าแต่2ล้านเลย
1: แต่อย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นยังไง
0: เราเคยเป็นอะไรมาคนเขาจะมองว่าแย่หรือเปล่าร
1: ีบหาทางกลับไปรับงานดีกว่ารับงานเหมือนเดิมดีกว่า
0: ถ้าหาดาวไลน์ให้ได้นะเธอ10ล้านพันล้านโอ้แป๊บเดียวเงิน
1: รับงานเหมือนเดิม
0: ถึงได้ดาวแล้วเธอ
1: ดาวไลน์ดาวไลน์
0: ต้องดาวไลน์เท่านั้น
1: ดาวเด่นนะเปี้ยจะเป็นดาวโดดเด่นแล้วเปี้ยหาทางรับงานดีกว่า
0: พอแล้วโอ๊ยตายดีกว่าแบบนี้ตายดีกว่า
5: สิบชั้นโดดลงไปแป๊บเดียวปัญหาจบชัวร์แต่ต้องเจ็บมากแน่ๆแย่กว่าเจ็บคือเละเลือดสาดกระจายมันสมองเป็นลิ่มๆไม่เหลือภาพที่แฟนคลับจะจำได้เลย
6: ปู่จะเห็นภาพเลยอย่างนี
1: ้ทำอย่างอื่นแล้วกัน

0: เชือกไม่มีแต่เคยเห็นในข่าวเขาว่าอันนี้ก็ใช้ได้เจ็บน้อยกว่าเยอะแต่ทรมานนานศพไม่เละแต่ลิ้นจุกปากแล้วกว่าคนจะมาเห็นนะก็อีกตั้งหลายวันศพก็คงขึ้นน้ำหนองน้ำเหลืองไหลไปตามทางไปหมดเลยโอ้ยขมคอเลยแอะ
1: สบายมากเสียงเปรี้ยวเมื่อกี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหแม่มาจากไหนเนี่ยแม่คิดมากปะเนี่ยเปล่าไม่ได้มีปัญหาเลยแม่โอ้ยโอเคแม่เปรี้ยวโอเคจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเปรี้ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปรี้ยวบอกแม่เลยทันทีเนอะจ้าบายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่เปรี้ยวว่าเปรี้ยวเราไม่ไหวจริงๆแล้วแม่เปรี้ยวไม่โอเคแล้วแม่เปรี้ยวไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนี้เปรี้ยวมีหนี้2ล้านแล้วรายเงินในบัญชีเปรี้ยวก็ไม่เหลือแล้วแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแม่จะทำยังไงดีแล้วเปรี้ยวจะทำยังไงกับหนี้ดีอะแม่แล้วจะเริ่มแต่ตรงไหนอะเปรี้ยวคิดไม่ออกเลยตอนนี้เปรี้ยวไม่คิดไม่ออกเลยจริงๆตอนเนี้ยกล่องเต็มห้องเปรี้ยวเลยแต่เปรี้ยวไม่รู้จะเอามันไปทำยังไงแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีอะแล้วเปรี้ยวควรจะเริ่มแต่ตรงไหนดีอะแม่ช่วยเปรี้ยวด้วยสิแม่ช่วยเปรี้ยวด้วย
2: ถามแม่ก่อนแม่น้ำตาไหลเนี่ยคือแม่คิดอะไรครับถึงได้น้ำตาไหลสงสารลูกหรือว่ายังไง
3: สงสารสิคะเพราะว่าก็เลยตัดสินใจที่ลูกซื้อบ้านให
2: ้ครับ
3: กับบอกพ่อเลยขายบ้านเลยที่อยู่อุดรนะฮะ
2: ครับ
3: 2ล้านหรือ3ล้านเท่าประมาณเกือบ3ล้านที่ขาย
2: แสดงว่าหลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วแม่เพิ่งได้เห็นเสมือนภาพเหมือนจริงเพิ่งเลยใช่มั้ยครับน้ำตายังไหลอยู่
1: โอ้ยนาน
3: เมื่อกี
1: ้ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
3: ไม่ค่ะก็เขาก็ส่งมาตลอดตอนที่แม่อยากได้อะไรก็ซื้อบ้านให้ก็แล้วกันที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่ดอนอ่ะ
1: ค่ะ
3: เนื้อที่140ตารางวาเอาขายเลยแล้วขนของไปอยู่บ้านแม่ก็ได้อยู่ที่ทะเลนะจังหวัดเลยนะคะ
2: ไม่ต้องการความสะดวกสบายถ้าลูกจะต้องลำบาก
3: ค่ะ
2: เข้าใจ
1: แม่ตกใจไหมคะตอนที่เปรี้ยวโทรมาบอกว่าเปรี้ยวเป็นหนี
3: ้ตกใจค่ะก็อย่างนั้นก็บอกแม่เด็กแม่ก็
2: แล้วแม่ถามไหมครับว่าไปเป็นหนี้ได้ยังไง
3: ไม่ถามค่ะ
2: ไม่ถามเลยนี่ก็สายเปย์คน
1: โอนให้อย่าง
2: นี้โอนไปคุณแม่โอนไป
1: วันที่หนักๆเนี่ยค่ะก็ยังตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ไม่บอกครอบครัว
4: ก็หลังจากนั้นก็เริ่มมาคุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าที่เราเริ่มแบบเอ๊ะโทรไปขอเงินทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะมาจ่ายดอกทุกสัปดาห์เนี่ยเพราะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อเราไปยืมหนี้มานะดอก10ร้อยละ10ต่อเดือนอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็เริ่มรู้แล้วแต่ว่าแกก็โอนมาให้ค่ะเพื่อเราจะไปใช้หนี้
2: อ่ะแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ในมุมของเปรี้ยวบ้าง
4: ค่ะ
2: วันนั้นมันถาโถมขนาดไหนเราถึงคิดถึงขั้นว่าจะโดดตึกรวมถึงจะใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนคอจริงๆหรอ
4: พอดีตอนนั้นน่ะไม้แขวนเสื้อมันอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะก็เลยแวบขึ้นมานิดเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแต่หนูก็ไม่คิดที่จะทำจริงๆหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันอยู่ยากจังเลยทำไมปัญหาแบบนี้เรายังแก้ไม่ได้เลยทำไมมันยากลำบากจังณเวลานั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าตายไปอ่ะจะจบไหมอ๋อ
2: มันเป็นเพียงแค่การคิดแบบเสี้ยววินาที
4: เสี้ยววินาท
2: ีแต่ไม่ได้คิดเพื่อที่จะทำ
4: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
2: เป็นลองหาทางออกไปเรื่อยๆถ้าตายโอเคไหมถ้าอย่างนี้โอเคอย่างนั้นใช่ไหมครับ
4: ค
2: ือยังมีสติอยู่ในการตัดสินใจ
4: ย
2: ัง
4: มี
2: แต่อันนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่น
4: ใช
2: ่
4: คือหนูอะแวบขึ้นมาแค่แบบเฮ้ยจะฆ่าตัวตายเลยดีไห
2: ม
4: ก็รู้สึกเราคิดไปถึงแล้วความคิดมันเร็วมากมันไวมากมันคิดถึงตอนที่แบบปึ๊บแขวนแล้วด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีอะตายไปแล้วไงนี่ก็ยังอยู่พ่อแม่จะเห็นจะมาเห็นตอนไหนคนที่อยู่แบบคอนโดเขาจะว่ายังไงอะไรอีกเยอะมากที่หนูตามมาอะไรสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่จะตายแค่เรื่องแค่นี้เหรอ
2: แล้วเรื่องอืดนั่นเป็นเรื่องนึงที่เรากลัวด้วยใช่ไหม
4: อ
2: ัน
4: ไหนคะ
2: อืดศพอืดลิ้นจุกปากเดี๋ยวศพไม่สวย
4: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คิดอยู่ค่ะว่ามันคงจะไม่งามนะคะมันโอ้โหเติบโตมาจะเจอจลัดบนเวทีตายแบบยังเขียดก็ไม่ได
2: ้
3: รักษาภาพด้วย
4: ใช
3: ่แล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะในโทรศัพท์บอกแม่ไหมว่ามันเครียดมันหนักถึงขนาดที่แบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
4: ก็ตอนนั้นวันนั้นนะคะเหตุการณ์เนี้ยทำให้หนูแบบกล้าที่จะพูดว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากตายเลยแม่ก็เฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นมันแก้ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ได้กำลังใจจากสายโทรศัพท์ที่แม่โทรมาวันนั้นค่ะ
3: ค่ะและเช่นเคยนะคะท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดซีซั่นนี้ค่ะเรามีท็อปตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกนะคะครูนาอังคณาค่ะครูนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในท็อปตัวและอีกท่านนึงค่ะก็เจอปัญหาเหมือนกับน้องเปรี้ยวเป็นสจ๊วตของสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะคุณบอมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
2: สวัสด
3: ี
2: คร
3: ับ ถ้าครูนากับคุณบอมอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องเปรี้ยวเมื่อกี้นี้ค่ะการตัดสินใจจะเหมือนกับในละครหรือว่าต่างยังไงคะตูนาค่ะ
5: อ๋อค่ะตอนที่ดูละครนะคะก็นึกถึงตัวเองตอนที่สมัยที่แบบพอจบแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อตอนที่ไปเรียนต่อเนี่ยก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วเราก็แบบเหมือนเปรี้ยวมากคือ

0: ยายามที่จะเป็นคนทัฟคนที่แบบพึ่งตัวเองสู้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาป้าโทรมาเนี่ยนะคะโทรศัพท์คุยกันเนี่ยคือเงินไม่มีหรอกเพราะว่าบางทีเราก็แบบเรียนเยอะแล้วก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเงินไม่มีแต่ป้าถามว่ามีเงินไหมจะบอกสบายอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดถึงบ้านมากพอวางหูปุ๊บจะวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้านั่งร้องไห้แล้วแบบว่าอยากกลับบ้านมากแต่พอมีวันนึงที่ป้าเขาบอกว่าป้าว่าเสียงนาแปลกๆนะเราก็ไม่เป็นไรบอกถามป้าเขาก็ถามว่ามีตังป่ะพอบอกมีตังป่ะเท่านั้นแหละน้ำตาร่วงแล้วบอกว่าไม่มี คือตอนนั้นนั่งอยู่ที่ธนาคารนะที่อเมริกาเพื่อที่จะแบบรอดูว่าเงินเข้าหรือยังพอบอกไม่มีนะป้าบอกรอแป๊บคือเขาก็ไม่ได้มีหรอกแต่เขาก็ไปหาทางหาเงินของเขาเนอะก็เมื่อกี้ก็เห็นนึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วพอวันนี้มีลูกแล้วลูกก็โตเนาะ18 19 20อะไรเงี้ยช่วงพอถึงตอนที่ลูกโทรมาแล้วก็เราก็จับเสียงได้ว่าวันนี้เธอทุกข์เราก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกแต่แม่ว่าเธอเป็นนะแล้วพอสักพักนึงเสียงเขาก็สั่นแล้วเขาก็เล่ามันรู้สึกว่าลูกกำลังอนุญาตที่จะให้เราอะแสดงความรักกลับไปให้เขาบ้าง
1: คุณบอมนะครับเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ไหมฮะ
2: ความที่ครอบครัวผมอะครับจะสนิทกันมากครับแม่ผมจะพูดกับผมเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนในร่างกายของผมก็มีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยถ้าวันนึงผมตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายตัวเองก็เท่ากับผมสร้างบาปให้ตัวเองแล้วเป็นการทำร้ายพ่อแม่ซึ่งสิ่งนี้ครับเวลาที่ผมท้อหรือผมหมดหวังหมดกำลังใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะนึกถึงเขาทั้งสองคนตลอดนะครับแล้วผมก็จะคิดว่าผมจะทำทุกอย่างแทนเขาสองคนให้ได้ครับ
1: จริงเห็นด้วย
3: ไม่ต้องพึ่งเปรี้ยวหนึ่งเปรี้ยวสอง
1: ครับ
3: หันมาพูดคุยกับคนในครอบครัว
4: ค่ะ
3: ขอขอบคุณทูนากับคุณบอมนะคะแต่เดี๋ยวจะกลับมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะ
1: เปรี้ยวเปลี่ยนความคิดไหมครับว่าหลังจากที่คิดดาวสุดวันนั้นทุกวันนี้กล้าละที่จะพูดกับผู้หญิงคนนี
4: ้ค่ะ
1: เปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนไปเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์ความทุกข์ในครั้งนั้นคือหนูก็แบบกล้าที่จะคุยกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะเรื่องงานบางทีหนูแม่ถามมาว่าเหนื่อยไหมเนี่ยหนูจะแบบอย่าพูดคำว่าเหนื่อย ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็กล้าพูดแล้วว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ย มีเอ่ยออกจากปากตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราบอกแค่ความสุขเขาอย่างเดียวอยากให้เขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเราบ้างเพื่อที่จะได้เปิดให้แม่ได้รับรู้
1: ที่เราเล่าอ่ะเรื่องความทุกข์ของเราให้กับแม
4: ่ค่ะ
1: มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม
4: ไม่เลยค่ะ
1: แม่เขาตอบยังไงเราถึงได้แบบเฮ้ยลูกนี้ปรึกษามาตั้งนานแล้ว
4: คือโทรไปเนี่ยโอ้ลูกสวยที่สุดลูกเก่งที่สุด
1: โอ้ถ้าแม่พี่พูดอย่างนี้พี่โทรหาทั้งวันอ่ะ
4: ดูละครลูกเนี่ยโอ้ยงามที่สุดเลยน่าจะเป็นนางเอกนะเนี่ย
3: แม่ชมแม่ให้กำลังใจตลอด
4: ใช่
3: ค่ะแล้วแม่ล่ะคะพอลูกเล่าปัญหาให้ฟังบ่อยขึ้นนะคะความรู้สึกตอนนั้นของแม่เป็นยังไงบ้างจากเดิมที่เขาไม่เคยเล่าเลย
5: ก็จริงๆแล้วแม่ก็นึกอยู่ในใจว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเลยบอกลูกว่ามีปัญหาอะไรก็มาพูดเล่าให้แม่ฟังปัญหามันแก้ได
3: ้
5: จริงหร
3: อปัญหาแก้ได้
5: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องถามขั้นตอนต่อไปเรื่องของการจัดการหนี้พอคุยกันแม่ให้กำลังใจสู้ๆนะทุกคนก็มีปัญหาเดี๋ยวก็ผ่านไปเริ่มเคลียร์หนี้ยังไงคะ
4: พ่อแม่ก็แนะนำว่าคุยกับเขาว่าจะจัดการยังไงก็เอาหนี้นอกระบบให้จบก่อน
1: ครับ
4: หนูจะจ่ายแบบนี้แบบนี้ได้ไหมคะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็ได้พี่สัปดาห์ละ2 3,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาตกลงจนได้เงินจากละครมาอีกอีเวนต์มาหนูก็จ่ายหนี้หมดเลยใช้หนี้ประมาณ6เดือนนะคะถึงหมดจบหนี้แล้วเราก็ค่อยไปหนี้เรื่องบ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะ
3: อะไรทำให้เปรี้ยวเปลี่ยนวิธีคิดมาคิดแบบนี้คะ
4: อาจจะเป็นเพราะเรื่องไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็เป็นพี่อยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยค่ะแกก็ชวนไปบอกว่าเอ้ยเปรี้ยวไปทำบุญสร้างบุญกันนะ ไปดูช่วงแรกก็โอ้ยหนักกว่าเดิมฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิม คือแบบโทรหาแม่บ้างแบบทำไมปฏิบัติมายังไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยงานก็ยังไม่มีโอ้ยจะไม่ทำแล้วเป็นคนดีมันได้อะไรมีมีอย่างนั้นมีถึงขั้นแบบ
3: ถึงขั้นจะเลิกปฏิบัติเลย
4: มีค่ะ
3: เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะช่วงที่น้องเตี้ยวตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเลือกการปฏิบัติธรรมเป็นทางออกเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: จัดของ
1: เปรี้ยวเป็นไรลูก
2: เปล่าจ้ะ
1: นี่แม่รบกวนสมาธิอะไรลูกเปล่า
2: เปล่าจ้ะคือลูกแค่เบื่อแม่
1: เบื่ออะไรอะลูก
2: ก็ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดตั้งนานกลับมาปฏิบัติธรรมต่อที่บ้านอีกเป็นเดือน
1: ๆ
2: ลูกยังไม่เห็นมีเงินมีงานเข้ามาเลยอะแม
1: ่ลูกมันก็ต้องใจเย็นๆนะลูกนะของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าเย็นได้เย็น
2: เย็นจนร้อนแล้ว
1: โอ้ย
2: อุ้ยแม่ไปไปพักเถอะเดี๋ยวลูกทำเอง
1: เหรอ
2: ไปนั่งพักเถอะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ย
2: เนี่ยแม
1: ่
2: พี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็บอกนะว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะก็ให้ทำไปด้วยใจที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยทำไปแบบด้วยใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ทำไมทุกคนที่ไปทำด้วยกันตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นกันหมดเลยอ่ะแล้วดูเปรี้ยวดิเปรี้ยวไม่เห็นจะมีงานไม่เห็นจะมีเงินหรือว่าลูกเป็นคนบาปปะแม่
1: เฮ้ยเปรี้ยวนี่หนูเป็นลูกแม่มา20กว่าปีหนูเพิ่งเรียกแต่งว่าลูกวันนี้เองนะลูก
2: ก็ฉัน
1: เรียกว่าลูกก็ดีแล้วแม่ชอบน่ารักวันนี้น่ะมานั่งกับแม่นี
2: ่แม
1: ่
2: ลูกขอโทษนะที่เคยทำให้แม่ไม่สบายใจอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกแม่เองก็ผิดที่ไม่เคยเอะใจเลยอ่ะปล่อยให้เปรี้ยวต้องต่อสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอด
2: แม่ไม่ผิดเลยลูกเองแหละที่ผิดที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอ่ะมาแก้ปัญหาทีหลังก็ไม่ทันละ
1: ใครบอกเล่าเปรี้ยวแก้ไปตั้งหลายอย่างแล้วนะอย่างแรกมีปัญหาอะไรเปรี้ยวก็กล้ามาบอกแม่แล้วเปรี้ยวก็กล้ายอมรับว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยเป็นกล้ายอมรับว่าไม่สามารถจะไปต่อสู้เพื่อไล่คว้าอนาคตที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็กล้ายอมรับตัวเองที่มีที่เป็นแบบทุกวันเนี้ยแม่ว่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วลูกมีค่ามาก
2: แม่ขอบคุณนะ
1: แล้วก็กล้ามากอดแม่ก่อน

0: จะร้องตามแล้วนะ
1: เก่งแล้วลูก
0: ไม่อยากร้องดิไม่อยากร้องไห้อ่ะ
1: โอ้โหพวกเราไม่ร้อง
0: เนาะ
2: เป็นไงครับแม่ร้องไห้อีกแล้วเป็นครั้งแรกที่เปรี้ยวเรียกตัวเองว่าลูกเหรอครับ

0: ใช่ค่ะ
1: วันนั้นที่พูดลูกไปเนี่ยค่ะคือรู้ตัวไหมคะ
2: ก็รู้ตัวค่ะแต่มีความเขินๆนิดนึงอยู่ค่ะว่าแบบเอ้ยแต่มันรู้สึกว่าเราชื้นใจขึ้นนะเราเป็นเด็กของแม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเราจะรู้สึกแบบเอ้ยเราโตขึ้นมาเราเลี้ยงดูเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แทนพ่อแม่เลี้ยงดูเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรายังคงเป็นเด็กของพ่อกับแม่เสม
1: อ
2: กับการใช้คำว่าลูกอะไรเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งจุดนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรม
2: ค่ะ
1: น่าชื่นใจไหมคะเห็นลูกคนนี้เปลี่ยนไป
3: ขึ้นค่ะพ่อกับแม่ก็ไปด้วย
4: ไปตั้งแต่วันแรกที่เปรี้ยวไปหรือว่าให้หลังนานเท่าไหร่ครับ
3: ก็ประมาณ
2: สามปีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะไปด้วยค
4: ่
2: ะ
4: พ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปรี้ยว
2: ค่ะ
4: ว่ามาในทางที่ดีขึ
0: ้
4: น
0: แต่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าดีมากกว่าเดิม
4: ดีมากกว่าเดิมแม่ก็ยังชมลูกตลอด
1: ก็คือสวยที่สุดเวลาเล่นละคร
4: เป็นนางเอกและนางเอกเรื่องนั้นคือใคร
0: อะไรนะคะพี่ชมพู่มั้งตอนนั้น
1: สวยกว่าพี่ชมพู
4: ่
1: ก็ลูกของแม่นี่เอง
4: การที่เราไปปฏิบัติธรรมพอเห็นผลเลยจริงๆคือใช้เวลานานไหม
2: ประมาณผ่านไปปีหนึ่งค่ะ
4: ปี
2: ที่สองเริ่มดีขึ้นค่ะหนูเริ่มเห็นว่าแบบไอ้สิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราฟุ้งซ่านคิดเยอะคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้การที่หนูได้ไปปฏิบัติธรรมมันทำให้เราแบบอยู่กับปัจจุบันได้บริกรรมอยู่แบบนั่งอยู่แล้วไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆมันก็เลยทำให้เราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแบบสบายขึ้นปล่อยอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยวางได้เลยลืมมันไปเลยกับความทุกข์แต่ว่าเราก็เอาความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนทำให้เราได้เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไปอ่ะเพื่อสร้างบุญไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อเอาอะไรเอาแค่หวังจุดมุ่งหมายเดียวคือบุญอย่างเดียวเคลียร์ใจตัวเองขัดใจฝึกฝืนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นจนทำใหตอนนี้คือเข้าไปปฏิบัติธรรมได้6ปีแล้วถ้ามันเจอเรื่องเดิมๆอีกอ่ะหนูก็สามารถมองเห็นแค่มันเดินเข้ามาหาเราเฉยๆหนูก็แค่ทักทายมันเออเป็นไงบายดีนะ
4: ก็ยังจะคุยกับตัวเองเหม
2: ือ
4: นเด
2: ิ
4: ม
2: เออแล้วก็
4: แล้วเปรี้ยว2ยังอยู่มั้ย
2: อะไรนะ
4: เปรี้ยว2ยังอยู่ด้วยมั้ย
2: เปรี้ยว2ยังอยู่แต่หนูสามารถคุยแล้วควบคุมเขาได้
4: เราควบคุมเปรี้ยวได
2: ้ไม่มีปัญหาไม่อีแอะแล้ว
4: ไม่หือไม่อือ
2: ไม่หือไม่อือ
4: แต่แอดวานซ์ขึ้นนางคุยกับความทุกข์ได้แล้วด้วยครับผม
2: คุยได้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดความรู้สึกของเราได้เท่านั้นเองรักษาใจให้มันสบาย
1: ทราบว่าความคิดในการรับงานของน้องเปรี้ยวก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เดิมเนี่ยงานค่าตัวถูกไม่ไป
2: ค่ะไม่ไปเพราะว่าเคยร้องได้แบบว่าทีนึงแบบหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยแบบอยู่แบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยมาตอนนั้นอีโก้สูง
4: แล้วตอนนี้แหละครับ
2: ตอนนี้โอ้ไปค่ะพี่ 5,000 เนาะโอ้เรียกหนูเลยค่ะพี
1: ่
2: ไปเลย
4: เหมือนพี่เลยสมัยก่อนพี่ก็เป็นแต่ทุกวันนี้พอลูก3โอ้ยงานฟรีพี่ยังไปช่วยเลย
2: หนูตอนนี้งานกุศลหนูก็ไปค่ะ
4: ไปหมดอ
2: ่ะไปขอให้ดูเอ้ยออกทีวีฟรีก็ไปหมดค่ะแล้วก็คือเริ่มมาหาว่าเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มบ้างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยทำแหน
4: ม
2: หนูก็เลยเฮ้ยทำยังไงหนูทำอาหารไม่เป็นเลยนะคะไม่ชอบทำอาหารด้วย ก็เลยมาเรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าทำยังไงพ่อเขาจะมีสูตรของเขาหนูก็เลยไปฝึกหัดทำแหนม
4: จริงป่าวอร่อยไหมที่บ้านเนี่ย
2: อุ้ยแซ่บ
4: พี่เป็นคนชอบกินแหนมมาก
2: อุ้ยแซ่บมากค่ะ
4: คร
2: ับ
4: ถ้าได้ครับขอการรายการเลยนะ
2: จ
4: ำ
2: ให้เลยค่ะจำให้เลยค่ะ
1: คือตอนนี้ก็ทำไปด้วยแล้วก็แสดงไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
2: ใช่ค่ะก็คือหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันไหนที่เราว่างเอานอกเหนือจากที่เราไม่ได้ไปแสดงละครหรืออะไรก็ตามร้องเพลงถ้ามันไม่มีจริงเราสร้างได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ด้วยตัวเองด้วยการที่โอเคมาฝึก
1: ทำแหนม
2: ฝึกจนแบบมาชิมกันเฮ้ยแซ่บแล้วป่ะแซ่บแล้วเนาะแซ่บแล้วขายได้ปุ๊บหนูจะสงสารคนล็อตแรกของหนูมากคนที่หลงกลเจอล็อตแรกของหนูเพราะว่าเขายังเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่ออยู
4: ่
2: ค่ะหนูก็เลยตั้งทำแหนมว่าชื่อแหนมน้องเปรี้ยวค่ะได้

0: ฟังลูกแล้วสบายใจมากขึ้นไหมคะพอน้องเปรี้ยวบอกแบบนี้
1: สบายใจค่ะไม่ใช่เป็นแม่เราจะเป็นเก่งหมดทุกอย่างไม่ใช่
2: ผมชอบความคิดนี้เป็นแม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งหมดทุกอย่างครับแต่เราเปย์มากกว่าเขาเนาะ
1: แต่เดี๋ยวนี้หนูขอเงินแม่เท่าไหร่หนูจดนะ
2: จดเพื่อ
1: จะให้ดับเบิ้ล
2: สายเปย์สายเปย์
1: ไม่หนูจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ไม่รู้สึกผิดไงคะแบบแม่เนี่ยยืมพันเดียนเดียวเองเดี๋ยวให้ 5,000
0: นี่แม่ให้ยืมเลย
2: แม่ให้ยืมเลยเพราะแม่รู้แล้วต่อจากนี้
0: จะได้ดับเบิ้ลเข้ามา
2: ทำไมพันเดียวเอาไป 10,000 สิลูกแม่จะได้ 50,000
0: ทุกวันนี้คุณแม่กับน้องเนี่ยคุยกันมากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังมีอะไรในใจที่ยังไม่เคยบอกกันและกันไหมคะ
2: อุ๊ยแม่แม่ลูกคู่นี้เขาสนุกจังเลยชอบ
3: เลยอ่ะ
1: มีไหมคะ
3: ก็มีอยู่นะ
1: อะไร
0: ก็มีอยู่นะ
1: แม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรครับ
3: แฟนไง
1: นะ
2: ตายไอเลิฟยูชอบแม
1: ่แม่จะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างล่ะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะให้รู้หมดอะเนาะเพราะว่า
0: ไหนบอกว่าเปิดใจกันแล้วไงคะ
1: เมื่อก่อนอะค่ะเรื่องแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะพยายามจะถามตลอดแต่เราจะเงียบเลยพูดไปเรื่องอื่นเลยแม่
0: เปลี่ยนเรื่อง
1: เป็นเรื่องเลยค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: อ้ยกินอันนี้ไหมวันนี้แม่หิวไหมกินอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องตอนนี้เริ่มถามละแต่ว่าแม่ก็ได้เห็นแล้วค่ะก็เปิดให้โอกาสลูกได้แบบว่าศึกษาครบอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคน่ารักดีนะเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็หนูก็ค่อยๆบอกว่าตอนนี้เขาพามากินข้าวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นเปิดให้เขาเห็นอีกมุมนึงของเราบ้างว่าเราไปที่นี่นะกินข้าวตรงนี้นี่อะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเงียบเลยเรื่องความรัก
0: พี่ว่าไม่เฉพาะแม่ที่อยากรู้เรื่องแฟนของน้องเปรี้ยวท่านผู้ชมก็อยากจะรู้พี่ก็อยากจะรู้ด้วยถามเลยตรงนี้ได้ไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนยังไง
1: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้
0: ขอรู้นิดนึง
1: ก็เป็นเพื่อนในวงการนี่แหละค่ะแต่ว่ายังไม่บอกเลยกว่าค่ะว่าเป็นใครไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งศึกษาดูใจกันเล็กน้อยไม่กี่ปีค่ะ
0: แล้วแม่ล่ะคะมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกบ้าง
2: คือมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับ
4: ก็ขอให้รักจริงหวังแต่งแต่จริง
1: ๆน่าจะชอบ
2: ลักษณะเหมือนแม่จะมอบให้แล้วด้วยนะ
4: เขาพูดแล้วล่ะ
2: เขาพูดแล้ว
4: เขาไปหาที่บ้าน
1: เออจะเย็นๆนุ่ม
2: คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แม่หมายถึงคือแม่ได้เจอตัวเขาแล้วหน่วยก้านโอเคคือถ้าเขาจะคบกันก็คบไปเลยถ้าจะมาขอก็ให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะดูแล้วพ่อแม่ว่าผ่านหมายถึงแค่นี้เราอย่าร้อนตัวสิร้อนตัวสักคนรู้หมดเลย
1: ค่ะ
0: แม่ไฟเขียวแล้ว
4: ก็แล้วแต่ลูกเราก็น่ารักของเขาค่ะ
2: แล้วเปรี้ยวมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าอยากจะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่รักแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดแล้วก็คือมันจะมีแบบอย่างหนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่พูดไม่เพราะกับคุณแม่มีอะไรก็เอ้ยกระโชกข้างใส่ก็ต้องขอขมาคุณแม่ด้วยนะคะที่แบบทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างที่ทำไม่ดีต้องขอเข้ามาแล้วก็รักแม่ที่สุดในโลกละค่ะ
0: ชื่นใจจังค่ะ
2: สุดท้ายแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละเรามีใครสักคนในครอบครัวที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเสมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะต้องถูกเสมอ
3: เอาจริง
2: จริงใช่ไหมครับเท่านี้แหละมันจบละcomplete มากนี่แหละคือความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกัน feel good คือเ

0: เป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราต้องมาถามแขกรับแชร์ของเราบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ยินเรื่องราวของน้องเปรี้ยวมาตลอดทั้งวันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับครูครับเชิญครับ
1: คุณแม่น่ารักมากๆเลยอ่ะในบ้านเนี้ยบรรยากาศเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันมากเนอะระหว่างแชร์กับบ่นเวลาที่เราบ่นเนี่ยเราไม่เปิดฟังอ่ะถ้าเราแชร์กันบ้านก็จะแบบเหมือนเป็นนุ่มๆอ่ะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะกลับไปแชร์มากขึ้นเนอะไม่ใช่การบ่นอ่ะ
2: ยังคุยกับคุณครูอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากใช่ครับแล้วผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของเด็กๆสมัยใหม่ละกันนะครับว่าการแสดงออกมีได้หลายรูปแบบครับแต่การแสดงออกที่แสดงออกกับครอบครัวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งเราที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวครับคือต่างคนต่างรออยู่แสดงออกต่อกันทุกวันมันจะทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นมากกว่าที่เป็นเหมือนครอบครัวของพี่เปรี้ยวกับคุณแม่เงี้ยครับชื่นชมมากๆครับ
3: แล้วทุกวันนี้เนี่ยน้องเปรี้ยวยังคุยกับกระจกอยู่ไหมคะ
4: ยังคุยอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มคุยแบบให้กำลังใจตัวเองค่ะเวลาตัวเองแบบ lose power ไม่มีพลังไปทำงานวันนี้รู้สึกแบบดาวน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบเฮ้ยเปรี้ยวแกสุดยอดแกทำได้มันต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้กำลังใจตัวเองในยามที่แบบได้กำลังใจจากที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องกลับมารักตัวเองด้วยไม่ใช่บางทีเราไปให้ความรักกับครอบครัวแล้วคนอื่นๆแต่ลืมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กลับมาให้มาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแบบเอ้ยขอบคุณนะบอกกับตัวเองตลอดว่าเอ้ยเธอมันเยี่ยมเลยสุดยอดแล้ววันนี
0: ้มีสะกิดตัวเองด้วย
4: มีค
3: ่
4: ะ
3: ภาพในกระจกวันนี้นอกจากเปรี้ยวและเห็นใครอีกบ้างคะ
4: ก็เห็นคุณแม่ค่ะแล้วก็เห็นครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่น่ารักกับเปรี้ยวแล้วก็ทุกคนที่เจอแฟนคลับด้วยยังคงแบบมันเหมือนตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้มีตัวคนเดียวละเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราเชื่อว่าจากปัญหาที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าเรามีคนที่พร้อมจะเดินเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วก็เวลาเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมฉันไม่รู้เลยเธอบอกฉันได้นะเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นเราเริ่มมีความทุกข์อะไรเราก็บอกเขาโดยเฉพาะครอบครัวเราก็เปิดละ
0: วันนี้สนุกสนานมากจริงขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเปรี้ยวนะคร
4: ับ ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะครูนาและคุณบอมขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันเสาร์หน้า 19:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พนักงานขับรถของขยะของกทมขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทมหรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนยามุ่นฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาแต่เพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผอ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมุ่นฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำ

0: รือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปลั่งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างพาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: คดีปกครองตอนผิดไหมที่ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณป้าพุทธซ้อนที่ได้ยื่นคำขอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการขยายเขตไฟฟ้ามายังบริเวณที่พักอาศัยของตนแต่หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบได้แจ้งเงื่อนไขการขยายเขตไฟฟ้าให้ป้าพุทธซ้อนทราบว่าบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าเป็นสถานประกอบกิจการเรียกว่ารีสอร์ทซึ่งมีการซื้อขายให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ใช่การดำเนินการเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านพักอาศัยและหากจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวป้าพุทธซ้อนต้องเป็นผู้ลงทุนเองโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 568,707 บาท 14 สตางค์ป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น2ประเภทคือผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตรและผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเมื่อสถานที่ขอขยายเขตไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นการปลูกบ้านเพื่อพักอาศัยหรือทำการเกษตรการขอขยายเขตไฟฟ้าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะซึ่งต้องดำเนินการเขตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไปที่มีคำขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอก็เนื่องจากไม่มีการชำระเงินตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดการกระทำดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใดผีภาคษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
3: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่

นที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: คิดว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอาสินดูครับ
1: คิดว่าได้นะ
0: นั่นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอาสิทธิ์เลยนะครับ

0: แล้วลุงไม่ไปหาหมอเหรอ
1: โอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติกเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: หลายคนนี่เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้เดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: พวกอาร์ตนี้ใช่ไหมครับ
1: เราก็มันไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ของเราก็เหมือนกันในสื่อของเราแล้วแหละเราอยากให้พี่อาร์ตใช่ไหมพี่ไม่ต้องเป็นหมอก็ได้พี่ก็ได้อาร์ตมันก็เหมือนกับอยู่ข้างนอกมันก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่ของเรามันก็อยู่แค่เราเห็นเฉย

0: าช่วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเนี่ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีละนั่นอ่านอะไรอยู่อ่ะเห็นสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันอ่ะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่นี่มันไม่เข้าใครออกใครนะหมออ
0: ย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่จะทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาร้ายอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

ไปนู่นแล้ว

0: ดูดีๆล่ะ
1: เอาไปเฉพาะตัวที่ไม่มีปอกคอนะ
2: โอเค
3: คุณคะ
4: นี่แมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้ยอยู่นี่
1: ดูดิคือแมวของป้า
4: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
1: นี่คือของป้าหมดเลย
4: ของป้าค่ะบางตัวมันก็ไม่มีปอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้ปอกคอป้าก็เลยถอดออก
1: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
4: โอ้
1: ยฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
5: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะครับ
4: อ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่จับแมว
4: ค่ะค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะ
1: คร
4: ับ ป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะเข้าวันนี้
1: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจคร
4: ับ ผู้ใจวุฒิสุ
1: โอ้ยไม่ต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
1: แหมน่ากินด้วยนะ
4: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
6: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒ
4: ิอ้อยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนก็ฟ้องศาลหรอก
6: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
4: หรอจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรเข้ามาอยู่ลูก
6: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
0: ิโอ้อะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่แล้วไงครับ
6: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีนี่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ช
0: ัดๆเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
6: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
0: โอ้ย
7: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุษาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
6: 90วันเลยเหรอคะ
7: ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุษาเนี่ยคุณอุษาสามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
0: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้ทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
6: คุณจะไปไหนอ่ะ
0: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่องเฮ้ย
6: คุณจะดิ่งอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
0: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
6: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่ป้าป้าสร้อยมาอึที่บ้านฉัน
0: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอการที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้นี่แหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึนทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
6: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางน
0: ี้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแล้วเนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
6: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: เข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
3: ไม่ได้รับบาดเจ็บจ้ะ
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
4: ทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำการเดินเผชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที
5: No

0: ねえ。
1: ตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ให้ใส่นะลูกนะตัวนี้ละเหมือนจีเก่าเลยอ่ะ

0: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามเรื่องป้าไม่มีอะไรทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหรอ
1: พี่สาฟ้องศาลพี่สาต้องการอะไรพี่สาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่น

0: เดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันเป็นหัวจะแย่อีกแล้วโอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงเจี๊ยบที่หลงที่ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะแล้วทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียวนี
1: ่ดูจากรูปการที่แรกแล้วอะยังไงเธอก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคล้ายๆคำพิพากษาเฮ้ยเสียเวลาเฮ้ยอ่านนี้ลูกจะหิวแย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
3: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขกรรมอ921/2557ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสามสาสุวรรณสุวิชาผู้ฟ้องคดีกุ้งในการเขตมีนบุรีโดยมีนางฝักก้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวตอนจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: อุตสาห์ออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: ตาวัดพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วอุตสา
4: ห์อย่ามาบอกให้คนอื่นก็พอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุตสาห์นี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะก็ต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยคุณสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีแหละเพราะอะไรน่ะเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดนี่ป้าไม่อยาก
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแล้วผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

Ha ha ha!

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชอบพูดผิดก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเราไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้ใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันไหม
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทไม
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายเห็นไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่ครับ
1: บ้องอันนี้มากรอบหมานบ้องก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
1: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่านมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบ้องอันนี้มวยหมัน
3: ทั่ว
1: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
0: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
1: จะเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
0: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
1: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ไ ในตลาด
1: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านท้องอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
0: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
1: คนกัมพูชา

0: อาจจะนิยมไซส์ทองกันทองที่เขาใส่ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
1: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
2: ต้องกำลังทำเลยครับ
0: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
1: อย่างคุณน้าสางเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
0: จิมเชีย
2: เป
0: ียอ๋อเขามาซื้อแหวน
2: ก็แหว
0: นมั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวออนไลน์หนึ่งเชียเปียอธิบการไม่เห็นไหมอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนิฟะฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
2: อ
0: ันนี้ของเจ้าสาวเล
2: ือ
0: กที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อ้นมาเลือกมาเลือกไอ้บองปรองถึงมาลองนะ
2: ใช
0: ่โปรไอ้กิมมิ่งที่สบู่ไม่ได้ไอ้เรื่องชราหนึ่งเห็นไหมครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
1: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
2: มันโดนซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะว่า
3: โอ้ยน้อย
0: เป็นพวกแหวน
3: อันนี้ก็ทองร้าน
0: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
1: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
0: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
1: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
0: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับนี้ทั้งทองผสมนะครับสุดสุดไอ้วองปุ้งถวยเกดานึงของแซกอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยคอครับคุกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
0: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับกระทาเดฟชิวนี่คือระบบในการทุกมินอย่างการคุณไอ้ถึงออกเลยเนี่ยกระทาพี่เราไปเดมักัดนั่นก็ยกกระนัดมาคุณไอ้ที่ก็กระนัดบ่อยเยอะ
4: กระเดียวกระนัดมาคุณไอ้ยำซีเตอร์ชู
0: กระเดียวกระทาตะไลชูจิ้งเดี๋ยวยืมมือจิ้มมาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณเลย
4: มาชดห้าสิบล้านเลย
1: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับ ในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
0: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะ

0: พ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
1: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ำและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ำไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องเพราะเวลาเราบรรทุกหนัก
0: รถเร่ขายถ่านของพี่มนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียลตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
1: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายถ่านแบบนี้นะครับ
0: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทหนึ่งที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
1: สุสดายบองโอ้นี่คนขายอยู่ข้างบน
2: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
1: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
2: สวัสดีค่ะ
1: บองมอปีนานี้มอปีใครนาไหนพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบอง
3: ว่าก่อนโตลงเมา
1: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถเนี่ยจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับ
2: ข้าวสาร
1: นะครับ
2: กองหุง
1: เจ้าชนังน้ำใบนั่นน่ะ
3: นี่ถ้าต่อจุ่มเนี่ยบานยมตามเขาจุ่มเนี่ย
1: โอ้
3: ยยมใบเนี่ยยมติงใบสา
0: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพ Delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี
1: ้อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
0: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงโทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆอีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
1: ตอนกลางคืนแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คน อันนี้คือครอบครัวของพี่คุณโตแล้วก็น้องถัดไป
0: ทั้ง2คนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
1: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
0: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
1: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองแต่งแต่มาจุ่มเพียงยำใบนั่งแต่รอไม่ได้บองนั่งนั่งนั่งไหมเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคน

0: เหมือนกับว่าจะเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
1: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถเสียเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม
0: ่แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 นแบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับคือพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้หวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วันสองสามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
2: จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
3: ลุงคนจะต้องลุกว่าตัดตากินนั่งฟังมีน้ำมันบ่อเดินแบบยืนครอบเราไว้แบบ
0: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อย
1: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียมเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
0: บองบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบงบงมอนิตนาตะขนมแค่เดี๋ยวบอก
4: แค่แตงขนมแค
0: ่ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็ร้อยกว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนะ

0: แหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
1: บองไม่บังไว้จะจัดปลาหรือกับมูลให้บังไว้ปลามอโต้ขนมการดักมอนเมาจ้ะ
0: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
1: พี่ไตเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ไตบอกว่าพี่ไตเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมเด็กไกลจากนี้ไปอีกประมาณ60โลพี่ใจบอกว่าถ้าไกลขับมา2ชั่วโมงครึ่งเวินขับ40นาที
0: วันนี้เวือนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงๆเวือนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
2: โลกนี้มีความแตกต่าง
0: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดี

0: หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคน

นอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
2: สวัสดีครับคุณปอยครับ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวนะไม่ต้องไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: พี่ตั้งหลายร้านเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์

0: ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
1: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
1: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
1: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
1: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
1: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
1: ก็มี
0: หลายร้อยปี
1: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะบอกคุณชมก่อนนะ
2: เป็นแหล่งธรรมชาติเดียว
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
1: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
1: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
1: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
2: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้ต้องทำไงต่อคะ
1: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวสามหน้ากว้าง30 เซน
0: เ
1: ราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
1: ใช่ใช่ปวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
2: คือเปลือกไม้
1: ใช่
2: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์สอยู่นี่
1: อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค
0: ่
1: ะ
0: เน
1: ื้ออ่อนยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
1: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
1: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้าง
1: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
1: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
1: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
1: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
1: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: แต่อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได
1: ้ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกที
1: ใช่
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: อึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3.5 เซนค่ะ
0: โอเค
1: 3 เซน
0: นิ้วกว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ใช
0: ่อะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
1: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถ
2: ู
1: กไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: เ
2: น
1: าะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเสี้ยนไว้ค่ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพื้นคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อยไหม
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้อง

0: ตอบปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จีมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิดๆ
1: มันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไปไม่ได
1: ้มองวัตถุดิบยังไงเก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
0: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
2: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
2: การใช้งานด้วย
1: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
0: ถูกต้อง
1: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
0: ใช่
1: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
0: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
1: ทำไมเข้ากันดีวะ
2: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
1: ทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
0: มันบิดเป็นตัว S จริง
1: ๆบิดเป็นอัมโลบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
0: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
1: ่
0: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
1: ัน
0: จะเด้งออกมา
1: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
0: มันจะฟ้องกับวงกบ
1: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
0: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
1: บางทีเป็นบานคู
0: ่
1: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
0: ใช่ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: แอนดี้
0: ใช่
2: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
1: ประตูไม่ได
0: ้เซนซิทีฟหน่อยใช่
1: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
0: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
1: แห้งหน่อย
0: ค่ะใช
1: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
2: า
1: ะเมื่อกี
0: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
1: เป็นสีเข้มไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: สวยเนาะ
1: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
0: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
1: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็น
0: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
2: ี
0: จะเป็นการพ่น
1: ครับ
0: ค่ะพ่น
1: ลายเนียนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่มันจะเนียน
1: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมานี่ก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
0: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
1: ครับ
0: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
1: มีงานปูน
0: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
1: เข้าใจเข้าใจ
0: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
1: มีช่องอยู่แล้ว
0: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค
1: ่ะแบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
0: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
1: ้อันนั้นนี่แย่เลย
0: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่ปูนทำสีบ้าน
1: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
0: ใช่ค่
1: ะ
0: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
0: ใช
1: ่กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ต้อง
1: บอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้หลานอุปกรณ์เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: เงาตกเงาตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช่ใชโอ้ซ่อม
1: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
1: ่มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
2: ที่เป็นเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เห็นเขาบอกว่า

0: ว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: อ่ะถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
0: ้
1: อ่าครับผมไม่ต้องหายใจโชว์นะใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยเออคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้น
0: อ
1: ่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
2: สว
1: ัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
2: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
2: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: แล้ว
2: ก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
2: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
2: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
2: ค
1: ือ30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไง
2: ใช่
1: เออก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
2: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้านเอออ
0: ันนี้เรียกเรามาทำไม
2: เลยเออใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าคุณแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
2: เรียกว่าระแวง
1: เดินได้ยินเสียงอะไรว่ามา
2: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
0: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่นะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ
2: ่
1: ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
2: อ่าค่ะ
1: เออ
2: ก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะอ๋อ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
0: ๆเลยเร
1: ีย
0: นก่อนนะ
1: เออต้องเริ่มงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
2: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะ
1: ครับ
2: อย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
2: ่
1: คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
2: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะ
1: ใ
2: ช่ไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
0: ค่ะ
2: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่
1: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
0: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
0: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
0: โอ
1: ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่
1: จากเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็

0: เปรี้ยวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิมค่ะ
1: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
1: เมื่อกี้นี่การ
0: แกร็บ
1: ๆเช็คกันเลยแกร็บๆแล้ว
2: รูปนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะเนี่ยช่องตรงนี
0: ้ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
1: หดใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ใช่
0: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
0: ใช่เปลี่ยนแผ่
1: นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
0: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เราลื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไงฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสียมันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: ไงนั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาตำแหน่งกันอยู
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนละทีนิดให้มันเข้ามันได้เพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: จนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เร
0: ีย
1: บร้อย
0: ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ว
3: ั
2: ดมาได้ขนาดแล้ว
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
3: เปลี่ยนครับอันนี้เป็นภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับ ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองปักหมุดสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครองwww.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

วันนี้ผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: อยู่ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างสามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัขก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมฮะคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ

0: เมื่อตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
2: ไม่เชื
0: ่
2: อ
0: ไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
2: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
3: การทำงานที่สั่งมาส่งค
4: ่
3: ะ
4: เออดีจ้ะดีจ้ะเออน
3: ะ
4: เ
3: ป็นการลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค
4: ่
3: ะ
4: จ้ะจ้ะขอดูหน่อยสิ
3: หือนี่จันเล่นเรื่องผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
4: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
3: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
4: อ้าวรางวัลอะไรเหร
3: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
4: โอ้ยได้
3: บุญ
4: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
3: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
4: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
3: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
4: จ้า
3: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
5: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
6: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
2: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
3: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
5: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
6: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
2: ใช่
6: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
2: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
5: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรอ
3: ใช่พี่ยุพูดถูก
7: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
1: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
0: ตอบข้อขอค่ะ
1: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
0: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
1: ของเขานะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
0: ใช่ครับ
1: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
8: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
1: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
8: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
1: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
9: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสูมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติ

0: ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวนสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
1: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
0: ใช่ค่ะสามารถกระทําได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทําได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
2: ปลาดุกเนี่ย
1: ปลาดุกปลาช่อน อันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: จริงๆก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทําได้ถือว่าเข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1อะค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคําถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทําการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจมกัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่เนี่ยเราอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าเอาขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: เนี่ยพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให
4: ้ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟสองที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี
3: ่เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นนวลได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้า
6: ค่ะ

0: ารมากเลยค่ะ
1: อ้าวแล้วเขาตีทำไมอ่ะครับเออมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอ่ะพี
2: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงเพราะสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
1: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี
2: ่ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโนอีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้อืมน้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
1: โอ้โหแน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
2: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
1: ก็คงจะต้องมีครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
4: สวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
3: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
1: ครับพี่
3: ไปไปไป
5: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อข้อ4ปี
7: ตอบข้อกไก่ครับ
6: 2ปีนะครับ
7: ครับ
6: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
7: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
6: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
7: ครับผม
6: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
8: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
6: 2ปีเหมือนกัน
8: 2ปี
6: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
8: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
6: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
8: ครับ
6: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
9: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
6: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
9: ค่ะ2ปี 40,000
6: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
9: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
6: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
9: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
6: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นบุคคลนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
5: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
6: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
5: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
6: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
5: ใช่ค่ะ
6: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
5: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็เ

0: พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
0: สบายจ้ะอาจารย์คะ
1: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
0: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
1: ว่ามาเลยอาจารย์
0: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
1: ไม่เคยไม่เคย
0: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย
0: ์เลยคะ
1: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
0: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
1: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
0: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
1: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
0: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
1: เอามา
0: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะพอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
1: น
0: อ้อยเข้าปากช้างแล้ว
1: wow.
0: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
0: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
0: ค่ะ
1: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
0: ๆค่ะ
1: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
0: ค่ะ
1: อย่าเห็นแก่ถูก อย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
0: ค่ะใช่
1: เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
0: ค่ะ
1: คือสคบ
0: อ
1: ยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
0: ้
1: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
0: ดีนะคะเนี่ย
1: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้า
0: ค่ะ
1: ไม่ทันอกทันใจ
0: ค่ะ
1: ก็มีคําแนะนําครับอาจารย
0: ์
1: กรณีนี้ชัดเจนเลย
0: ค่ะ
1: ว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภคดังนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
0: ค่ะ
1: เฮ้ย
0: ไม่เสร็จ
1: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แกผิดสัญญากับฉันนี่
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ให้โอกาสก็แล้ว
0: ใช่
1: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
0: า
1: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
0: ใช่ค่ะยังเบี้ยวอีก
1: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
0: ค่ะ
1: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
0: ค
1: ่าเสียหาย
0: ค่ะ
1: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
0: ใช่
1: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
0: เรียกได
1: ้เรียกได
0: ้ได้เลย
1: แนะนำเลยครับ
0: ค่ะ
1: จัดการรวมตัวรวมหัวกัน
0: ค่ะ
1: ฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
0: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะ

0: ยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
1: ้
0: แล้วก็แบนไปเลยท
1: ี
0: หลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเลยครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: หนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
2: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
0: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียน

0: รู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะ
1: และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
3: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
3: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: สดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต้องสำนึกอักเสบหรือไง
0: รายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับ
1: โดยละครสั้นของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระที่มีคุณธรรมรวมถึงความสนุกสนานไว้ด้วยค่ะที่เหมาะสมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ค่ะและตอนนี้นะคะเราจะเลือกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมอยู่ตอนนี้ซึ่งก็คือเรื่อง
0: ที่ทำอะไรไม่ใช้เหตุผลโดนมิจฉาชีพหรอกครับพี่เกศเคยเจอไหมครับคนที่เชื่ออะไรไปถึงขั้นงมงาย
1: เคยเจอนะมันมีเยอะมากนะจริงๆแล้วอะในการที่แบบเราโดนหลอกโดยที่เราไม่รู้ตัวมีกลโกงอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีวิจารณญาณแหละบางคนไปดูดวงไปเชื่อหมอดูไปทำพิธีอะไรต่างๆที่มันเสียเงินเยอะแยะ
0: ใช่ครับผมซึ่งบางคนเนี่ยก็โดนหลอกมาทั้งชีวิตเลย
1: โอ้อันนี้แย่เลยถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีคะให้เยาวชนของเรารวมถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ตกเป็นเครื่องมือของพวกมิจฉาชีพ
0: เพราะฉะนั้นไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่างมงายสายมู
2: มันพิธีหลอกนี่อย่าบอกนะว่าของขึ้นจริงๆเหร
3: อของไม่ได้ขึ้นครับอาจารย
2: ์ทำไม
3: แต่อาจารย์น่ะโลนเทียนไม่ลงอาแต่มันลงมือผมเนี่ย
2: ไปของแรงเฮ้ยตอนนี้อาจารย์อัญเชิญเทพส่วนตัวลงมาแล้วเองมีอะไรให้อาจารย์ช่วยก็บอกมา
4: คืองี้ครับอาจารย์คือตอนบ่ายนี้ผมต้องเข้าห้องสอบแล้วครับผมอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆให้ได้เลยครับอาจารย์อาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับ
2: นี่อาจารย์เบสซะอย่างไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถ้าทำพิธีให้ปั๊บเองจะกลายเป็น

0: best ในการสอบครั้งนี
1: ้โอ้ the best เลยครับอาจารย์
2: แต่อาจารย์ครับผมไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยนะครับ
3: บันไลนะไม่ได้อ่านหนังสือมาเลย
2: เอาหนังสือนี่เผาทิ้งได้เลยเดี๋ยวอาจารย์เบสเนี่ยลงหน้าทองให้รับรองว่าวันนี้สอบผ่านแน่นอน
1: สุดยอดเลยครับอาจารย์สอบผ่านแน่นอน
0: ผ่าน
1: จับบ้านไปผมเผาหนังสือทิ้งบ้านเลย
0: เผาเลยนะโอมเพียง
1: สาธุ
0: เอาละว้า
2: โอ้จะตกใจทำไมน่ะอาจารย์เป็นคนทำ
1: โอ้ยตกใจหน้าหล่อผมใช่ไหมล่ะนี่ไงราศีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดัง
0: เดี๋ยวไปสอบกันอย่างนี้เลย
1: ฮะไม่ต้องล้างก่อนเข้าห้องสอบครับอาจารย
2: ์โอ้โหจะไปล้างทำไมเล่าของดีๆทั้งนั้นรับรองว่าวันนี้สอบผ่านแน่นอน
0: ค่าลงหน้าทอง 20,000
1: 20,000 มันไม่แพงไปหน่อยเหรอครับอาจารย
2: ์เมื่อได้เทียบกับมหาวิทยาลัยดังๆดีๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะ
0: เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปทางไลน์แล้วโอนส่งหลักฐานมาด้วยนะ
4: ก็ได้ครับ
0: ไปรีบไปสอบรับรองได้เฮ้แก4แก4เฮ้ยเงินสะพัดเว้ยแม่
2: จะไปสอบติดได้ยังไงขนาดคนลงหน้าทองยังเรียนไม่เคยจบแถมสอบตกทุกปีด้วยนะ
0: ไอ้โง่ไอ้บ้าทะลึ่งนะ
2: จ้ะ
0: ไปเรียกลูกค้าคนต่อไป
2: มาเลยอาจารย
0: ์อะไร
2: ลายต่อไปอ่ะน่ารักมากเลยอาจารย
0: ์จริงว่า
2: แกมโบ
0: ว้ายดีเลยว่ะโอ้ยจะได้หลอกแต่อังให้ชุ่มชื่นหัวใจไปเลยเว้ย
2: มาแล้วว้ายมา
5: อาจารย์ขาวันนี้อยากให้อาจารย์ลงหน้าทองให้อ่ะค่ะพอดีจะไปแข่งกีฬาแล้วก็น้องกี้อ่ะอยากชนะรายการนี้มาก
0: อย่างนี้ลงหน้าทองอย่างเดียวน่ะมันไม่พอหรอกหนูเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเสริมวิชาซูเปอร์เดอะเบรดนั่นก็คือลงหน้าตัวทอง
5: ลงหน้าตัวทอง
0: ไม่ยากเลยก็เพียงแต่หนูก็ถอดชุดข้างนอกออกให้มันเหลือแต่ชุดข้างในแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลงทองให้ทั้งตัวเลย
5: มันจะดีหรอคะอาจารย
2: ์ดีสิครับรับรองว่างานเนี้ยได้ทั้งเหรียญทองได้ทั้งแชมป์แน่นอนครับ
5: โอเคเลยค่ะรอสักครู่นะคะอาจารย
0: ์ไม่เปลี่ยนชุดไม่เปลี่ยนชุดจ้ะทำการ
2: เก่ง
0: หนูเดี๋ยวก่อนหนูคือไอ้ที่หนูบอกว่าจะไปแข่งกีฬาคือกีฬามวยไทยเหรอจ๊ะ
5: ใช่
0: ไอ้
6: อาจารย์เนี่ยไม่โอเคบอกว่าให้ไปทางหน้าทองแบบนี้เลยสุดท้ายนะอาจารย์ไม่ให้เข้าห้องสอบบอกว่าสีหน้าไม่ตรงกับบัตรนักศึกษา
7: ไอ้พวกหลอกลวงประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะว่ามีคนอย่างแกเนี่ยเยอะเกินไปเอาเงิน 20,000 บาทของลูกชายฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เอาคืนมาเลย
0: ว้าวอย่างนี้ก็สวยเด้แม่ข้าไม่คืน
7: อะ
0: เพราะว่าข้าไม่ได้บังคับให้ลูกเองมาลูกเองมาหาข้าเอง
2: ใช
7: ่เคนแม่พี่บอกแล้วไงทำอะไรมันต้องใช้เหตุผลถ้าเรามีเหตุผลนะคนเราจะไม่งมงายไงล่ะลูกดูดิไปเชื่อมันได้ไงไอ้พวกโรงลวกหรือพวกเนี้ยต่ำสำเนาเสร็จได้ไงฮะไม่รู้จักอีกกี้คุณเข่าระลงไส้ซะแล้ว
8: สังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
9: จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปละครสั้นเรื่องงมงายสายมูนั่นเองบอกเลยว่าเจ็บ

0: ปวดแทนอาจารย์เบสเลยอะ
1: สำหรับเบสนะคะเคสนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ต่อมสำเร็จอักเสบนะคะมันเร็วมากคือไปหลอกเงินเขาแล้วยังจะทำอนาจารเขาอีกอะโหเลวร้ายมากค่ะเพราะฉะนั้นนะทุกคนต้องคอยระวังตัวให้ดีนะคะสังคมรอบตัวเราตอนนี้ภัยมันเยอะมากเลยเราต้องมีสติดีๆค่ะ
2: เอาละครับผมถ้างั้นเนี่ยเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมกันดีกว่าครับ
3: นี่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็อาจจะเป็นจิตวิทยาส่วนหนึ่งด้วยที่จะแบบสร้างให้เขามีความเชื่อมั่นแล้วก็ฮึดสู้แบบกับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตเราก็มองว่าคนที่เชื่อแล้วก็ประสบความสำเร็จอ่ะก็น่าจะมีอยู่จริง
4: เราเข้าใจนะคะว่าบางทีคนเราแต่ละคนมีความเชื่อเป็นของตัวเองแต่ว่าบางทีมันก็เกินไปหน่อยนะคะอย่างเช่นไปเชื่ออาจารย์ที่ให้หวยแทนเลขเด็ดบางคนนะคะแทนกันจนไม่มีเงินไม่มีอะไรจะกินหรือไม่ก็ทำพิธีต่ำๆเพื่อจะให้ตัวเองดูสูงส่งบางทีมันก็ดูเกินไปนะคะอย่างในคลิปนะคะมีเยอะแยะเลย
5: หนูคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการที่เล่นกับความเชื่อแล้วก็มาหลอกคนเป็นการทำมาหากินมากกว่าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในปัจจุบันนะคะมีคนที่ทำอาชีพนักต้มตุ๋นโดยใช้เรื่องศาสนาเข้ามาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ที่เห็นในคลิปเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวกว่านี้แล้วก็ทำกันเป็นกระบวนการมากกว่านี้ค่ะ
2: ผมเข้าใจที่น้องนักศึกษาพูดจริงๆเนี่ยเชื่อได้ก็ไม่ได้ผิดแต่ผมเนี่ยแค่อยากให้เขาเนี่ยใช้เหตุผลคอยกำกับความเชื่อของตัวเองไว้ด้วย
1: ใช่ใช้ควบคู่กันไปนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความงมงายกับเรื่องของเหตุผลเนี่ยมันเป็นคนละขั้วกันเลย
2: ใช่ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันถือว่าเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเลยดีกว่าที่โลกของเราเนี่ยกำลังแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวขึ้นไปครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เชื่ออะไรที่ง่ายจนเกินไปครับ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องมีสติควบคู่และกำกับเรื่องราวที่เราเจอนะคะเพื่อให้เราคอยนึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเหตุผลที่มันถูกต้องหรือเปล่านะเพื่อเราจะไม่โดนหลอกในอนาคตค่ะ
2: ใช่เลยครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
6: ป๊อกแล้วป๊อกแล้ว
7: ซานเล่นไพ่เหรอ
6: เดี๋ยวที่จะทำกำไรให้มันตั้งป๊อกขึ้นมาในหัว
7: การพนันอ่ะมันหลอกเงินเราไม่มีใครรวยเพราะว่าเล่นพนันหรอก
8: เออนะสมอนสีที่เพชรที่ฝังอยู่ในนาฬิกาแล้วแหวนน่ะจะไปแสบตาใครบางคน
9: มันบอกมีบ้านให้ขายบ้านมีรถให้ขายรถตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้

0: ที่ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกลเกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของการอ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยซึ่งครูโอก็จะมีเรื่องสั้นๆมาให้นักเรียนอ่านใช่ไหม
3: ใช
2: ่ไหมครับปลายทางปลายทางบอกว่าใช่ต้นทางบอกว่าใช่ไหม
3: ใช
2: ่ใช่ซึ่งในการอ่านเรื่องนั้นนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงเรื่องสั้นไปเข้ากับสำนวนไทยซึ่งก็พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยแทบทุกคนเลยสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจแล้วก็ทำกิจกรรมได้ค่อนข้างถูกต้องทั้งหมดนะครับปรบมือให้ตนเองและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็จะไม่เกี่ยวกับสำนวนไทยแล้วแต่จะเป็นในเรื่องของการเขียนที่เป็นการเขียนสื่อสารและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นครูโออยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้พิจารณาจดหมายพร้อมๆกันพร้อมยังพร้อมที่จะพิจารณาจดหมายหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงทั้งต้นทางและปลายทางดูจดหมายพร้อมกันเห็นไหมครับจดหมายที่ครูโอนำมาเสนอนี้อาจจะตัวเล็กหน่อยปลายทางถ้ามองไม่เห็นก็เดินเข้ามาใกล้ๆหน้าจอเดินเข้ามาใกล้ๆหน้าจอเพื่อที่จะดูเนื้อหาของจดหมายดูรายละเอียดของจดหมายได้เลยนะครับสำหรับต้นทางมองเห็นไหมครับมองเห็นนะครับให้ดูพร้อมกันว่าในจดหมายนั้นมีส่วนประกอบหรือรายละเอียดอะไรบ้าง

0: ถ้ามองด้านบนมุมบนขวาถูกไหมมุมบนขวามีตัวเลขมีชื่อถนนชื่อตำบลอำเภอแล้วก็ชื่อจังหวัดและรหัสไปรษณีย์นี่คือมุมบนขวาน่าจะเป็นอะไรของจดหมายที่อยู่นะครับต่อมามีเลขวันที่แล้วก็เดือนพ.ศ.น่าจะเป็นวันที่ที่ส่งหรือเขียนเป็นวันที่ส่งหรือเขียนผิดเป็นวันที่เขียนวันที่ที่เราเขียนจดหมายนะครับและต่อมาก็จะมีคำขึ้นต้นซึ่งเป็นคำขึ้นต้นที่เราเขียนถึงบุคคลนั้นเราจะต้องเรียนให้เขาทราบนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ3แสดงว่านักเรียนคนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ห้อง3นะครับส่วนเนื้อความก็เป็นการกล่าวถึงสาเหตุที่ตนเองจะต้องลาป่วยได้รับอุบัติเหตุลื่นล้มนะครับทำให้ลาป่วยเป็นเวลากี่วัน4วันต่อมาก็จะเป็นคำลงท้ายถ้าเขียนถึงครูก็จะต้องด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ลงชื่ออาจจะมีลายเซ็นของผู้ปกครองด้วยเพื่อรับรองว่าเราป่วยจริงแต่ในความเป็นจริงแล้ววันที่เราป่วยเราจะมีกำลังวังชาจะมีแรงกายแรงใจในการเขียนจดหมายไหมไม่มีเราอาจจะเขียนทำไมย้อนหลังก็ได้นะครับเมื่อพิจารณารูปแบบจดหมายแล้วนักเรียนเห็นอะไรบ้างการเขียนจดหมายต้องใช้ถ้อยคำแบบใด
1: สุภาพ
0: ใช่ไหมเพราะเราเขียนหาผู้อื่นแม้จะสนิทสนมกันมากแค่ไหนก็ต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพตัวอักษรตัวหนังสือต้องเขียนอย่างไรถ้าไม่สวยงามก็ต้องเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดจดหมายดังกล่าวน่าจะเป็นจดหมายประเภทใดจดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายประเภทใดใครทราบบ้างเดี๋ยวให้เลือกจดหมายลาครูก็คือจดหมายลาป่วยนั่นแหละจดหมายถึงเพื่อนจดหมายถึงเพื่อนเราใช้คำว่าเรียนไหมไม่คำตอบคือตอบดังๆครับ
2: จดหมายลาครู
0: ถูกต้องปรบมือให้ตนเองคำถามข้อต่อมานะครับนักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการเขียนจดหมายหรือไม่อย่างไรเคยมีไหมไหนใครเคยมียกมือขึ้นเคยมีตอนไหนเคยมีประสบการณ์ตอนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ใช่ไหมครับก็จะได้ฝึกเขียนจดหมายแล้วต่อมาครับการเขียนจดหมายในปัจจุบันมีความสำคัญหรือไม่เพราะอะไรคิดว่ายังมีความสำคัญอยู่ไหมใครว่าไม่มียกมือขึ้นปลายทางด้วยนะใครคิดว่าจดหมายไม่มีความสำคัญแล้วยกมือขึ้นไม่มีใครคิดว่ายังมีความสำคัญอยู่ยกมือขึ้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาไปเลยร้อยคะแนนเต็มในการเขียนจดหมายไม่ใช่จดหมายลาครูหรือจดหมายถึงเพื่อนเพียงอย่างเดียวแบบนี้ไม่ต้องเขียนแล้วแต่ยังมีจดหมายอื่นๆเช่นจดหมายกิจธุระจดหมายธุรกิจแล้วก็จดหมายราชการเช่นหน่วยงาน1ส่งไปยังอีกหน่วยงาน1จำเป็นต้องมีจดหมายจะโทรศัพท์บอกกันอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวจะหลงลืมเอาต้องมีหลักฐานโดยเฉพาะหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนนะครับต้องมีหลักฐานในการสื่อสารไปมาระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของจดหมายส่วนตัวแสดงว่าวันนี้เราไม่เรียนจดหมายประเภทอื่นเราจะเรียนเฉพาะจดหมายส่วนตัวเพียงอย่างเดียวนักเรียนเข้าใจไหมจดหมายส่วนตัวเป็นแบบใดเน้นไปที่คำว่าส่วนตัวจดหมายส่วนตัวน่าจะเป็นจดหมายที่ทำไมเขียนหาเพื่อนหาบุคคลในครอบครัวก็คือมีความเป็นส่วนตัวใช่ไหมอาจจะใช้ภาษาที่สุภาพแต่เพิ่มความสนิทสนมเข้าไปนะครับ ไม่ใช่ภาษาที่ทำไมเป็นทางการจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนต้องอธิบายรูปแบบและหลักการเขียนจดหมายให้ได้ว่าจะต้องมีการเขียนรูปแบบอย่างไรและมีหลักการเขียนจดหมายอย่างไรบ้างต่อมาเขียนรูปแบบของจดหมายนักเรียนต้องบอกได้ว่ารูปแบบในการเขียนจดหมายนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายบอกความสำคัญของการเขียนจดหมายได้ด้วยเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามชวนคิดปลุกสมองคำถามคือนักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้างคิดว่ามีกี่ประเภทให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันเมื่อปรึกษากันแล้วนะครับให้เขียนใส่กระดาษโพสต์อิทแล้วนำมาติดที่หน้ากระดานนำมาติดที่หน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับปลายทางถ้าไม่มีกระดาษโพสต์อิทก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นก็ได้จดหมายแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้างช่วยกันดูครับในแบบฝึกหัดไม่มีนะครับนักเรียนเป็นความรู้ทั่วไปที่นักเรียนควรรับรู้หมดเวลาปรึกษากันนะครับให้เขียนลงในกระดาษโพสต์อิทได้เลยครับ1ประเภท2ประเภท3ประเภทหรือ4ประเภทนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับแล้วก็เขียนคำว่าประเภทต่อท้ายด้วยเป็นลักษณะนามได้ไหมเอ่ยปลายทางตอบได้ไหมครับเสร็จหรือยังครับหมดเวลาทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับออกมาติดกระดาษโพสต์อิทติดคำตอบของตนเองให้นักเรียนปลายทางได้ดูด้วยกลุ่มที่1เชิญครับต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2เชิญครับให้ปลายทางได้ดูคำตอบของพวกเราว่าพวกเราตอบเหมือนกับปลายทางหรือไม่บางคนบอก4ประเภทบางคนบอก5ประเภทนะครับแต่ละคำตอบก็แตกต่างกันออกไปตามความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อมากลุ่มที่3ครับเท่าที่สังเกตแต่ละกลุ่มจะตอบต่างกันแต่ภายในกลุ่มเนี่ยจะตอบเหมือนกันทั้งกลุ่มเลยนะครับต่อมาครับกลุ่มที่4เชิญครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่5กลุ่มที่1ส่วนใหญ่ทุกคนเลยนะครับตอบว่ามี4ประเภท กลุ่มที่2ตอบว่ามี5ประเภทกลุ่มที่3ตอบเยอะมากมีทั้งหมด7ประเภทกลุ่มที่4ตอบว่ามี3ประเภทและกลุ่มที่5บอกว่ามี4ประเภทมีการบอกชนิดของจดหมายด้วยจะถูกหรือผิดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับปลายทางเห็นคำตอบของต้นทางไหมครับปลายทางตอบว่ามีกี่ประเภทบ้าง

0: ลองปรบมือให้ตนเองก็จะมีดังนี้นะครับจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจจดหมายกิจธุระและจดหมายราชการ4ประเภทดังนี้อ่านพร้อมกันจดหมายแรกคือจดหมาย
1: ส่วนตัว
0: 2จดหมาย
1: ธุรกิจ
0: 3จดหมาย
1: กิจธุระ
0: และ4จดหมาย
1: ราชการ
0: เดี๋ยวเรามาทราบเกี่ยวกับการเขียนจดหมายพร้อมกันนะครับปลายทางก็สังเกตไปด้วยนะครับว่าการเขียนจดหมายคืออะไรนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ
1: การเขียนจดหมายคือการสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งผู้เขียนจะต้องเลือกใช้ถ้อยคำภาษาที่กระชับตรงตามวัตถุประสงค์ไม่ยืดเยื้อและควรใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคล
0: ในการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายต้องใช้ภาษาแบบใดที่สุภาพแล้วก็เหมาะสมกับระดับบุคคลทำไมต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับบุคคลครับทราบไหมบุคคลแต่ละบุคคลนั้นก็มีวัยวุฒิคุณวุฒิที่แตกต่างกันอย่างเช่นเราเขียนหาคุณพ่อคุณแม่กับเขียนหาเพื่อนนักเรียนคิดว่าการใช้ภาษาแตกต่างกันไหมแตกต่างเพราะว่าการเขียนถึงพ่อกับแม่คือผู้มีพระคุณเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ภาษาที่ทำไม
1: สุ
0: ภาพนะครับแต่ถ้าเขียนหาเพื่อนเพื่อนกับเรามีความสนิทสนมกันอาจจะใช้ภาษาระดับปากหรือภาษาที่มีความเป็นกันเองมากขึ้นใช่ไหมครับและในส่วนของการเขียนด้วยถ้อยคำจะต้องสื่อสารให้ตรงตามวัตถุประสงค์เช่นเราจะเขียนลาป่วยแต่อยู่ๆเนื้อความในจดหมายไปเขียนบอกว่าไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆไปทำนั่นทำนี่ได้ไหมไม่ได้จดหมายลาป่วยก็ต้องเขียนสาเหตุที่ป่วยและจุดประสงค์ว่าเราจะลาป่วยกี่วันไม่เขียนออกนอกเรื่องแบบนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของจดหมายส่วนตัวเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าจดหมายส่วนตัวคืออะไรนะครับจดหมายส่วนตัวเนี่ยคือจดหมายที่เขียนสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งก็คือเขียนไปมาระหว่างกันจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งจะเป็นเราเขียนหาพ่อแม่ก็ได้เราเขียนหาปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ก็ได้เราจะเขียนหาเพื่อนๆได้ไหมได้เขียนหารุ่นพี่รุ่นน้องได้ไหมครับได้นี่คือจดหมายส่วนตัวจำไว้เลยนะซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันดังที่ครูโอยกตัวอย่างไปแล้วแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะสรุปแล้วจดหมายส่วนตัวคือจดหมายแบบใดจดหมายที่เขียนหาบุคคลจดหมายที่เขียนหาบุคคลหนึ่งโดยเราเนี่ยเป็นใครเราเป็นผู้เขียนแล้วเวลาเขียนเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่แบ่งแยกใช่ไหม
2: ใช
0: ่แม้ทุกคนจะใกล้ชิดกับเราหมดเลยเราก็ต้องแบ่งให้ถูกต้องว่านี่เป็นจดหมายที่เขียนหาพ่อกับแม่นะนี่เป็นจดหมายที่เขียนหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะนี่เป็นจดหมายที่เขียนหาเพื่อนพี่น้องนะแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะต่อมาจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายเรามาดูพร้อมกันว่าเราเขียนจดหมายเพื่ออะไรบ้างนะครับ1จดหมายส่วนตัวเนี่ยเวลาที่เราเขียนเราจะเขียนเพื่อแสดงความยินดีอ่านพร้อมกันครับ3 4
1: เป็น

0: จดหมายแสดงความยินดีก็ต้องเป็นจดหมายที่เรายินดีกับอื่นที่เขาประสบความสำเร็จก็ดังเช่นจดหมายแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการท่องอาขยานแบบนี้เรียกว่าการแสดงความยินดีนะครับต่อมาจุดประสงค์ที่2เป็นจดหมายขอโทษนักเรียนคิดว่าจดหมายขอโทษน่าจะเป็นรูปแบบใดเนื้อหาเป็นอย่างไรเนื้อหาก็คือเขียนขอโทษสำนึกผิดและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวอ่ะเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4
1: เป็นการเขียนเพื่อแสดงเจตนาขอโทษต่อผู้ใดผู้หนึ่งด้วยความจริงใจโดยใช้ภาษาสุภาพแสดงถึงความจริงใจในการขอโทษและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองเช่นขอโทษที่ทำ
0: ในการขอโทษนั้นเราต้องมีความอะไรครับมีความจริงใจในการขอโทษและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอนะครับจดหมายขอโทษก็คือเจตนาในการขอโทษที่เราอาจจะพลั้งเผลอในการกระทำผิดนะครับเราต้องเขียนขอโทษเช่นขอโทษเพื่อนได้ไหมได้ขอโทษญาติผู้ใหญ่ก็ได้ขอโทษคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เราได้ทำผิดไปแต่ปัจจุบันนี้จะเป็นต้องมีจดหมายไหมครับไม่มีเราทำไมโทรศัพท์วิธีการแชทสนทนาใช้แอปพลิเคชันใดก็ได้ในการสื่อสารเพื่อบอกจุดประสงค์และสาเหตุนะครับแต่ในการเขียนจดหมายนั้นถ้าจำเป็นที่จะต้องเขียนจริงๆเราก็ต้องมีความรู้และมีทักษะในการเขียนจดหมายนะครับต่อมาจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายส่วนตัวข้อที่3ก็คือเป็นการเขียนจดหมายขอบคุณนักเรียนคิดว่าจดหมายขอบคุณเขียนเพื่ออะไรก็ต้องเขียนเพื่อขอบคุณเขียนเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้นทางและปลายทางก็มาทราบความหมายพร้อมกันพร้อมกันครับ3 4
1: เป็นการเขียนเพื่อแสดงถึงการขอบต่อผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่เราโดยใช้ถ้อยคำที่แสดงถึงการขอบคุณยกย่องให้เกียรติหรือชื่นชมผู้นั้นเช่นแสดงการขอบคุณที่บริจาคเงินสร้างห้องน้ำ
0: อย่างเช่นวัดหรือโรงเรียนหรือสถานที่ราชการใดก็ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใจบุญนะครับในการสร้างห้องน้ำให้แก่สถานที่นั้นๆเช่นมีผู้ใหญ่ใจดีบริษัทเอกชนต่างๆมาสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการหรือคณะครูก็จะมีการเขียนจดหมายไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นเพื่อเป็นการแสดงเจตนาในการขอบคุณอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นหลักฐานด้วยและเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการขอบคุณนอกจากการใช้คำพูดเพียงอย่างเดียวเราสามารถใช้ตัวอักษรตัวหนังสือก็ได้ถูกต้องไหมครับเนี่ยถูกต้องต่อมาครับจุดประสงค์สุดท้ายในการเขียนจดหมายส่วนตัวก็คือจดหมายแสดงความนักเรียนเคยเห็นจุดบ้างไหม
2: เคย
0: ในใครเกิดมาไม่เคยเห็นใจเพื่อนเลยวันนี้เพื่อนได้เงินมา10บาทฉันไม่สงสารไม่เห็นใจไม่แบ่งเงินให้เพื่อนในใครเคยเห็นใจเพื่อนๆบ้างเล่าประสบการณ์ได้ไหมใครเล่าประสบการณ์ได้บ้างทันชนกลองเล่าประสบการณ์ในการเห็นใจผู้อื่นให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังจะได้เชื่อมโยงเข้าสู่จดหมายได้
3: หนูเห็นเพื่อนที่แบบไม่ได้เอาเงินมาค่ะก็เลยเขามาขอยืมหนูก็ให้เขายืมไปค่ะเพราะว่าเขาไม่มีเงินทานข้าวค่ะ

ไว้ก่อนถ้าทันชนกไม่เห็นใจเพื่อนทันชนกจะให้เพื่อนยืมเงินไหมไม่ให้แต่เนี่ยทันชนกมีความเห็นอกเห็นใจสงสารก็เลยให้เพื่อนยืมเงินอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับครูนะถ้าครูเป็นเพื่อนคนนั้นแล้วสนิทสนมกันครูก็อาจจะพูดคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ถ้าจะให้ดีครูอาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยการเขียนจดหมายมาทำไมขอบคุณทันชนกที่กรุณาแบ่งเงินให้นะครับแต่ในที่นี้เป็นจดหมายความเห็นใจเราก็ต้องเขียนถึงผู้อื่นด้วยความเห็นใจเช่นผู้นั้นได้รับการสูญเสียบุคคลในครอบครัวได้รับความลำบากเดือดร้อนเราก็ต้องแสดงความเห็นใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทราบความหมายพร้อมกันนะครับต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ3 4

0: เห็นใจให้มากที่สุด
1: ดีมากในการเขียนจดหมายเพื่อความเห็นใจเนี่ยเราต้องใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเนี่ยหรือผู้รับจดหมายเห็นเนื้อหาของเราเห็นภาษาของเราที่แสดงถึงความเห็นใจให้ได้มากที่สุดแสดงถึงความสงสารความเมตตาของผู้เขียนว่าเห็นอกเห็นใจด้วยใจที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายส่วนตัวมีกี่จุดประสงค์ครับมีทั้งหมดเท่าไหร่4 1จดหมายแสดงความยินดีครูอยากได้ตัวแทนตัวแทนพูดสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เองจดหมายอะไรบ้างปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับว่าในการเขียนจดหมายส่วนตัวนั้นมีทั้งหมดกี่จุดประสงค์อะไรบ้างละละนากลุ่มที่2ยกมือก่อนนะครับ
2: มี4จุดประสงค์ค่ะ
1: อะไรบ้างครับ
2: 1จดหมายแสดงความยินดี2จดหมายแสดงความขอโทษ
1: ถูกต้องครับ
2: 3จดหมายแสดงความขอบคุณ
1: ถูกต้องครับ
2: 4จดหมายแสดงความเห็นใจค่ะ
1: ถูกต้องครับประมือให้เพื่อนมีกลุ่มใดจะเพิ่มเติมไหมครับใครจะเพิ่มเติมไหมไม่มีเดี๋ยวเราสรุปพร้อมกันในการเขียนจดหมายส่วนตัวนั้นก็จะมีทั้งหมด4จุดประสงค์หรือ4ประเภท1พูดพร้อมกันจดหมายแสดงความยินดี2จดหมายขอบคุณจดหมายขอบคุณสั้นๆ3จดหมายขอโทษและ4จดหมายแสดงความเห็นใจจำให้ได้นะครับและเรามาดูตัวอย่างจดหมายส่วนตัวพร้อมกันจดหมายส่วนตัวฉบับนี้ลายมือเป็นอย่างไรลายมือเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสวยงามความสะอาดมีไหมมีความสะอาดแสดงว่าในการเขียนจดหมายปิยวัฒน์ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยลูกเพราะเหตุใดในการเขียนจดหมายจึงต้องมีความสะอาดเรียบร้อย
3: เพื่อให้จะได้มีความเรียบร้อยครับจะได้ไม่มีการแบบถ้าเกิดมันไม่เรียบร้อยมันจะทำให้ผู้อ่านไม่แบบไม่ประทับใจคร
1: ับ ไม่ประทับใจนั่งลงให้ปรบมือให้เพื่อนคนอื่นเพิ่มเติมได้ไหมภัทริกาเพราะเหตุใดจึงต้องมีความสะอาดเรียบร้อยในจดหมาย
4: เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกสบายตาเวลาอ่านค
1: ่
4: ะ
1: ใช่แล้วครับเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกสบายตาถ้าเกิดว่าเรา

0: มีรอยลบมีรอยขีดฆ่ากระดาษยับเนื้อหาจดหมายขีดฆ่าไปขีดฆ่ามากระดาษมีรอยลบจนเลอะเทอะเปรอะเปื้อนนักเรียนคิดว่าจดหมายฉบับนั้นจะมีใครอยากอ่านไหมครูโอก็ไม่อยากอ่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นในการเขียนองค์ประกอบหรือส่วนประกอบก็ได้ก็จะต้องมีทำไมมีอะไรบ้างที่อยู่วันที
1: ่
0: คำขึ้นต้นเนื้อหาหรือเนื้อความและสุดท้ายคำลงท้ายและจะต้องลงอะไรด้วย
1: ลงช
0: ื่อลงชื่อของใครเนี่ยผู้เขียนหรือผู้รับผู้เขียนเราเป็นคนเขียนเราก็ต้องลงชื่อตัวเรานะครับสำหรับตัวอย่างจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับนักเรียนก็จะมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนเช่นเดียวกันก็จะมีที่อยู่วันที่คำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายรวมถึงลงชื่อด้วยนะครับลงชื่อผู้เขียนจดหมายเดี๋ยวถ้าปลายทางอาจจะยังไม่ทราบมองไม่เห็นเดี๋ยวจะให้ตัวแทนที่เป็นต้นทางมาอ่านให้ปลายทางฟังนะครับขอตัวแทนหนึ่งคนทันชนกขุนทองมาอ่านจดหมายให้เพื่อนๆฟังทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่านตั้งแต่คำขึ้นต้นจนถึงคำลงท้ายด้วยนะครับ
2: สวัสดีการเพื่อนรักเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมจ๊ะเทอมนี้เรียนยากไหมส่วนของเราเทอมนี้เรียนยากมากพอปิดเทอมเราจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เราคงต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือมากขึ้นการล่ะจ๊ะเตรียมตัวสอบไปถึงไหนแล้วขยันอ่านหนังสือแล้วพยายามไปด้วยกันนะช่วงนี้โรคระบาดโควิด-19 กำลังระบาดเธออย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสพกแอลกอฮอล์ด้วยนะเป็นห่วงเธอเสมอรักและคิดถึงการันทันตคาด
0: ปรบมือให้เพื่อนครับถึงเข้าที่ได้นักเรียนครับในการเขียนจดหมายนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเนื้อความของจดหมายเนี่ยเป็นการเขียนไปมาระหว่างบุคคลที่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนอีกคนก็บอกว่ากำลังเตรียมตัวทำไมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และก็ยังมีการถามเพื่อนต่อว่าเพื่อนได้เตรียมตัวบ้างหรือยังสุดท้ายเนี่ยย่อหน้าที่2ก็มีการแอบเป็นห่วงเล็กน้อยช่วงโควิดระบาดให้รักษาสุขภาพด้วยใช่ไหมครับนักเรียนเห็นตัวอย่างจดหมายมาแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างจดหมายมาแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันว่ารูปแบบการเขียนจดหมายที่ดีและถูกต้องนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 1. ที่อยู่ผู้เขียนจะต้องเขียนอยู่มุมบนขวาของกระดาษเสมอนะครับต่อมาวันที่จะเขียนเฉพาะทำไมตัวเลขเขียนคำว่าวันที่ไหมไม่เขียนเขียนเลขวันที่มาเลยส่วนเดือนเขียนคำว่าเดือนไหมไม่เขียนเราจะใส่เดือนชื่อเดือนไปเลยนะครับแล้วก็พ.ศ.เราจะเขียนคำว่าพ.จุดศ.จุดไหมไม่เขียนเราจะใส่เลขพ.ศ.ไปเลยนะครับต่อมาคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปตามระดับบุคคลนะครับตามความเหมาะสมด้วยต่อมาในส่วนของเนื้อความจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้ส่วนใหญ่แล้วจะมีประมาณ 1-2 ย่อหน้าเพื่อให้กระชับแล้วก็ไม่ยืดเยื้อจนเกินไปต่อมาคำลงท้ายก็คือเป็นคำลงท้ายของจดหมายฉบับนั้นซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละบุคคลนะครับและสุดท้ายลงชื่อผู้เขียนนักเรียนสังเกตเห็นว่าย่อหน้าใดตรงกัน
1: ย่อหน้าคำลงท้ายวันที
0: ่ย่อหน้าวันที่กับคำลงท้ายจะตรงกันนะครับส่วนประกอบที่1ก็คือที่อยู่ผู้เขียนส่วนประกอบที่2ก็คือวันที่3คือ4คือ
1: เนื้อความ
0: 5คือ
1: คำลงท้าย
0: และ6คือ
1: ผู้เขียน
0: ปลายทางดูหน้า

จอพร้อมกันนะครับปลายทางดูหน้าจอพร้อมกันเลยนะครับ1ก็จะเป็นที่อยู่ผู้เขียน2วันที่3คำขึ้นต้น4เนื้อความ5คำลงท้ายและ6ผู้เขียนนักเรียนตอบครูมาว่าย่อหน้าวันที่และย่อหน้าคำลงท้ายจะตรงกันถูกต้องปรบมือให้ตนเองเพราะฉะนั้นจำให้ได้นะครับเดี๋ยวเราทำกิจกรรมพร้อมกันและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับจะให้นักเรียนทำใบงานที่5รูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวนะครับโดยให้เขียนรูปแบบจดหมายส่วนตัวให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมายจากนั้นนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับปลายทางคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมส่วนนักเรียนปลายทางก็ทำใบงานเสร็จก็ส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วใบงานของเรานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมรูปแบบของจดหมายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับและก็สรุปกิจกรรมพร้อมๆกันรูปแบบของจดหมายดังที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนะครับรูปแบบแรกในการเขียนจดหมายจะต้องมีที่อยู่ของผู้เขียนถูกต้องไหมถ้าใครถูกใช้ปากกาแดงในการติ๊กเครื่องหมายถูกไปเลยนะครับขีดเครื่องหมายถูกปลายทางก็ตรวจ

สอบคำต่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมาเป็นวันที่เดือนพ.ศ.แต่เราไม่เขียนคำว่าเดือนเราไม่เขียนคำว่าวันที่และเราไม่เขียนคำว่าพ.ศ.เพียงแต่บอกให้รู้ไว้ว่าย่อหน้าที่2ที่ต่อจากที่อยู่ก็คือวันที่เดือนพ.ศ.ในการเขียนจดหมายนะครับต่อมาคำขึ้นต้นอย่างที่บอกคำขึ้นต้นในการเขียนจดหมายไปหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะมีคำขึ้นต้นที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อมาเนื้อความเนื้อความของจดหมายต่อมาครับคำลงท้ายคำลงท้ายในการเขียนจดหมายหาบุคคลแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมและระดับบุคคลนะครับและสุดท้ายเราจะต้องมีการลงชื่อซึ่งเป็นการลงชื่อผู้เขียนถ้าใครไม่ถูกก็เพิ่มเติมคำตอบด้วยประกาศสีแดงแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะครับในการทำแบบฝึกหัดก็ดีใบงานหรือใบกิจกรรมก็ดีนักเรียนต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยด้วยนะห้ามทำเลอะเทอะเปรอะเปื้อนฝึกทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะได้ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบก็จะมีตั้งแต่1 2 3 4 5 6ครบถ้วนนะครับในใครทำถูกต้องหมดเลยยกมือขึ้นใครมีผิดเล็กน้อยใครถูกต้องเอามือลงใครทำถูกต้องยกมือขึ้นใครผิดหมดเลยเอามือลงตกลงถูกหรือผิดไม่รู้แหละผิดถูกเอามือลงครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับถามว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวหรือจดหมายทั่วๆไปก็ได้เพราะเหตุใดจึงต้องมีรูปแบบถ้าไม่มีที่อยู่ผู้อ่านจะทราบไหมเวลาจดหมายไปไม่ถึงผู้รับก็จะต้องตีกลับมาใช่ไหมจะได้ตีกลับได้ถูกต้องเพราะเหตุใดต้องมีคำขึ้นต้นแสดงถึงมารยาทในการเขียนคำขึ้นต้นนะเช่นเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรักแบบนี้นะครับเพราะเหตุใดต้องมีเนื้อหาตัวนี้สำคัญเลยก็เราเขียนจดหมายหาผู้อื่นถ้าเราไม่มีเนื้อความหรือไม่มีเนื้อหาผู้อื่นจะทราบไหมว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรเพราะเหตุใดต้องมีคำลงท้ายแสดงถึงมารยาทให้เกียรติผู้นั้นใช่ไหมครับอาจจะเป็นด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอแสดงความนับถือประมาณนี้นะครับซึ่งก็แตกต่างกันออกไปแล้วทำไมต้องมีการลงชื่อผู้เขียนจดหมายใช่ถ้าซองจดหมายหายมีแค่กระดาษแผ่นเดียวก็จะได้รู้ว่าผู้ใดเป็นคนเขียนผู้ใดเป็นคนส่งจดหมายนั้นนะครับเพราะเป็นการกำหนดระเบียบในการเขียนจดหมายเพื่อให้เป็นสัดส่วนนั่นเองนะครับจะได้ถูกต้องตามรูปแบบสำหรับชั่วโมงถัดไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวแต่เป็นชั่วโมงที่2สัปดาห์หน้าครั้งต่อไปให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังให้ดีนะนำซองจดหมายมาด้วยขออนุญาตแจ้งว่าจดหมายซองจดหมายที่นำมานั้นขอให้เป็นสีสุภาพเรียบร้อยไม่สีสันฉูดฉาดสีชมพูได้ชมพูจางๆได้มีดอกไม้ได้เล็กน้อยสีขาวก็ได้ไม่ต้องเอาสีแดงแปรดมานะครับสีแดงจ๋ามาไม่ต้องนะครับเพราะว่าก็จะได้แสดงถึงความสุภาพด้วยทราบปลายทางทราบปลายทางทราบต้นทางก็ทราบแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวใบความรู้เรื่องรูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวแล้วก็ซองจดหมายนะครับ

0: ถ้ามีก็เตรียมมานะครับส่วนใหญ่ก็คงจะมีกันทุกคนสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเขียนจดหมายส่วนตัวมีกี่จุดประสงค์4จุดประสงค์อะไรบ้าง1จดหมายแสดงความยินดี2จดหมายขอบคุณ3จดหมายขอโทษเขาขอโทษนะครับและสุดท้าย4คือจดหมายแสดงความเห็นใจเก่งมากปรบมือให้ตนเองและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ันมาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉัน
1: ได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการกระทำพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนเศษส่วนนะครับที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปของทศนิยมใช่ไหมครับและนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนใช่ไหมครับซึ่งเวลาตอบต้องตอบเป็นเศษส่วนอย่างตามวันนี้ครับครูฟุกก็จะพานักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนจำนวนคระในรูปทศนิยมเขียนทศนิยมในรูปจำนวนคระครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับข้อแรกเลยนะครับจุดประสงค์ของเราคือนักเรียนต้องเขียนจำนวนคระที่มีตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมได้นั่นเองครับและข้อที่2นะครับนักเรียนต้องเขียนทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งในรูปจำนวนคระได้นั่นเองครับสำหรับวันนี้เธอต้องทำได้ถึง2อย่างเลยนะครับจากจุดประสงค์ของเราครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเขียน7เศษ1ส่วน2ในรูปทศนิยมเอนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง7เศษ1ส่วน2เป็นจำนวนครับ
3: เขียนให้เป็นเศษส่วนเ
2: ขียนจำนวนครับในรูปของเศษเกินอ้าวได้อย่างไรครับ
3: เศษ15ส่วน2
2: ได้เป็นเศษ15ส่วน2ครับนักเรียนจะเขียนเศษ15ส่วน2นี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรนะครับการเขียนเศษส่วนให้อยู่รูปของทศนิยมตัวส่วนต้องเป็นอะไร
3: 10
2: 100หรือ 1,000 ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องมาสังเกตว่าเอ๊จาก2เนี่ยทำให้เป็นอะไรได้บ้างทำให้ตัวส่วนเป็นอะไรได้บ้าง
3: 10
2: อาจทำให้เป็น10ได้ทำให้เป็นอะไรอีก100ทำให้เป็นอะไรอีก 1,000 เพราะว่า2เป็นตัวประกอบของ10 100และ 1,000 นักเรียนจะเลือกทำเป็นเท่าไหร
3: ่
2: 10นำอะไรมาคูณ
3: 5
2: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ15ส่วน2ได้เป็นอย่างนี้ครับจากนั้นทำไงต่อครับได้เท่าไหร่
3: เศษ75ส่วน10
2: เศษ75ส่วน10ตอนนี้ตัวส่วนเป็น10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้หรือยัง
3: ได
2: ้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
3: 1ตำแหน่ง
2: 1ตำแหน่งใช่ไหมครับจะได้เป็น
3: 7.5
2: 7.5 เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับดังนั้นนะครับ7เศษ1ส่วน2เท่ากับ 7.5